0: เร็วเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมฟ้าขาวหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งนาทีที่10ถูกเลือกเพื่อสื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของเมสซี่ตลอดเส้นทางเกมฟาดแข้งร่วมกับทีมฟ้าขาวผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนรอยัลซอซิดาดเสมอเซลตาบิโก้0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสตูลูสแพ้เร็ว0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบแรกปาเลโมชนะมันโตวา5-2กายารีแพ้เวโรนา1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ฮีเมเนียนที่เหลือ10คนแพ้ฮาร์ต1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กFC โคเปนเฮเกนชนะนอร์เซลัน2-0ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2เฟลิกซ์อูเกอร์อาริอัสซิมนักเทนนิสมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากแคนาดาพิกล็อกพ่ายคาร์เรนคาชนอฟคู่แข่งมือ50ของโลกจากรัสเซีย1-3เซต7-6ท่าเบรก7-5 3-6 2-6 และ2-6สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่4ถึง7กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ในภาวะฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมควบคุมโรคเตือนระวังโรคทางเดินอาหารและน้ำย้ำต้องกินอาหารสุกร้อนสะอาดรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์หามาตรการเยียวยาผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตในวันที่2กันยายนและไม่สามารถเข้ารับชมในวันที่9กันยายนได้หากผู้บริโภคไม่สะดวกติดต่อกับผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งสคบหรือสายด่วน1166กองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี2570ทำสัญญารับราชการนาน4ปีสมัครและติดตามรายละเอียดได้ในระบบออนไลน์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือหน่วยสัสดีใกล้บ้านตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตไม่สนใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนานมากกว่า6เดือนเวียดนามสั่งประหารผู้ต้องหา11คนจำคุกตลอดชีวิต19คนในคดีเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดุกมลเทวพิทักษ์คุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงวันศุกร์นะครับสะกดยังไงก็มีความสุขคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับ
0: ขอให้มีแต่ความสุขสมชื่อวันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหรือชาตการของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คีตกวีลูกทุ่งไทยนะครับสร้างผลงานฝากผลงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆไว้มากมายเหลือเกินนะครับ50กว่าปีแล้วที่ท่านจากไปแต่ว่าแฟนเพลงชาวไทยก็ยังคงระลึกนึกถึง
1: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบรมครูนักแต่งเพลงเนี่ยย้อนนึกถึงวิทยุทรานซิสเตอร์
0: ใช่ครับ
1: นะครับเปิดตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นช่องทางที่คนลูกทุ่งนะได้ฟังบทเพลงต่างๆก็มาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นี่แหละนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท
1: ัก
0: ทายคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตนะ
1: ครับคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างครับ
1: คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: ครับคุณแอดมินของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยครับ
1: อันนี้น่าจะมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: และคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีครับ
1: แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณนิดาโตมาทักทายเข้ามาแล้วนะครับ
0: คุณเบนอุตสาคุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยนะครับเป็นแฟนประจำของเราคุณธิดาโตมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับช่วงนี้ตามที่คุณดวงกมลได้พาดหัวข่าวให้ได้ฟังกันบอกว่า 4-7 เนี่ยจะมีฝนมีพายุเข้านะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนๆของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะอัศนีและวสันต์ชูติกุลนะฮะที่คอนเสิร์ตเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาคลุกคลักนิดหน่อยแล้วก็จะเลื่อนไปแสดงในวันที่9กันยายนท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับก็ให้ติดต่อผู้จัดโดยตรงเพื่อจะได้เยียวยาตามที่สคบได้แจ้งไว้นะคร
1: ับ
0: เอาละครับในบรรยากาศของความชื่นใจนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะได้เห็นภาพอันชื่นมื่นนะ
1: ที่ทำเนียบนะครับ
0: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักมากเลย
1: ถือถ้วยแชมป์เอเชียเข้าไปเลย
0: ครับ
1: นะฮะนักข่าวจับภาพตอนที่ทัพนักกีฬาสาวเนี่ยเดินเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกับท่านนายก
0: ครับ
1: ชื่นมื่นท่านนายกบอกขอบคุณมากเลยช่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยๆไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยท่านนายกว่าอย่างนี
0: ้เพราะละโอ้ท่านแซวอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคึกคักเลยฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยนะครับรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและก็ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เนี่ยนะครับโดยสามารถคว้าแชมป์เอเชียตีตัวไปโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้นะครับนายกกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชออดเกียรติศักดิ์รัชตะเกรียงไกรทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็ชื่นชมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่เวทีสากลต่อไปครับ
1: ครับตัวโอลิมปิกใบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวโอลิมปิกประวัติศาสตร์ของกีฬาวอลเลย์บอลไทยเลยเนี่ยนะครับที่นักกีฬาสาวของไทยสามารถที่จะคว้าแล้วก็ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาได้นี่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการเน้นย้ำนะครับการเตรียมความพร้อมก็คือไปแข่งขันด้วยพลังกายพลังใจที่พร้อมนะครับก็ตระเตรียมกันไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ผลักดันเต็มที
0: ่
1: รัฐบาลในโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่เพียงแค่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแม้แต่กีฬาชนิดอื่นจะน้อยอกน้อยใจนะครับเขาผลักดันทุกประเภทกีฬาคุณผู้ฟังครับก็มีการอัพสกิลรีสกิลนะครับยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลและก็นอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากที่ท่านนายกบอกว่าในช่วงของวันที่แข่งขันกับจีนและได้ชัยชนะเนี่ยไม่มีใครด่ารัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี
0: ้
1: อยู่ที่ท่านนายกโชว์สเต็ปนะฮะ เซตอันเดอร์กับน้องชมพู่นะครับก็คือคุณชมพู่คุณพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยนะครับ
0: กับตันพู่เนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้องฮะโอ
0: ้
1: ก็สร้างเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับแล้วก็คงจะฮือฮากันในส่วนของการอะไรล่ะให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับ
0: โอนกันสดๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับถือว่าเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับหลายประเทศก็ต้องโอ้โหเตรียมตัวรับโดยเฉพาะทางยุโรปนะ
1: โอ้ใช่ครับอาจารย
0: ์แต่ก่อนอาจจะมองว่าทีมไทยก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ไม่หมูแล้ว
0: ไม่หมูแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่ได้พบปะนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเนี่ยนะครับในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็มีการจัดงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเช่นการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569พร้อมทั้งได้ตรวจพื้นที่การรับเสด็จไปยังโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและก็วัดอรุณราชวรารามโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานในการต้อนรับในส่วนของกองทัพบกก็มีพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในการต้อนรับเช่นเดียวกันในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมกิจกรรมตรวจพื้นที่การรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนรวมถึงเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อยรวมถึงการซักซ้อมใหญ่ในช่วงปลายเนี่ยอีก2ครั้งซักซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างการซักซ้อมย่อยเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี
0: ้
1: เป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกเมื่อสักครู่นี้นะครับสวยสดงดงามมากนี่นะครับขณะยังไม่ได้ทรงเครื่องนะครับยังไม่มีมาลัยที่คล้องนะครับโขนเรือและผู้จามรีอันสวยงามเนี่ยฮะยังงดงามถึงเพียงนี้เดี๋ยวเราติดตามการคุณผู้ฟังเขาก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมและการพระราชพิธีจริงด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของการที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการตรวจการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้การซักซ้อมเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นนะครับรวมถึงในส่วนของการดำเนินการในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับให้สมพระเกียรติและสง่างามมากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการทำหน้าที่ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระราชพิธีนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
1: ช่
0: วงนี้กำลังพลเนี่ยหลายร้อยนายนะครับที
1: ่
0: ได้ฝึกซ้อมเตรียมการเพื่อความเรียบร้อยสมพระเกียรตินั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของ AI กันนะครับที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมศาลาว่าการกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่นะครับแล้วก็ไซเบอร์รวมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และดิจิทัลในโอกาสนี้พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยพลตรีสุชินตรงดีรองเจ้ากรมกำลังพลทหารบกและพันเอกนำโชคสำราญผู้มีการกองการกองสารสนเทศกรมกำลังพลทหารบกเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับ
1: ครับก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เราปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ปัจจุบันนี้มันเข้ามามีบทบาทนะครับกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นขนาดเราท่านเองเนี่ยอาจารย์ลองเปิดโซเชียลมีเดียดูนะฮะบางทีบางครั้งเราเห็นรูป AI แล้วนะครับเราเห็นสิ่งที่AI มีการรังสรรค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ
0: อยู่ในวิถีชีวิตไปแล้ว
1: ถูกต้องครับนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ AI ให้กับกำลังพลสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมก็ควบคู่นะครับกับการตระหนักรู้แล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างปลอดภัยด้วยรวมถึงเขามีการป้องกันนะครับเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลด้วยครับ
0: ครับนอกจากนี้ภายในงานก็ประกอบด้วยการบรรยายและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AI เพื่อ ่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ AI Skill for Future Force นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและเข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้าน AI และไซเบอร์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่การเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็ยังอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศกันบ้างนะครับทางด้านของพลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางดูงานที่บริษัทดิจิทัลรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลทิ่งนะครับจำกัดโดยมีทางด้านของดร.ชาญกุลถาวรากรนะครับประธานบริหารให้การต้อนรับเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการนำเสนอขีดความสามารถของเทคโนโลยีความมั่นคงก็คือไปดูในเรื่องของระบบการต่อสู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับด้วยเนี่ยนะครับก็ไปดูซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากว่าพัฒนาโดยบุคลากรไทยนะครับการศึกษาด้วยงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยเรานี่แหละเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยุทโธปกรณ์อย่างยั่งยืนซึ่งในปัจจัยนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศประหยัดในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
0: ซึ่งในครั้งนี้คณะก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้วก็การสาธิตระบบ Sky Defense นะครับซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับและติดตามเป้าหมายการสกัดกั้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์คิวนี่นะครับตลอดจนแนวทางการสกัดกั้นทางกายภาพฮาร์ดคิวนะฮะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันครับ
1: ครับซึ่งกระทรวงกลาโหมนะครับเขามุ่งมั่นส่งเสริมในการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพภาคเอกชนสถาบันการวิจัยต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิจัยการพัฒนาการทดสอบและการประเมินผลไปจนถึงนู่นเลยครับการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพต่อไปครับ
0: ครับทางนี้กระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเสริมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็ในพื้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อวานนี้1หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานั่นก็คือกรมฐานพรานที่23เมื่อวานนี้ครบรอบ45ปีอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับโดยแม่ทัพภาคที่2คือพลโทวีรยุทธรักษิณท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญในงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตอำเภอเมืองอำเภอขออภัยนะครับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก็ภายในงานเนี่ยก็ประกอบด้วยพิธีการทำบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมากรมฐานพรานที่23ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็กล้าหาญมุ่งมั่นเพื่อพิทักษ์อธิปไตยดูแลความสงบเรียบร้อยเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกโอกาสซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเหล่านักรบชุดดำครับ
0: ครับซึ่งในครั้งนี้นอกจากการทำบุญแล้วก็จะมีการมอบทุนการศึกษามอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เครื่องหมายทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์มีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือนี้ด้วยนะครับกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมครับส่วนในวันนี้นะครับ4กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองทัพภาคที่2ครบรอบ78ปีครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง1กองร้อยก็ประมาณ28คนเนี่ยนะครับก็มาปราบโจรผู้ร้ายในเมืองนครราชสีมาให้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมกำลังแล้วก็จัดวางรากฐานที่ตั้งหน่วยเป็นการถาวรเรียกว่ากรมทหารราบที่5ครับ
1: ครับก็ต่อมานะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับหน่วยเป็นกองทัพที่3และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมาอยู่ณปัจจุบันก็คือที่บริเวณค่ายสุรนารีนะครับในปีพุทธศักราช2446หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำลังตามสถานการณ์บ้านเมืองหลายครั้ง ซึ่งกองทัพภาคที่2ก็มีการวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับครับ
0: กระทั่งในปีพุทธศักราช2501หรือ2501เนี่ยนะครับกองทัพบกก็ได้มีคำสั่งให้แปรสภาพภาคทหารบกที่2เป็นกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เริ่มนับมาตั้งแต่2501นี่แหละนะครับในนามกองทัพภาคที่2มีอำนาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งส่วนกำลังรบและก็ส่วนภูมิภาคดังนั้นกองทัพภาคที่2จึงถือเอาวันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2491มีผลบังคับใช้ปัจจุบันมีพลโทวิรยุทธ์รักษิณดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งก็มีเกียรติประวัติแล้วก็มีการสร้างผลงานการรบไว้ในหลากหลายสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามปราบห้อสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนสงครามในส่วนของหลากหลายเส้นทางด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยซึ่งวีรชนแห่งกองทัพภาคที่2นะครับได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับการรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่างๆด้วยครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2ก็คงความต่อเนื่องนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติความผาสุกของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไปครับ
0: ครับในขณะที่วันนี้4กันยายนเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เป็นวันที่จะทำบุญของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกอีกด้วยนะครับปีนี้ครบปีที่41อย่างภาคภูมิก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนาแล้วก็เปิดใช้อาคารโรงเรียนกิจการพลเรือนนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาเพียงแห่งเดียวของกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบหนึ่งในกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันมีพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกแล้วก็มีพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับ
1: ครับซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยด้านการศึกษาที่ผลิตนายทหารนักเรียนนะครับทั้งประทวนแล้วก็สัญญาบัตรให้จบการศึกษามีองค์ความรู้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายมวลชนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหลายหลากหลายหลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนายทหารกิจการพลเรือนนะครับนายทหารประชาสัมพันธ์แล้วก็หลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารนะครับหรือว่าพสบซึ่งในปีนี้นะครับปี2569ได้เปิดอบรมเป็นรุ่นที่32แล้วครับ
0: ครับก็แต่ละรุ่นก็จะมีนะฮะผู้คน
1: ใช่ครับ
0: จากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาเรียนในหลักสูตร
1: เขาพร้อมเป็นเครือข่าย
0: ใช่ครับเป็นการสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในบริบทของทหารที่ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านการสู้รบเพียงเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือใจ
1: ร
0: ่วมมือร่วมใจจากภาคพลเรือนด้วยนะครับในการสนับสนุนการรบของทหารแนวหน้าควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกสืบไปครับ
1: โอ้41ปีแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีระยะเวลายาวนานอันนี้คือภาพของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็ตั้งอยู่ที่โซนบริเวณด้านหน้าของกรมยุทธศึกษาทหารบกถ้าใครผ่านไปที่บริเวณถนนเทิดดำริเนี่ยเห็นเด่นเป็นสง่าเลยเนี่ยนะครับ
0: ใกล้ๆกับโรงเรียนทหารสารบัญ
1: นี่นะครับ41ปีนะครับแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยครับ
0: ครับโอ้ความจริงวันนี้มีข่าวหลายข่าวเลยนะครับแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วสิครับเอาไว้ไปฟังกันต่อในช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงกลางวันกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณ
2: ลดน้ำหนัก ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: วิอินซีหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือดินดีพืชสวยรวยทั่วไร่นาเกษตรกรเลือกใช้บอกต่อกันมาปุ๋ยดีต้องตราพญาเสือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0812901691ปุ๋ยอินซีหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือของดีเพื่อคนรักดินรักพืชรักการเกษตร
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม
3: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691 0812901691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโตมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงเวลาดีๆ25นาทีโดยประมาณคุณผู้ฟังอยู่กับลุงช้างนะเป็นประจำนะวสป.711ลพบุรีครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีขอบคุณที่ชุมพรก็ยังฟังกันอยู่ทางแอปพลิเคชันลุงช้างเรดิโอนี่ครับใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะฮะมันมีช่อง Google อยู่พิมพ์ไปที่ลุงช้างละเว้นวรรคเรดิโอเป็นภาษาไทยนี่แหละครับไม่ต้องภาษาอังกฤษและปวดหัวก็จะได้ฟังรายการลุงช้างยาวเหยียดไปเลยตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่โมงเย็นนะจะมีลุงช้างมีอิ๋วอิ๋วมีลุงโชเล่มีลุงดอนผีบ่อยากสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งวันนะโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเป็นผู้ที่ดูแลรายการเราต้องบอกว่าช่วงนี้พี่น้องสั่งปุ๋ยกันเยอะเลยทั่วฟ้าเมืองไทยเลยว่างั้นเถอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคกลางแล้วก็จะเป็นพี่น้องภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่หนองเสือลำลูกกานะครับแล้วก็ที่ในเขตของแปดลิ้วนะครับฉะเชิงเซานะครับแล้วก็สั่งซื้อปุ๋ยกันมาแล้วก็บริการส่งให้เต็มที่เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครจะสั่งนะครับรีบสั่งเลยนะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าลุงช้างต้องไปด้วยตัวเองแล้วทีมงานไม่อยู่นะทีมงานไม่อยู่พอทีมงานไม่อยู่ลุงช้างต้องไปด้วยตัวเองเลยแต่ว่ามันไปหลายที่ไม่ได้เป็นคนแก่ขับรถช้าเอาโทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับ0812901691ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ครับไทยทิพย์โอสถมีมากว่า20ปีแล้วพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะใครที่ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเดี๋ยวสอบถามละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างนี่แหละนะครับเราจะได้รู้กันไว้ไปซื้อที่ไหนดีและจำนองนั้นนะเจหมูเพิ่งส่งไปแล้วนะเช้านี้รีบส่งให้เจหมูป่าโมกแต่เช้าเลยรอรับด้วยนะครับโทรหาลุงช้างครับใครเป็นก้าวปรุมาตอยปวดมากกินสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาทจ้าแหมเพลงนี้พี่มายุลาเนาะด้วยป่าหวายเนี่ยชอบมากชื่อเพลงปุ๋ยปุ๋ย

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: โทรเลยโทรเลย0812901691นะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทานคู่กับไทยแคลพัทได้เลยเพราะไทยแคลพัทก็คือผลิตภัณฑ์ที่สำหรับเสริมบำรุงกระดูกบำรุงข้อใครที่กระดูกผุกระดูกพรุนนะและมีอาการปวดมีการเจ็บ

ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับบำรุงไตบำรุงตับโปรมิกซ์ออยล์นะครับดูแลสายตายาย่าบิงและดีแคร์ดื่มกาแฟทั้งทีกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกส่งท้ายกับสาวนาห่วงพี่ครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

0: โปรมิสออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่
1: านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวัน
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ติดตามนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสิน

0: พิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็เ

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับที่เร่งหารือและก็ปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทนายตั้มร้องตรวจสอบการใช้จ่ายของมูลนิธิการจอมพลังและอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 8:30 น.ซึ่งต้องติดตามประเด็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Center ขณะที่เวลา 9:00 น.คณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย11:00 น.ที่กระทรวงมหาดไทยทนายตั้มสิทธาเพียบบังเกิดยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เวลา13:30 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณการกุศลและเครือข่ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนโดยดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: มาถึงบุญลุ่มใบ
7: มาตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานด้วยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาม
5: าแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
6: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
7: ข้าววนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
8: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
5: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลยนะ
1: จะเข้ารายการจะเข้ารายการคุณผู้ฟังก็โทรมาเออนะโทรมาก็รีบรับเลยจบเพลงก็จะจบอะเนาะ
0: สั่งซื้อสินค้า1คาราเบลเลย
1: 1คาราเบลดีแคร์นะ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ก็สั่ง1คาราเบล5กระปุก4แถม1เลยอ่ะ
0: 3 1,300 บาทนะก็ให้แถมให้1กระปุกกันนะสำหรับทางด้านของดีแคร์
1: จากบางพลีนะฮะ
0: สมุทรปราการเนี่ยนะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: จะส่งไปให้
1: น่ารักที่สุด
0: วันนี้ส่งแล้วนะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังรายการลุงช้างกันอยู่ที่วสป .711 ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเลย
1: เป็นสถานีวิทยุของศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่นี่แหละ
1: ครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนพ้องน้องพี่นะวันที่7พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนักเรียนใน10เหล่าทหารปืนใหญ่รุ่น4/23ต้องเรียกว่ารุ่นเร่งรัดนะเราไม่ได้เรียนทบไม่ได้ไปเรียนในที่ปราณบุรีมาเรียนปีเดียวเอาพลทหารเก่าๆมาเรียนกันพลทหารเก่าๆเป็นทหารคนปีคนละปี5เดือน6เดือนก็มาเรียนกันหลักสูตรเร่งรัดนะ
0: ครับ
1: หลักสูตรเนี้ยเอามาฝึกเพื่อที่จะเป็นครูทหารใหม
0: ่
1: แต่เพราะว่ารุ่น1รุ่น2นี่รับจากพลเรือนด้วยพอรุ่น3รุ่น4เป็นต้นไปนี่เอาจากครูทหารเอามาบรรจุเป็นนักเรียนใน10หลักสูตร1ปีครับ
0: ปีนึงอ่ะ
1: ครับจบมาขั้น4 1,570 บาทเงินเดือน
0: ว่ากันไปนะหลักเกณฑ์ของเขา
1: ก็ได้จัดงานเลี้ยงที่กาญจนบุรีนะ
0: ไปจัดกันที่เมืองกาญนะ
1: ผมก็จะไปจัดรายการที่สถานีนั่นแหละที่ตชด.นั่นแหละ
0: บอกเขาด้วยบอกโชเล่คิดถึงคนเมืองกาญนะ
1: ผมจะมารับคุณไปด้วยไงกลับเสร็จย้อนไปในนู่นเลยนะ
0: ไอ้จระเข้วิบัติเหมือนกันเนี่ย
1: ไม่เขินศรีนครินทร์เลยดิทักทายคุณผู้ฟังที่กาญจนบุรีด้วยนะครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนเลย
1: FM เท่าไหร่นะ
0: 97.75 นี
1: ่แล้วก็ที่ตชด.ทุ่งสงด้วยนะ
0: รับฟังกันนะทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
1: แล้วก็จส.1กรุงเทพครับ
0: ชาวกทมและปริมณฑลก็สวัสดีกัน
1: ถึงเวลาเรามาแล้วแม่เมื่อคืนนี้ลพบุรีกลัวจะน้อยหน้าเขามั้ง
0: เป็นยังไงล่ะลพบุรี
1: ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วลพบุรี
0: ลิงอารวาสไง
1: ไม่ได้อารวาสดิคนเล่นนัดกินลูกกินนัดอ่ะไปทั้ง2ศพอ่ะนะ
0: อายลิงมั้ยล่ะนะ
1: อายลิงสิ
0: โอ้
1: กลัวจะน้อยหน้ากำแพงเพชร
0: เป็นไง
1: เอากำแพงเพชรเขาก็นักเรียนบุกเข้าไปในโรงเรียนไปยิงกันนะ
0: เอาอีกแล้ว
1: เออลพบุรีก็กลัวจะน้อยหน้า
0: ก็น้อยหน้าเมืองนนท์ไง
1: ครับน้อยหน้ากำแพงเพชร
0: มีเล่นกันเนี่ย
1: โอ้โหนะ
0: คืนนี้ยังเก็บไปหมดไง
1: ครับ
0: เ
1: ก็บไม่หมดหรอกเพราะว่ามันก็มีไว้คนร้ายพกมันมีคนดีพกใช่ไหม
0: ก็เป็นเรื่องของปืนเนี่ย
1: ครับ
0: เยอะแยะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะก่อนจะไปเข้ารายการข่าวก็วันนี้ฝากบอกพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอพัฒนานิคมนะครับ
0: ทำไมล่ะพัฒนานิคม
1: พัฒนานิคมลพบุรีวันนี
0: ้
1: นะนอกจากจะมีร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
0: แถวนั้นนะ
1: ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเราแล้วนะครับวันนี้หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
0: ตำบลหนองบัวนะ
1: ครับ
0: อำเภอพัฒนานิคมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อสินค้าของเรากันได
1: ้ลพบุรีนะไม่ใช่พัฒนานิคมนะ
0: อ
1: ันนั้นนิคมอันนั้นชลบุรี
0: ของเราอำเภอพัฒนานิคม
1: ครับขอบคุณคุณพี่จากวังเพลิงด้วยสั่งปุ๋ยมาครับ
0: ส ั่งมาแล้วไง
1: สั่งแล้วแต่มันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะ
0: อย่าไปส่งไง
1: เสาร์อาทิตย์เนี่ยแม่จะเจอลุงช้างหน่อยวันอย่างเงี้ยธรรมดาลูกก็ไปอะสิเราไปเล่นเสาร์อาทิตย์จะได้ไปเอง
0: พอได้บ้างนะ
1: ครับ
0: อ้าวสั่งมาเดี๋ยวไปส่งให้
1: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
0: ตาพญาเสือนะ
1: ครับรวมไปถึงดึงร่วง
0: ดึงเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกัน
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของเม็ดฟู
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนนะ
1: ครับผม
0: ขายเป็นกล่องนะ
1: ขายเป็นกล่องนะ
0: กล่องหนึ่งก็ 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับราคาเดียวกันกับดึงรวง
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันนะแต่ผสมกันไม่ได้นะซื้อดึงรวง1กระปุก1ลิตรเนี่ย 1,000 2ขวด 1,500 3ขวด
0: 2,000 เนี่ย
1: เขาบอกทำไมคิดเงินกวนๆนี่ล่ะก็ผมไม่อยากให้ซื้อขวดเดียวไง
0: อยากให้มันได้เห็นผลไวๆนะ
1: มันต้องมาตันนี่ทีเดียว
0: ซื้อทีเดียวไปเลย
1: อัดกันไปเลยตึ้มตึ้มบักข้าวมันแต่งตัวแล้วนี
0: ่
1: ท้องไส้ออกแล้วนี่จะคลอดแล้วนี
0: ่
1: ดึงมันเข้ามาดึงน้ำหนักดึงแป้งดึงน้ำตาลสร้างปริมาณสร้างเงินให้พี่น้องเกษตรกรนะครับ
0: ซื้อกัน
1: ราคาเดียวกันกับเม็ดฟูก
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000 เหมือนกัน
1: 2กล่อง 1,500
0: 3กล่องก็ 2,000 นั่นน่ะ
1: ครับวันนี้ปลูกอะไรก็ถามถ้าใบมันเหลืองใบมันโทรมใบมันสุดไม่งามไม่เด่นไม่ริดจะเป็นแล้วก็1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นเข้าไป
1: ครับอย่างน้อยๆก็ได้5ไร่
0: 5ไร่สิ
1: ก็เป็นดึงหลวงก็อย่างน้อยก็20 30ไร
0: ่
1: คนเดียวอ่ะนะ
0: ครับ
1: อ้าวโทรหาลุงช้าง
0: 0890901691 0890901691
1: หรือโทรหาลุงโชเล่0819244377 0819244377
0: นะ
1: หรือพี่น้องอยู่แถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่โคกตูมโทรหาพี่บิดาก็ได้เลยที่
0: 0850815595
1: ได้เลยอย่าบอกบ่อยเดี๋ยวก็จะแย่งแล้วขายสบู่ที่
0: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปบอกเขาจะ
1: ได้ติดไปเขาก็สอบอะไรเงี้ยนะ
0: เขาจะได้เอาติดไปให้
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าของเราเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ใครโทรมาเวลานี้เนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะตาบาดนะ
1: จ้าว่าไงจ้า
2: เอาสั่งไหมล่ะปลาสองกระปุก
1: เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ยาถ่ายกระปุกนะ
1: ก็เดี๋ยวผมโทรกลับไง
2: จ้าก
1: ำลังออกอากาศอยู่นะจ้า
2: ขอโทษค่ะขอโทษ
1: ไม่ฟังเรามีวิทยุแต่มันไม่เปิดดังๆแล้วนะเอาสั่งมาได้เลยนะวิทยุนะครับ
0: มาแล้วไง
1: ยังไม่มาเดี๋ยวเขาจะมาให้ผมวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนี่ยไม่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์เนี่ยนะสั่งได้เลย
0: หลายเจ้าจะได้ส่งทีเดียว
1: ประมาณ 3-4 เจ้าแล้วอ่ะบอกไม่แพงหรอก600บาทแพงที่ไหนล่ะ
0: เรื่องนั้น600อ่ะนะ
1: จริงๆตามใจความรู้สึกผมว่ามันก็แพงอ่ะนะเพราะไปซื้อตลาดก็490 500ไม่เกินเนี้ย
0: ประมาณเนี้ย
1: นะไอ้นี่เราก็มาขายก็แหมมันก็ต้องให้ค่าจ้างเขาหน่อย50บาท
0: นาน
1: ให้กระส่งก็50บาท
0: ประมาณเนี้ย
1: เออแต่ถ้าเผื่อซื้อสินค้าในรายการเราด้วยพร้อมกันโบ๊ะบะกระปังเนี่ยเราก็คิดเท่าทุนพอ
0: เครื่องละ500แต่ถ้าซื้อสินค้าของเราเนี่ยเครื่องละ500
1: แต่ไม่ซื้อที่จะเอาวิทยุอย่างเดียว600เลยทีเนี้ย
0: ราคานี้เลย
1: ใช่เดี๋ยวใครฟังรายการเราทางปราจีนบุรีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทางค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะครับ
0: 855เนี่ยนะ
1: 855นะ
0: AM เนี่ยนะ
1: AM เดี๋ยวต้องมี FM อีกแล้วนะFM เราก็จะมีนะ
0: มีด้วยยังไง
1: เออแต่ว่ามันอยู่ที่นครนายก
0: อ๋ออยู่แถวเนี้ยนะ
1: เออวันจันทร์นะสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9FM เท่าไหร่เนาะนี
0: ่
1: FM 89.75
0: 89.75
1: วันจันทร์นะวันจันทร
0: ์ FM นะ
1: นครนายกหินกรองบอกฟังไม่ชัดเห็นมาFM เลยอันนี้แต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก8นาฬิกาถึง10นาฬิกา
0: พอ10โมง
1: พอ10นาฬิกาปุ๊บฟังต่อที่
0: จอทลองไง
1: จอสอนหนึ่งไม่ใช่ฟังต่อที่ค่ายจักรพงศ์ไง8ถึง 8ถึง9 9ถึง10ฟังจบล
0: อ
1: 10ถึง11ก็ไปฟังที
0: ่
1: 855ค่ายจักรพง
0: ฟังกัน
1: โอ้ไปจังเลยเราเนี่ย
0: ไปหลายที่อ่ะนะ
1: เออวันนี้ฝนเยอะไหมล่ะน่ะ
0: พยากรณ์อากาศวันนี้
1: โอ้แต่เขาบอกจะตกหลายวันนะจะบดโดยเฉพาะลพบุรีเนี่ย
0: มีฝนด้วยหรือไง
1: ใช่แต่วันนี้ภาคเหนือ160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะครับ
0: เท่าไรอ่ะ
1: 170ภาคกลางก็160ครับ
0: มีตกที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็สระบุรีเนี่ย
1: ไปตกหน้าเขื่อนป่าสักหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะ
0: เขตติดต่อด้วย
1: ใช่ทั้งลพบุรีทั้งสระบุรีเลยนะ
0: เขื่อนป่าสักเนี่ยนะ
1: เฮ้ยมันตกลพบุรีได้ไงไล่ไปวังม่วงนู่น
0: วังม่วงก็ติดกับลพบุรี
1: วังม่วงไล่มาลพบุรี
0: นี่แหละติดเขื่อนนี่แหละ
1: ครับผม
0: ไป
1: พี่น้องภาคตะวันออกครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
1: นครนายกจันทบุรีและจังหวัด
0: ตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ40ครับวันนี้น้อยนะ
0: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา
1: ปัตตานียะลาและ
0: นราธิวาสเนี่ย
1: ไม่มีชุมพรนะชุมพรนี่ปิดตำนานไปแล้ว1449นะ
0: คิดถึงนะ
1: คิดถึงสิ
0: ชาวชุมพร
1: นี่มันเขาไม่เอาตัวอะไรไปเข้าเวรไงก็ไม่รู
0: ้
1: ชุมพรนี่ใครรู้ไหมน้องปลา
0: อ
1: ันนี้น้องปลา
0: ได้ฟังอยู่ไหมแล้วเนี่ย
1: ฟัง
0: ก็ให้รู้ว่าเราคิดถึงกันนะ
1: แล้ววสปที่ลพบุรีอะไรรู้ไหมเจ111
0: อ
1: ่ะน้องไก
0: ่ไก่เหรอ
1: โอ้มีปลามีไก่เดี๋ยวมีน้อยอีกหน่อยมีน้ำเต้า
0: แล้วก็มีเสือมาด้วยนะอ้าวน้องไก่คิดถึงนะ
1: จ้าน้องไก่เข้าเวรอยู่ไปงานตัวในเช้าเลย
0: ไปเจอกันเนี่ย
1: ภาคใต้ก็น้องผักหวานนี่เป็นผักอีกแล้วแล้ว60นะที่สตูลตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็พังงาครับ
0: ดีละภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะ
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60นะจ๊ะ
0: อ้าวนี่เรื่องของพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะ
1: ก่อนจะไปเข้าข่าวคุยเรื่องทำบุญกันหน่อยสิ
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
1: ครับผม
0: จะเป็นกองละ500หรือ 1,000 ก็ได้
1: ใช่
0: หรือจะทำเป็นโรงทานอะไรก็ติดต่อกับทางวัดกันได
1: ้ติดต่อกันได้เลย
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้กองละ 1,000 บาทนะ
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนในวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่วนวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: ส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: ที่29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้สองคือสองวันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: งานกฐินทั้งนั้น
1: เมื่อวานนี้ที่กลางเมืองโคราชผู้ต้องหาหลบหนีขณะนำตัวขึ้นศาลครับ
0: หลบหนี
1: ทั้งวิ่งหนีกระโดดน้ำคูเมืองก่อนเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีได้ช่วยกันล้อมจับได้จนสำเร็จนะครับ
0: โดดมาให้เปียกเนี่ย
1: โดดให้เปียกเล่นงั้นเนี่ย
0: โดนข้อหาเพิ่มอีกทหาร
1: ใช่
0: ไม่น่า
1: ได้รับการสนับสนุนจากยาบิงแล้วก็ดีแค่
0: ดีแค่นี่คุณภาพก็ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
0: อันนี้เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ครับ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: แต่จะยาย่าบิงเนี่ยกระปุกนึง60เม็ดเป็นแคปซูล
0: ขายกระปุกละ800นะ
1: 2กระปุก 1,500
0: นี่คือยาย่าบริงนะ
1: ชามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเหมือนกัน
0: ยาย่าบริงนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนดีแค่ก็ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: อันนั้นดูแลเรื่องไตเนาะ
0: เรื่องของไตเนี่ย
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ650บาท
0: 2กระปุกอ่ะ
1: 650บาท2กระปุกครับทานได้เดือนหนึ่งเลย
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี
1: ่ยแถมฟรี1กระปุก
0: เหมือนกันกับทางด้านดีแคร์นะ
1: ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับ
0: ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
1: หลังจากที่เกิดเหตุระทึกผู้ต้องหารายหนึ่ง
0: เป็นยังไง
1: ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวขึ้นศาล
0: จังหวัดนครราชสีมา
1: อาศัยจังหวะมั่วชุลมุนวิ่งหลบหนีซะงั้นเนี่ย
0: เอา
1: ภาพจากกล้อง CCTV ของเทศบาลนครราชสีมาสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
0: เป็นภาพผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ย
1: กำลังมุ่งหน้าไปทางสวนเมืองทองถนนชุมพลเขตเทศบาลนครราชสีมา
0: ก่อนจะกระโดดลงไปที่คูเมือง
1: ด้านข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็ว่ายน้ำข้ามอีกฝั่งหนึ่ง
0: วิ่งไปทางด้านอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมถึงพลเมืองดีพบเห็นเหตุการณ์ได
0: ้ก็ช่วยกันติดตามแล้วก็เอาปิดล้อมเอาไว
1: ้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้บริเวณริมหน้าศาลเจ้าพ่อไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับ
0: สำหรับผู้ต้องหารายนี้
1: สวมกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อหรอกมีรอยจักเต็มตัว
0: หลังจากถูกรวบไว้ได้แล้ว
1: ในสภาพหมดแรงและอ่อนเพลียเพียแรงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถรับส่งผู้ต้องหาให้มารับหน่อย
0: รับกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็เพิ่มข้อหาอีกสักหนึ่งข้อหานะ
0: ไม่น่าเลย
1: ชาวบ้านพวกผมไม่ค้าบอกว่
0: า
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาตอนบ่ายสองโมงครึ่ง
0: ซึ่งตนเองกำลังจะนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
1: มาขายของเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่หน้า
0: อนุสาวรีย์เนี่ย
1: ปกติจะขายอยู่นี่เป็นประจำแหละช่วงบ่ายจะย้ายมาดูข้างหน้าช่วงเช้าอยู่ข้างหลัง
0: หลังจากจอดรถเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นชายคนหนึ่งถอดเสื้อร้อยตักเต็มตัวนะ
0: วิ่งหน้าตาแตกตื่นมาตามถนนเนี่ย
1: ตอนแรกตนก็ไม่รู้ว่านิ่งวิ่งหนีอะไรมา
0: ก็คิดว่า
1: น่าจะเป็นขโมยที่ปล้นร้านหรือว่าวิ่งราวทรัพย์ใครมาหรือเปล่า
0: แล้วก็จึงได้จอดรถเห็นรถจักรยานโยนตามหลังมาเนี่ย
1: เห็นผู้ชายใส่เสื้อขาวมีคนซ้อนมาหนึ่งคนพร้อมกับบีบแตรปิ้นปั่นปิ้นปั่นบินบันขอทางหน่อยครับ
0: แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยเหลือ
1: นักโทษหนีนักโทษหนี
0: และชายต้องสงสัยทำไง
1: วิ่งมาถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเท้าสุรนารีคงจะถีบไปล่วงไปคลองละมั้ง
0: และกลุ่มพลเมืองดีก็มาช่วยกันจับกุมเอาไว้ได้เนี่ย
1: ไม่หนีต่อหน้าต่อตายะโมประเดี๋ยวจะ
0: โดนจับไปแล้วล่ะ
1: นี่ข้างบ้านผมนี
0: ่เป็นไงอ่ะ
1: พ่อมันสักเต็มตัวแล้วเสื้อไม่เคยใส่ด้วยนะ
0: ข้างบ้านนี่เรื่องเยอะม
1: ากเนาะเยอะข้างบ้านผมอ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม่มันก็กินข้าวกันอยู่แม่มันก็ถามลูกไงไอ้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: เขาเรียกลูกไอ้หนู
0: ไงอ๋อ
1: ไอ้หนู
0: ว่าไงอ่ะ
1: มึงเห็นพ่อมึงสักไห
0: ม
1: ล่ะเต็มตัวเลยน่ะ
0: นาน
1: โตขึ้นมึงจะสักไหม
0: อ๋อแม่ถามลูกลูกว่าไงอ่ะ
1: เฮ้ไม่สักก
0: ็ไม่อ่ะ
1: ทำไมไม่สักอ่ะต้องสักเต็มตัวเดี๋ยวโดนด่าเหมือนพ่อไงพ่อนี่ตักเต็มตัวเลยแม่ทั้งด่าทั้งใจตักข้าวตักข้าวหุงข้าวหุงบ้านทำกับข้าวผมไม่ตักหรอก
0: ลูกกลัวด่า
1: ลูกกลัวโดนเมียด่าเรียนแบบพ่อไง
0: ไม่ตัก
1: ไม่ตักมันจะบอกกลัวเจ็บเดี๋ยวจะเสียเชิงไงกลัวโดนแม่ด่า
0: ตักก็โดนเมียด่า
1: จะโดนเมียด่าเหมือนพ
0: ่อ
1: ตักทำไม
0: นี่แหละตัวอย่างที่ให้ลูกมองเห็นเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆมันสวยงามนะถ้าดูเป็นศิลปินมันก็สวยงามสร้างงานสร้างอาชีพช่างสักเยอะเลยนะ
0: เป็นศิลปะอย่างนึง
1: เขาชอบ
0: มี
1: เ
0: ก็เห็นก็สักกันเยอะแยะไป
1: ลาผม
0: แต่ผมว่ามันได้สักนะเขา
1: ทำไมไม่สักอ่ะ
0: ไม่ชอบมันเจ็บประเดี๋ยวเมียด่าอีกไม่ได้ไม่ได้ต้องฉลาด
1: ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: ยายอ่ะ
1: ครับดื่มเถอะสบายใจดีดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เดียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
0: และจะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
1: ดีก็ดื่มเหล้าอีกเชื่อสิ
0: ได้ประโยชน์กว่ากันดื่มเหล้าเดี๋ยวก็ตับแข็งเนี่ย
1: ตับแข็งเดือดร้อนโปรมิออย
0: เชื่อผมเนี่ยอย่าไปดื่มมันเลย
1: ผมเลิกดื่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: ครับ
1: ระวังเลยจะไปเคี้ยวยาเบื่อหนูนึกแบบแหนมอีกนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ต้องระวัง
1: ครับมีข่าวนี้เขาบอกว่าหนุ่มหลอนยาบ้าขนาดหนักตำรวจคุมตัวไปกระโดดหนีหน้าต่างอีกแล้ว
0: อันนี้เมื่อกี้หนี
1: แย่งปืนก่อนที่ยิงตำรวจจนบาดเจ็บอะ
0: อ้าวตำรวจไปพลาดท่ายัง
1: ไงโอ้ยเสียเชิงหมด
0: คนร้ายแย่งปืน
1: เขาไปฝึกมายุทธวิธีกันคนร้ายแย่งปืนแล้วนะ
0: โอ
1: ้เป็นไม่มายังไงให้ตำรวจถูกคนร้ายแย่งปืนแล้วโดนยิงด้วยนะตำรวจเจ็บด้วยนะ
0: โดนยิงด้วยแล้วก็จับได้อีกนะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: มระคินกซี่
0: มระคินกเนี่ย
1: ครับ
0: กระปุกก็300เนี่ย
1: 60เม็ด
0: อันนี้รับประทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลเขาได
1: ้ยาแก้อะไรของโรงพยาบาล
0: อ้าวใครเป็นเบาหวานเนี่ยหมอให้ยามากินอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ยาเบาหวานน่ะ
1: ใช่
0: รับประทานมาละกินนกของเรานี่แหละ
1: กินพร้อมกันได้เลย
0: ควบคู่กันไป
1: ใช่ขวดหนึ่ง300บาท60เม็ดซื้อ2ขวด600ไม่เสียค่าส่งด้วย
0: ใช่
1: นะ ถ้าจะกินไบโอเป็นไงต้องกินทีละ3เม็ดนะ
0: ไบโอมื้อละ3เม็ดอ่ะ
1: มันเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลกินเพื่อสร้างสารโปรตีนให้กับร่างกาย
0: มันมีโปรตีนเข้ามันอยู่ในตัวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็กระปุกนึง690บาท
1: 100เม็ดนะ
0: อืม
1: กลางวันเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดนะส่วนมะระคินกกินพร้อมยาโรงพยาบาลไบโอดีเนี่ยกระปุก690 2กระปุก 1,300 นะ
0: ซื้อ4กระปุกก็ 2,000 บาทเนี่ย
1: 1คาราเบลเนี่ยนะ
0: เขาแถมให้1กระปุกด้วยนะ
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: พ่อนี่แสนจะเอื่อมละอายเจ้าคนเนี้ยตำรวจคุมตัวลูกชายหลอนยาบ้าหนักขังตัวเองในห้องก่อนจะกระโดดหน้าต่างหนี
0: ออกมา
1: ช่วงชุลมุนไปแย่งปืนตำรวจยิงเอาไป3นัดโดน10ตำรวจตรีบาดเจ็บ
0: อ้าว
1: รีบนำส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุโดนจับได้ครับ
0: จับไปเถอะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ที่8ริ้วเนี่ยบ่าย2เมื่อวานเนี่ย
0: ตำรวจเข้าไปตรวจสอบชายคลุ้มคลั่งเนี
1: ่
0: ย
1: แย่งอาวุธปืนแล้วยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ
0: เหตุเกิดที่บ้านพักแห่งหนึ่งหมู่ที่12
1: ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงของเมื่อวานเนี่ย
1: ตำรวจสภ.บางน้ำเปรี้ยวได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์อายุ63ปีพ่อของผู้เกิดเหตุ
0: แล้วก็มาช่วยระงับเหตุที่ลูกชายของตนเอง
1: ตำรวจครับมาบ้านผมหน่อยเถอะ
0: ลูกมันคลุ้มคลั่ง
1: ลูกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันบ้าบอคอแตกไปแล้วเนี่ย
0: ส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่เนี่ย
1: พอตำรวจเดินมาถึงก็พบเดินถามมาถึงก็ไม่เจอนายอภิสิทธิ
0: ์คืออภิสิทธิ์หรือไง
1: ไม่ใช่เวชาชีวะนะคนละคนกันนะ
0: มันจะมายุ่งกับเขาก็นะเขาอยู่ในสภาลุ้น
1: ก็เมื่อวานกำลังคุยมันเลยพักตายเนาะ
0: เ
1: ออนี่อภิสิทธิ์คนนี้อายุ33ปีเป็นลูกของสมพงษ
0: ์ขังตัวอยู่ภายในห้องเลย
1: พยายามใช้เหล็กกระทุ้งผนังยิบซ้ำจนเป็นรูนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินเหตุการณ์แล้ว
1: อาจจะรุนแรงก็ได
0: ้ก่อนที่อนุญาต
1: พ่อครับ
0: พ่อครับ
1: ผมขออนุญาตหน่อยนะ
0: ทำไงพ่อ
1: ผมขออนุญาตเข้าไปในบ้านไปจับตัวลูกชายพ่อหน่อย
0: ตำรวจว่าอย่างนั้น
1: พ่อบอกอนุมัติ
0: ระ
1: หว่างที่ตำรวจพังประตูเข้าไป
0: เป็นเงื่อนงาย
1: อภิสิทธิ์กระโดดออกจากหน้าต่างกระจกบานเกล็ดด้านหน้าหลังห้อง
0: แต่ก็วิ่งหนีอะ
1: ไปทางบ่อน้ำหลังบ้านตำรวจที่อยู่ด้านนอกก็ติดตามพวกควบคุมตัว
0: และจังหวะนั้นเอง
1: อภิสิทธิ์สะดุดเชือกจะล้มทำให้สิทธิ์ตำรวจตีวราธรผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรสภ.บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยข้ากอดรัดคุมตัว
0: คุมตัวแล้วก็กลับถูกนายอภิสิทธิ์เนี
1: ่
0: ย
1: แย่งปืนพกนะอาวุธประจำกายเขาแย่งได
0: ้กาบมอเนี่ยนะ
1: ซัดไป3นัดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง
0: โอ้โหกระดุดถูกเสื้อเกาะ
1: ดีนะมีเสื้อเกาะ
0: อีกตัวนึงก็ถูกที่ไหล่ด้านซ้ายของ
1: ตำรวจวราธรก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราช
0: ก่อนจะตำรวจอีกชุดนึงไปควบคุมตัวนายอภิสิทธิ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ครับจากการสอบถามเบื้องต้นนายอภิสิทธิ์ยังอยู่ในการมึนเมา
0: เมาอะไร
1: ตอบคำถามรู้มั่งไม่รู้มั่ง
0: เป็นบางช่วงเนี่ยนะ
1: อาการคล้ายจะร้องไห้ก็มีหัวเราะก็มีให้การว่าที่วิ่งหนีเพราะไม่พอใจตำรวจมาเรียก
0: อ๋อไม่น่าไปเรียกเลย
1: แล้วก็จะพยายามพังประตูเข้ามา
0: อ๋อ
1: ผมก็โมโหมันก็โดดลงเจอปืนแย่งปืนตำรวจยิงซะเลย
0: ทางด้านพ่อคนยิงว่าไง
1: ก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ย
0: เป็นไง
1: ปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจับกลุ่มตัวในคดียาเสพติด
0: อ๋อเสพยาเสพติดเนี่ย
1: ยาบ้าพบไป2เม็ด
0: ตั้งแต่เมื่อวันที่26สิงหาคมนะ
1: ครับผมก็ไปประกันตัวไว้เมื่อวันที่27
0: พ่อประกันออกมา
1: หลังกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็ออกไปเดินกลางคืนไม่น้อยแล้วนะเดินไปเที่ยวบนไปพูดอะไรไปคนเดียวนะ
0: เอะอะโวยวายอยู่ประจำในห้องนะเน
1: ี่ยกระทั่งเช้าวันนี้มีปากมีเสียงกับพ่อ
0: ไม่น่าทะเลาะกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ออกอาการจะรุนแรงขึ้นจึงช่วงเที่ยงของวันนี้ก็ต ัดสินใจโทรหาหมาตาตำรวจโพลิสเลย
0: ให้ตำรวจมาระงับเหตุเนี่ย
1: หลังเกิดเหตุครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ประกันตัวมันออกมาอีกแล้วเข็ดแล้วจริงๆให้ดิ้นตาย
0: พอไม่ประกันแล้วหรือไง
1: เดี๋ยวตำรวจจะไปสู่คดีดำเนินคดีแล้วบำบัดตามขั้นตอนเถอะ
0: ขณะเดียวกันทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา
1: ไปเยี่ยมหน่อยไปเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหน่อยครับผู้การ
0: ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เนี่ย
1: นะตอนนี้กำลังประสานส่งตัวสิบตำรวจโทวราธรผู้บาดเจ็บส่งตรงไปยังโรงพยาบาลตำรวจนะ
0: โดนยิงเข้าที่เสื้อเกราะด้วย
1: โอ้ถ้าไม่มีเสื้อเกราะก็เดียวเรียบร้อยเพราะนั้นเวลาลูกบรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆลูกขอตังค์ซื้อเสื้อเกราะก็ให้เขาเถอะนะ
0: ตอนนี้ตำรวจต้องซื้อเองอะ
1: ของหลอของหลวงมันยังไม่ค่อยได
0: ้
1: ซื้อเองสิ
0: ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: ของหลวงก็มีของหลวงก็มีของหลวงนี่ปัญหาก็คือ
0: เป็นไง
1: ถ้าทำหายทำชำรุดใช้หนี้เขาไม่รู้กี่เท่าเลยนะ
0: โอ้เราต้องใช้หนี้กันนะ
1: เออซื้อเองก็ดีแล้ว
0: โอ
1: ้ได้แบบเบาๆแล้วก็ดีๆด้วย
0: เงินเดือนได้เท่าไหร่เนี่ย
1: ก็ไม่รู้ว่าไหนจะผ่อนปืนอีกไหนจะผ่อนเสื้อคออีกหมอสายอีก
0: หาทางหาเงินนะก็แล้วกัน
1: เอออันนี้ก็แล้วแต่นะวิถีชีวิตใครก็ชีวิตมัน
0: เออนะ
1: อันนี้แต่ผมไม่ได้ชี้ช่องนะวันนี้ท่านพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนาะถ้าเป็นก้าวไปรวมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: ของละ200บาทถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นจริงก็
0: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: ครับผมแต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกปวดกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมก
0: ็
1: ทาน
0: ไฮแคลพัด
1: อันนี้2กระปุก500นะ
0: 2ปุก500
1: ซื้อ4กระปุกเนี่ยก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให้ไปเลย1กระปุกเนี่ย
1: แต่ทีนี้มันไม่ปวดแต่มันก๊อบแก๊บหน้ารำคาญเนี่ยดิ
0: อันนี้ก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี
1: ่น้ำมันหล่อลื่นมันแห้งมันเสื่อม
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: 2เม็ดก่อนนอนนะแม่นะ
0: เ
1: ป็นประจำมันกระปุกนึง300
0: ราคาเดียวกับมะละคีนกอะไร
1: โปรโมชั่นก็เดียวกัน
0: เหมือนกัน
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: ใช่เลย
1: ใช่ใครก็ที่ปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: อ้าวให้รับประทานโฟกัสกันนะ
1: อันนี้ปวดฉี่บ่อยแต่ฉี่ได้น้อยนะปิ๊บปุ๊บไม่จวดไม่ใช
0: ่นาน
1: ถ้าจวดเยอะแยะนี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงแล้วนะแต่มันรถหัวในโป้เท้าเนี่ยนะ
0: นาน
1: นี่แสดงว่าต่อมลูกหมามันกดทับพ่อปัสสาวะอยู่
0: ใช่
1: ทาน
0: ทางด้านของ
1: อะไรอ่ะ
0: โฟกัส
1: นี่นึกว่านึกไม่ออกอีกแล้ว
0: โฟกัส
1: เฮ้กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองเนี่ย
1: 390บาทครับ
0: โฟกัสนะ
1: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
0: เอารับประทานทรายเริ่มจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: แคปซูลเ
1: ถอะถ้าอยากจะชงน้ำดื่มเหมือนจิตจุจาร์ก็เป็นจอยมิกฟรุตครับราคาเดียวกันนะ
0: เป็นแบบผงก็ได
1: ้2กล่อง
0: 2กล่องก็
1: 700บาทแถมฟรีกล่องหนึ่งแถม
0: 2กล่องแถม1กล่อง
1: ครับอย่าเอาน้ำร้อนผสมนะใช้น้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นนะ
1: อร่อยด้วยแล้วแม
0: ่
1: มันเห็นผลจริงนะครับผม
0: นะ
1: ไม่ได้คุยโม้โอ้อวดนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
0: อ
1: ย่ามาถามได้ไอ้ห้าวคืออะไรอ่ะแล้วเจ้าไปเมียโทรถามอ่ะถามเองสิปิริศดวงทวาร
0: รับประทานทางด้านของยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: กระปุกหนึ่งก
0: ็กระปุกหนึ่งก็
1: 60เม็ด350บาทครับ
0: 350บาทซื้อ2กระปุกก็ได้
1: 700 3กระปุก 1,000 ซื้อทีละกระปุกก็พอ
0: นั่นสิ
1: จากกรณีคลินิกเสริมความงามนะครับเอาเงินของ2คนผัวเมียไปเอาบัตรเครดิตไปลูดไงบอกฟรีลูดลูดลูดหมดเงินไป 85,000
0: แล้วยังไง
1: ลูกเต้าก็ไม่ยอมมาสิ
0: ไม่ยอมกัน
1: เออบอกว่าฟรีว่าฟรีที่ไหนได้อ่ะที่เชียงใหม่ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานก่อนน่ะ
0: หายเมียงเนี่ยนะ
1: เออลูกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไม่ผ่านตำรวจอีกแล้วไม่ผ่านใครแล้วสื่อมวลชนดีที่สุดแต่ขอร้องอย่ามาลพบุรีนะอยู่เชียงใหม่ก็ไปสื่อมวลชนลพบุรีแล้วไอ้เชียงใหม่นั่นแหละนะ
0: เชียงใหม่เลยไง
1: ครับหลังพ่อกับแม่ถูกพนักงานบูธความงามในห้างสรรพสินค้าที่เชียงใหม่อ่ะ
0: เชียงใหม่
1: เสนอขายสินค้าและคอร์สบำรุงผิวแล้วก็ให้เอาบัตรเครดิตไปชำระเงินจำนวนเงินเกือบหมื่นอ่ะ
0: เป็นหมื่นเนี่ยนะ
1: ผู้เสียหายระบุโอ้ยไม่ยอมไม่เอาจะไม่ทำเอามาให้นะควักมาเถอะนี่แหละเขาก็เงินหายไป85,000หมดไปเกือบแสนเลยเกือบหมื่น85,000มันต้องกังวลใจเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เลยขอความเป็นธรรม
0: ล่าสุดเป็นไง
1: สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาเป็นผู้ประสานแล้วก็เจรจา
0: สคบเนี่ยนะ
1: ไกลเกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายผลการเจรจา ทางร้านความงามยินดีคืนเงินให้ผู้เสียหายเต็มจำนวนเงินเป็นมาน
0: 85,800 บาทท
1: ำให้สองสามีภรรยาได้รับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็รู้สึกโล่งใจและปัญหาก็สิ้นสุดลงไป
1: ครับ
0: ตกลงกันไปแล้ว
1: ร้านเนี้ยก็ไม่ต้องหาที่กินแล้วไปโฆษณาฟรีไม่เสียตังค์เนี่ยนะพูดอะไรพูดเรื่องจริงพี่อย่าไปมั่วดิ
0: พอผลสุดท้ายก็ต้องคืนเขา
1: แ
0: ล้วเสียตังค์เนี่ย
1: เหมือนเราเขาสั่งซื้อสินค้าเราเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ซื้อไบโอดีเนาะซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งถามกันยังเลยอ่ะไอ้กระปุกนี้ที่ถามเนี่ยมีกี่เม็ดเอาไอ้ที่ขายเนี่ยมัน100เม็ด
0: 100เม็ด
1: เออมันเอา20เม็ดแถมที่ไหนเรา
0: 100เม็ดตัวแถมตัวขายเหมือนกัน
1: มะระกินกงาดำไทยแคพัดซื้อ4แถม1แล้วก็เอาตัวข้างมันนั่นแหละแถมไม่เอาของตัวอย่างไม่มี
0: ไม่ของเราไม่เอาตัวอย่างมาให ้แถมมาด่า
1: จะเป็นดีแคร์เป็นโปรมิกออยเนี่ยของตัวอย่างไม่แถมอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีแถมไม่เลยจริงๆเลย
0: เหมือนกับทางด้านของไบโอดีเนี่ย
1: ใช่
0: แถมตัวมันเลย
1: ครับถ้าหากินทั้งทีอย่าไปโกหกหลอกลวงประชาชนดิพี่น้องเงินทองยิ่งหายากอยู
0: ่ใช
1: ่นี
0: ่
1: ว่ากันไป
0: ว่ากันไป
1: นิเกโชเล่ชาติรักในวันที่8มกราคมปีหน้านะ
0: เขาไปทำการแสดงในงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ครับ
0: นู่นน่ะบ้านโคกตูมนะ
1: ลูกก็ชื่ออะไรนะ
0: คุณพี่สมพงษ์คุณพี่นรุมนทองกูล
1: สรุปแล้วเขาไม่หาผมเลยไม่โทรหาผม
0: ไม่ได้โทรแ
1: กไม่โทร
0: ก็ไปดูกันกันแล้วกัน
1: ผมอยากไปมันก็ไม่โทรหาร
0: ักกันนะ
1: เขากลัวผมจะขึ้นเล่นด้วยไงผมไม่ใช่ปีดานี
0: ่เดี๋ยวให้ปีดาเขามาเล่นเดือใกล้ๆเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เขาไปเล่นที่เขื่อน
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: ใช่
0: ฝั่งที่ตำบลหนองบัวนะ
1: ครับ
0: ลพบุรีเนี่ย
1: เพื่อนบ้านขโมยไก่ชนตัวโปรดไปเชือดคอถอนขนเตรียมต้มเป็นเมนูเด็ด
0: โอ้ไก่ชนด้วย
1: บอกขูแก้วหน่อยระวังหน่อยนะ
0: ขูแก้วไปคอยอยู่บ้านด้วยกลัวจะไปสอนหนังสือได้นะ
1: พี่จำเนียนว่าไงจ้าพี่จำเนียน
3: จะสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มโกข้างช้าง
1: เอากี่ถุง

0: น้ำจืดด้วย
1: จะอยู่คูบางหลวงลาดหลุมแก้ว
0: น
1: ี่อันนี้มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ้ครับผม
0: ถุงละ380เท่านั้น
1: 9นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้รับแจ้งจากนางจันเพ็งอายุ68ปีบอกคุณตำรวจค่ะ
0: ว่าไงแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: ขโมยมาขโมยไก่จนตัวพวกหนูไปเนี่ย
0: ออกมาแจ้งตำรวจ
1: มันเอาให้ดูให้ดูไปไอ้เจ้าประดูเนี่ย
0: ไก่เนี่ยนะ
1: เออแจ้งตำรวจเนี่ย
0: ไม่แล้วไปทำเมนูอาหาร
1: ไอ้คนเอาไปเนี่ยไอ้บอย
0: เออไอ้บอยนี่ไม่น่า
1: บอยขโมยไปซะแล้ว
0: เอามาขโมยไก่ชนไป
1: บ้านไก่เลือนเคียงกันแท้ๆดูสิหน้า
0: ผลสุดท้ายตำรวจต้องไปบ้านไอ้บอยแล้ว
1: เออก็ซื้อมาตั้ง 5,000 น่ะ
0: ตัวนึงเนี่ยนะ
1: อือเอาไว้เป็นพ่อพัน
0: ธ
1: ุ์ไอ้บอยแม่เตรียมจะตั้งหม้อตะขมตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไว้อย่างดีเลยอ่ะ
0: ถอนขนถอนอะไรเรียบร้อย
1: เออไอ้บอยนิสัยมันชอบลักเล็กขโมยน้อยไง
0: เขาเรียกขี้ขโมยเนี่ยนะ
1: โอ้หนมมไม้ปลูกไว้มันเอาเกลี้ยงกับข้าวในไอ้ครัวนี่มันเอาเกลี้ยง
0: เอาหมดทุกอย่างเลย
1: โอ้มันกระทั่งมิเตอร์น้ำประปาน่ะ
0: มันเอาของชาวบ้านในหมู่บ้านมันก็ขโมยเนี่ยนะ
1: ชาวบ้านเขาเอื้อมละอาแล้วไม่มีใครจับได้สักทีเพราะว่
0: าม
1: ันไม่มีหลักฐานไง
0: ไม่มีหลักฐานเนี่ย
1: ข่าวนี้ก็มีหลักฐานไงขณะที่ไปใส่บาตรเดินผ่านเล้าไก่ไม่เห็นตัวไก่ปรากฏว่าบอยถอนขนเรียบร้อยแล้ว
0: ถอนขนแล้วโอ้โหเตรียมที่จะสับหั่นต้มแล้วละมั้ง
1: ใช่
0: เออ
1: โอ้ตัวละ 5,000 เหลือแค่เนี้ย
0: เหลือแค่เนี้ยไก่แพงมือกันเนาะเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ใช้เงินเปลืองไม่เหมือนพระพระเดียวบาทเดียวกินยันทั้งวันน่ะนี
0: ่บาทเดียวเนี่ย
1: เออบาทเดียวกินทั้งวันทำไมกินบาทเดียวเองอ่ะก็ใส่บาทไปไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่อ่ะนะ
0: บาทเดียวเนี่ยนะ
1: เอาสรุปแล้วก็ไปตามจับไอ้บอยมาแล้ว
0: แจ้งข้อหาลักทรัพย์กันต่อไป
1: นะของกลางก็ไม่รับคืนนะ
0: เออชาวบ้านก็
1: อิ่มหนำสำราญกันไป
0: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้วเจ้าบอย
1: บอยไปกินหนมนาในคุกกันทีเดียวนะ
0: ไก
1: ่อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมากับรายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้าง
0: กับหมู

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริ

0: กปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: อีโน่ LINE 07 07 07 07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่ปมลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนสั่งคุมเข้มห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสบอ16เชียงใหม่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาเฟ่เหตุลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการคาเฟ่และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมณคาเฟ่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเอกสารทางราชการลูกสิงโตกลุ่มดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายมาอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงและถ่ายภาพสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปกับลูกสิงโตซึ่งร้านได้มีกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่เดี๋ยวเราก็ตามในระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปใกล้ชิดกับลูกสิงโตทำให้สิงโตหันกลับมากัดร้านได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวส่งโรงพยาบาลและตกลงคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดและจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและข้อกำหนดที่สำคัญกับผู้ประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องยกระดับความเข้มงวดห้ามมิให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบกิจการที่แม้จะมีมาตรการเบื้องต้นแล้วแต่การปล่อยให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าดุร้ายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องและกดดันให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือสงครามยูเครนและที่อินโดนีเซียในช่วง3วันที่ผ่านมามีนักเรียนและครูประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีสาเหตุเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลส่วนที่เนปาลทีมกู้ภัยยังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,280 คนและมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้าโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู ดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

0: 1691
1: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
2: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเมธคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
3: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
5: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
6: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2จ้าม
1: าล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกันนะจ้า
0: โอ้วิทยุสั่งกันมาแล้วนะจ้า
1: หลายเครื่องแล้วนี่
0: หลายเครื่องแล้วหลายเครื่องแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะได้ส่งไปให้
0: เขาสั่งกันเป็นเดี๋ยวนี
1: ้
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงเสียค่าส่งนะจะเสียได้ไงจะเอาวิทยุเครื่องนึง
1: วิทยุเครื่องนึงถ้าซื้อไทยทิพย์ด้วยก็500พ
0: อรวมเป็น800
1: ซ
0: ื้อน้ำมันงาดำ2กระปุก
1: ใช
0: ่กระปุกนึงก็ได้แต่กระปุกมันเสียค่าส่งแต่มีวิทยุด้วยก็ไม่เสียร่วมด้วยช่วยกันนะเหมือนกับการทำบุญวันนี้นะหลายท่านก็กิ้งกั้งเข้ามาบอกขอหมายเลขบัญชีหน่อยไม่เอาติดต่อที่วัดเลยนะครับ
1: ไปวัดไหนก็ได้
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะที่เราประกาศเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ทำบุญ
0: แต่ถ้าผ่านลุงช้างก็ทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาที่เดียวนะ
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ก็หลายท่านก็สั่งซื้อสินค้าไปแล้วก็บอกไม่ต้องถอนแบงค์พันไม่ต้องถอนซื้อไป900กาแฟลิต้าเอ็ม2ถุง900
1: อ
0: ีก100นึงเดี๋ยวลุงช้างไปซื้อที่ดินกับที่ลุงช้างซื้อเลยเอาได
1: ้ทำจำปาเนี่ย
0: ครับ
1: สงเนี่ย
0: ตอนนี้600มันคุณแม่จากบางเลนนครปฐม
1: ม
0: านั้นนั้น500แล้วก็จากโคกตูมนี่100นึง600แล้วมันสักคู่อีกอีก100นึงโอ้ของเราอีกเท่าไหร่เนี่ยขวดละ5บาทนะซื้อยาไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงเนี่ย
1: กระปุกนึง300
0: เออ
1: ก็ทำบุญได้5บาท
0: คืนบริษัทก็เป็น295
1: อันนั้นต้องให้เขาอยู่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ท่านก็ได้บุญด้วย
0: 5บาทก็ซื้อที่ไป
1: นั่นเต
0: ้แต่มันไม่ครบ10,000นึงก็ต้องควักเองแล้วมั้งเรา2คนเนี่ย
1: ทำบุญกันไป
0: แล้วก็
1: ทีละหนน่ะ
0: ทีละหนพร้อมกันอีกแล้วเนี่ยระหว่างวัดวัดชาช้างใต้กับสำนักสงฆ์ท่านยำป่าเนี่ย
1: ตรงกันใช่ไหม
0: ตรงกัน
1: หนึ่งเหมือนกัน
0: ต้องไปเลือกไปที่นึงพี่ยำพันว่าไงจ๊ะ
2: วันนั้นลุงบอกว่าไม่ไอ้นี่สั่งแล้ววิทยุก็สาซื้อถ่ายทิพย์ก็ต้อง
0: สั่งแล้วสั่งแล้วผมสั่งมาเช้าเนี้ย
2: โอ้วันนั้นลุงไม่สั่งไหนจะได้วิทยุอีกสักเครื่องนึง
0: ก็สั่งใหม่สิ
2: ยายยังอยู่เยอะจริง
0: ก็สั่งวิทยุอย่างสั่งวิทยุอย่างเดียวเลย
2: โอ้ไม่ไหวมั้งลุง
0: โอเคเดี๋ยวอ่านข่าวก่อนนะ
2: นั่นสั่งยาลุงมาตั้ง 2,200 อ่ะ
0: จ้า
1: อืม
2: ลุงบอกไม่สั่งไม่เอาแล้ววิทยุหยุดก่อนวะ
1: แล้วจะมีฟังไหมแล้วนะ
0: มีก็มีฟัง
1: โอ้
2: จะมี
0: หน้าบ้านเครื่องหลังบ้านเครื่องในถุนบ้านเครื่อง
1: เออ
0: ในห้องนอนในเครื่อง
2: แกกร้านไปคนละเครื่องละเครื่อง
1: ดีแล้วจะได้ฟังกัน
0: ฝนตกไหมนะของขุงอ่ะ
2: ไม่ตกเลย
1: โอ
2: ้ฝนตก
0: แสดงว่าเรียนเก่งโอเคครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณจ
0: ้าครับช่วงวันสองวันนี่มีเรื่องเยอะแยะนะกำแพงเพชรนี่ก็
1: เป็นไง
0: นักเรียนก็ยิงกันในโรงเรียน
1: โอ้ที่กำแพงเพชรไง
0: กำแพงเพชรก็มี
1: คุณแม่นี่ไปฟังไปดูเปล่าเนี่ย
0: ไปอยู่ของขงไกลตัวเมือง
1: โอ้ไกลกัน
0: ตัวเมืองต้องให้ตะพวงกันจะ
1: ยัง
0: ไปดู
1: เพื่อนผมนะ
0: แล้วก็ที่ลพบุรีก็ยิงกันเนี่ยเนาะตาย
1: โอ้โห
0: นนทบุรีก็มีตาย
1: นนทบุรีเป็นต้นแบบมาเลยทำไม่ดีไว้
0: ครับผม
1: นักเรียนก็ตายอ่ะ
0: ใช่
1: ครูก็ตายอ่ะ
0: ใช่สำรวยว่าไงจ้าสำรวย
3: เอาดีค่ะ2กระปุก
0: เอาดีค่ะ2กระปุกจ้าย
3: าย่าเนื้อหนูกินไม่ได้ติดคอมันไปจ้าโซหนูกินไม่ติดคอ
0: เออเอาเพียวๆตามตุดเพียวๆตามตูดสักแก้วเลย
3: เอาดีแค่สองกระปุกไอ้เอาอะไรมาดีแค่
0: ดีแค่สองกระปุก650บาทจ้า
3: จ้าแค่นี้นะจ้า
0: จ้าจำรวยคิดถึง
3: จ้า
0: ชิลเล่ฝากคิดถึง
3: คิดถึงน้องท
0: างอ๋อโชเล่เขาฝากคิดถึง
3: จ้า
1: ครับผมรวย
0: อยู่หนองยะไซนู่น
1: แจ๋วแจ๋วเนี่ยนะ
0: แจ๋วแจ๋วหนองยะไซสุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: คิดถึงนะสำรวยนะ
0: ธรรมดาก็จะต้องให้โชเล่ลองหลงทางรักกันนะ
1: คนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: โอ้โอ้โอ้
0: อีกเรื่องนึงเรื่องก็อีกเรื่องนึงเรื่องหมอ
1: เป็นไงอ่ะ
0: หมอปากไม่ใช่หมอปากเป็นอะไรต้องก็ไม่รู
1: ้
0: โธ่ไปด้อยค่าคนไข
1: ้อ้าว
0: เป็นเรื่องไปแล้วนี่ยังไม่เป็นข่าวมานะก็ยังเป็นเดี๋ยวก็คอยดูกันแล้วกัน
1: เรื่องหมอ
0: ตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป์แล้วใบอนุญาต พ้นยังไงเป็นหมอแล้ว
1: เป็นหมอเนี่ยนะ
0: ครับที่บอกว่าเฮ้ยพวกใช้บัตร30บาทอ่ะฉันต่ำมันไม่สมควรพูดนะคุณหมอ
1: นั่น
0: จรรยาบรรณไปไหนหมดแล้ว
1: มันก็ต้องไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ของ
0: ก็มันร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กมันรู้สึกไม่พอใจก็เก็บไว้ในใจไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะนี่จะเจอป๋าเลยวัดผมเนี่ยหงายเงือบไปนั่นเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ตอนนี้ป๋าผมสงบปากสงบคอ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: มันตั้งพรรคการเมืองเนี่ย
1: ไอ้ดู
0: ไอ้ดูเนี่ยนะ
1: เออ
0: ยังไงก็เดี๋ยวมาทางลพบุรีเอาผมไปคนนึงนะสมาชิกพรรคอ่ะ
1: เอาอีกแล้วอย่าไปเป็นนักการเมืองให้ได
0: ้นักการพลงก็ได
1: ้พลงดีกว่า
0: ครับผมไอ้ยังไงก็มันก็รู้ว่าคุณหมอเครียดคุณหมอเหนื่อยนะครับถ้ามันเหนื่อยก็พักเหนื่อยนักก็พักซะหน่
1: อ
0: ยพักสมองหน่อยเข้าห้องบ้านอาบน้ำอาบท่านะ
1: หมอมันต้องมีวิธีการพูดเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: เหมือนข้างบ้านผมเหมือนกันเนี่ย
0: เป็นไงเป็นไง
1: เอากับผัวไปเยี่ยมเมียเมียการสาหัสเนี่ยหมอก็มีวิธีการพูด
0: เขาพูดไงพูดไง
1: ก็บอกหมอเมียผมเป็นยังไงบ้างหมอบอกคุณต้องทำใจนะ
0: ครับ
1: มันมีอยู่สองข่าวข่าวดีก็ข่าวร้าย
0: เออเป็นไงเป็นไง
1: ผัวบอกข่าวไหนผมก็ฟังได้หมอบอกมาเถอะหมอบอกว่าเมียคุณตายแล้ว
0: อ้าว
1: ผัวบอกว่าอ้าวแล้วข่าวร้ายล่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้เมียตายผัวข่าวดีแสดงว่าข่าวดีโทษพูดเรื่องหมอนี
1: ่มันต้องกระจายพูด
0: จะฟังข่าวดีแล้วข่าวร้าย
1: แล้วเบียร์คุณตายแล้ว
0: แล้วข่าวดีล่ะ
1: แล้วข่าวร้ายถึง
0: ว่าแล้วข่าวร้าย
1: ข่าวร้ายนี่นี่ข่าวดีนี่แสดงว่าเบียร์ตายนี่ข่าวดี
0: เบียร์ตาย
1: นี่ข่าวดีการพูด
0: เองเออนี่กันนี่กันนี่หน้าบ้านหน้าบ้านผมเลย
1: เอาอีกแล้ว
0: ผมคลอดลูกได้มีถึงสิบวันบ้าง
1: บ้านคุณนี่เยอะ
0: โอ้ผมคนบ้านผ
1: ม
0: บ้านเยอะ
1: ว่าไงว่าไง
0: คลอดลูกยังไม่ถึงที่สิบวันเลยลูกกับท้องเสียไม่ดีไงนี่ก็อุ้มลูกไปหาหมอกันไง
1: หาหมอ
0: เออไปหาหม
1: อ
0: ทีนี้กับพระคุณเอ้ยเขาบอกว่าเด็กนี่มันท้องไม่ดีเนี่ยถามหน่อยเถอะ
1: เป็นไง
0: เด็กเนี่ยมันกินนมมากินนมแม่หรือกินนมผงคนแค่คนที่อุ้มลูกอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เขาเลยบอกอ๋อกินนมแม่จ้าก
1: ินนมของแม
0: ่เออแสดงว่านมไม่มีประสิทธิภาพเลยไหนจับนมหน่อยสิโอ้ไปจับไปจับนมเขาอะ
1: เอ้
0: ามันก็ยังดียังเต่งตึงอยู่นี
1: ่เออเออ
0: คุณหมอคะ
1: ว่าไง
0: อ
1: ัน
0: นี้มันหลานหนูจ้า
1: ไปจับของหลาน
0: ไปจับไปจับของน้าได้ไง
1: โอ
0: ้น้ายังไม่มีผัวเลยปะโถ
1: มันก็บริสุทธิ์ผุดพองนั่นน่ะ
0: เออคุณหมอนี่โดนนะอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีวิธีการพูด
0: ใช่เดี๋ยวพระมาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: โยม
1: อ
0: าตมาจำวัดไม่ได้อีกแล้ว
1: จำวัดไม่ได้แล้วหมอทำไง
0: ให้คนขับรถไปส่ง
1: เอาไปส่งเลยนี่พระจำวัดไม่ได้เนี่ย
0: จริงๆพระจำวัดไม่ได้ก็คือพระนอนไม่ได้นอนไม่หลับนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: เอามานี่เรื่องที่ลพบุรีเนี่ยเด
1: ้โอ้ข่าวลพบุรีก็เนี่ย
0: ครับเมื่อคืนนี้นะครับพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสภ.เมืองลพบุรี
1: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรี
0: เกิดเหตุการณ์ยิงในตลาดโต้รุ่งสักแก้วมีผู้เสียชีวิตก็รายงานผู้กำกับการทราบก็เดินทางไปที่เกิดเหตุ
1: ที่เกิดเหตุไปกันเยอะเลยเนี่ย
0: โอ้ผู้การก็ไปในผู้การพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน
1: ์ท่านไปอยู่แล้ว
0: แล้วก็ภูมิกับรองภูมิกับไปกันหมดเลย
1: ไปกัน
0: กลับไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
1: เ
0: ป็นตลาดโต้รุ่งซอยศรีริโยไทย1ตำบลทะเลชุบศร
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีชาวบ้านเป็นยังไงในตลาดเนี่ย
0: กำลังแตกตื่นเลยสิบางคนกินจะอิ่มอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เลยทีเนี้ย
1: หนีไปก่อนแล้ว
0: หนีที่ไหนแล้วหลบ
1: กลัวลูก
0: กลัวลุงหลงไง
1: แตกตื่นแล้วอยู่ชาวบ้านเนี่ย
0: เดี๋ยวคนฝากบอกเขาด้วย
1: ว่าไง
0: วันนี้มาจ่ายตังค์เขาด้วยนะพวกโดดเมื่อคืนเนี่ย
1: หายตังค์เขาไป
0: หลังจากได้ยินเสียงปืนและเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกตกกระจายบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้ง
1: ร้านเป็ดท่าวุ้ง
0: เป็ดท่าวุ้งอร่อยร้านเนี้ย
1: ผมเคยไปกินบ่อยในท่าวุ้งเนี่ย
0: ใช่อันนี้เขามาเปิดโต้รุ่งไง
1: ที่โต้รุ่งเนี่ยนะ
0: โอ้เขาอมเก้าอี้ล้มละเลระนาดบางตัวนี่ขาหักเลยนะด้วยชามีแตกกระจายส่วนที่ฟุตบาทหน้าร้านเนี่ย
1: พบ
0: ศพผู้เสียชีวิตสภาพนอนหงายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าพับแขน
1: กางเกงอ่ะ
0: ขาสั้นสีน้ำตาลอ่อน
1: มือ
0: ข้างซ้ายพบว่าอาวุธปืนสั้นขนาด11มิลลิเมตร
1: อ๋อมีปืนด้วย
0: มีกระสุนอยู่ในลังเพลิง2นัดจากการตรวจสอบตามร่างกายพบที่หน้าผากมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนคาดว่าเป็นการยิงตัวเองจนเป็นแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นทราบว่านายกู้เกียรติหรือว่าเหยียกิจนามตระกูลอาหารสืบสินสุข อายุ64ปีเป็นคนบ้านโพเก้าต้นนี่แหละ
1: หมู่ที่9ตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในตัวผู้ตายพบอาวุธปืนสั้น11มมเหน็บเอวอีก1กระบอกในบรรจุกระสุนปืน8นัดนอกจากนี้กระเป๋ากางเกงด้านซ้ายพบกระสุนลูกปืนอีก3แม็ก
1: ครับ
0: ขณะที่ด้านหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างของชายทราบชื่อว่า
1: ใครอ่ะน่ะ
0: นายเพ็ญภาควัฒนาวัดวันธนา
1: อายุ63ปี
0: เป็นคนถนนใหญ่ลพบุรีนี่แหละ
1: บ้านเลขที่1ทับ25หมู่1เนี่ยนะ
0: เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
1: เตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะ
0: กำลังนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดไง
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: เร่งทำ CPR ก็ไม่สามารถยืดชีวิตไว้ได
1: ้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ซึ่งตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย1นัด
1: กระสุนเข้าที่บริเวณด้านขวา1นัดเนี่ย
0: ชายโครงด้านข้างซ้ายทะลุโคนขาขวา1นัด
1: ยิงหลายนัดมันก็
0: เข้าที่แขนซ้าย1นัดและที่ท้องด้านขวาอีก1นัด
1: ทางด้านของ
0: ภรรยาแล้วก็ลูกชายญาติผู้ตายขายของที่โต๊ะลุงร้องไห้คร่ำครวญนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่พื้นถนนพบปลอกกระสุนจำนวน5ปลอก
1: แล้วก็พบหัวกระสุน11มม.ตกอยู่อีก1หัว
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร
1: ์แล้วก็การผู้ที่ไม่มีสูตรเสียนเกลือกล้องในข่าวปลายุ่ง
0: ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามข้อมูลผู้เห็นเหตุการณ์ระหว่างก่อนเกิดเหตุนายกู้เกียรติ
1: มือปืนเนี่ยนะ
0: นั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินข้ามมาที่หลังร้านนะสิ
1: หลังจากนั้นเป็นยังไง
0: จากนั้นแกก็ชักอาวุธปืนที่พกมาติดเตวมันเนี่ย
1: ยิงใส่นายเพ็ญภาคเนี่ยนะ
0: หลายนัดจนกระทั่งล้มลงกับพื้นโดยคาดว่าน
1: ายเพ็ญภาคเนี่ย
0: ไม่น่าที่จะรอดชีวิตจึงเดินออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกัน
1: สังหารเจ้าของร้านแล้วเนี่ย
0: ก็สังหารตัวเองไง
1: ยิงเขาดีไหนอ่ะ
0: หน้าผากตัวเองแล้วก็ลั่นไกจบชีวิตตามไปอีกคนหนึ่ง
1: ขณะที่ลูกชายของนายเพ็ญภาคเนี่ย
0: บอกว่าพ่อตัวเองกับพ่อกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันช่วงหลังก็มีปัญหาไม่พอใจกันมานาน
1: เพื่อนกันเนี่ยนะ
0: เป็นเรื่องกู้เงินกันเลยแหละ
1: ไม่น่าไปกู้กันเลยเนาะ
0: รายละเอียดเขาไม่รู้แน่ชัดนะ
1: แล้วก็เมื่อปี52เนี่ย
0: ก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันจนขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วล่ะ
1: แม้ว่าเงินจะเคลียร์กันไปแล้วเป็นหลักแสนไปแล้วเนี่ยนะ
0: แต่ยังมีเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมาจังผู้ก่อเหตุก็อยู่ห่างจากร้านกันตัวเองประมาณ100เมตร
1: แล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ผู้ก่อเหตุก็เดินมาวนเวียนอยู่ที่หน้าร้านตนเองอยู่หลายครั้งก็ไม่ได้เอะใจอะไร
1: จนกระทั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ฉวยโอกาสตอนที่คนเบาบางยามดึกก็เอาอาวุธปืนมายิงพ่อของตนเอง
1: จนเสียชีวิตแล้วก็ลั่นกายดับตนเองตาย
0: ด
1: ้
0: าน
1: ผู้
0: บ
1: ัง
0: คับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพลตำรวจตรียันยงสันติปีชาวัฒน
1: ์เปิดเผยบอกคดีดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นเรื่องความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินกัน
1: ส่วน
0: การที่ผู้ก่อเหตุพกพาอาวุธปืน2กระบอกและกระสุนอีก30กว่านัดมาก่อเหตุในที่ชุมชนเนี่ยนะ
1: ทั้งนี้
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจตาแล้วก็เข้มงวดกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง
1: ซึ่ง
0: ต้องรอการกวดขันให้ได้มาจากบ้านพักผู้ก่อเหตุก่อนเพราะบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง100เมตรเท่านั้นเอง
1: เดินมาก็ข้ามถนนก็ถึงแล้วเนี่ยนะ
0: จึงไม่มีใครคาดว่าจะมีการนำอาวุธปืนมาก่อเหตุจนมีการฆ่ากันตาย
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุ
0: ยังเจอกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรและกระจุด22มิลลิเมตรอีก
1: จำนวนหนึ่งยึดเอาไว้ตรวจสอบด้วยเนี่ยนะ
0: ครับอ้าวขอบคุณกิตนาพงศ์อยู่รอบบอกกล่าวเล่าสิบมานะ
1: โอ้คนบ้านเดียวกันแท้ๆเพื่อนกัน
0: เพื่อนกันด้วยอ่ะ
1: ยิงกันซะตายเนี่ย
0: เงินเนี่ยแม่มันเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งศัตรูนะ
1: ไม่น่าไปยืมกันเลยเนาะ
0: คุณก็ไม่คืนผมสักทีแค่ห้าหกบาทเนี่ยนะ
1: ผมความจำก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ยืมตังค์หน่อยซื้อสับปะรดหัวหนึ่งอย่างงี
1: ้
0: ขาดอีกหกบาทให้ไปสิบยังไม่ทอนเลยนะคุณเนอะ
1: เอาว่ากันไป
0: เสียดมามอนี่ตั้งเอาไว้นี่ไม่น่ารอดนะคุณผู้ฟัง
1: 11เนี่ยนะ
0: โอ
1: ้
0: ที่สมัยก่อนเนี่ยสงครามโลกน่าจะครั้งที่2นี่แหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้ดาบซามูไรใช่ไหม
1: ดาบซามูไร
0: ครับเอาปืนยิงไปปั้งปรากฏว่าปืน11มม.ปืนอะไรก็ช่างเลยยิงทหารญี่ปุ่นแล้วอ่ะ
1: เป็นไง
0: มันไม่ตายทันทีไง
1: โอ้
0: นะเพราะความคมของมันเนี่ยมันกระสุนปืนมันคมปุ๊บมันยังไม่รู้ตัวว่าถูกยิงเลย มันก็ยังผ่ากระสุนปืนเข้ามาฟันทหารอเมริกาไง
1: โอ้โห
0: อเมริกาก็เลยคิดครับไปคิดค้นกระสุนปืนใหม
1: ่
0: 11มิลลิเมตรเลยครับ
1: นาน
0: ยิงป้อง
1: เป็นไง
0: มันโดนถีบดีๆเนี่ยบึ้งไปเลยกระสุนมันใหญ่
1: กระสุนใหญ
0: ่อย่าโมโหกันเลยครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าน
1: ี่เรื่องของปืนเนี่ยนะ
0: ไม่โกรธดีกว่า
1: นั่นไม่บ้าไม่โง่ดีนะ
0: ทั้งบ้าทั้งโง่เลยนะ
1: โอ้
0: อ้าวผู้หมวดสมภ
1: พ
0: นี่เป็นตำรวจปรากฏว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหสาวแก่แม่ไม้เป็นพันๆคนมาสมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพแต่เลิกกับเมียไง
1: 3,000 กว่าคนเนี่ยนะ
0: ร้อยตำรวจโทสมภพเป็นรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละ
1: ถูกอดีตคนรักเนี่ย
0: ที่อยู่กินแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมา24ปี
1: แอบไปมีชายคนอื่นเนี่ย
0: ซึ่งเป็นครูสอนขับรถ
1: แล้ว
0: จนทำให้หมวดสมภพสามีเกิดความเครียดอย่างหนักจนแทบจะคิดฆ่าตาฆ่าตัวตายนะ
1: โชคดีนะที่มีเพื่อนคอยให้กำลังใจ
0: ล่าสุดหมวดสมภพก็ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3 ล้านบาท
1: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะจดตกลงกัน
0: ตกลงไปหย่ากันที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
1: ตามที่เสนอข่าวกันไปแล้วแบบต่อเนื่องเนี่ยนะ
0: ความคืบหน้านะครับวันนี
1: ้ผู้หมวดสมภพว่าไง
0: ออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย
1: กำเนิดพลอยเนี่ยนะ
0: พร้อมบังเกิดวาร์ปหัวใจให้กับผู้หญิงเข้ามาเป็นคุณนายซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงคุณสมบัติของสาว
1: ๆ
0: ที่จะมาแทนที่อดีตภรรยาทางหมวดสมภพก็บอกว่า
1: ไงบอกว่าไง
0: จะให้เงินใช้เดือนละ30,000 บาท
1: 30,000 บาทรถอีก1คัน
0: บ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็จะสามารถเข้ามาอยู่ได้เลย
1: ย้ายมา
0: หลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันโดยมีข้อแม้ว่าย
1: ังไง
0: ต้องไม่นอกใจไม่มีชายอื่นด้วยอายุก็ไม่เกิน40ปี
1: มา
0: ไม่ว่าจะเป็นไม่เคยมีลูกมาก่อนหรือไม
1: ่
0: หนุ่มกัญชัยก็ให้ทางคุณเล็กคุณใหญ่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของทาง Facebook ที่ช่วยงานของคุณสมภพเนี่ยในการสกรีนสาวๆเข้ามาหน่อย
1: เอามาหน่อย
0: โดยมีการประกาศผ่านทางรายการโหนกระแสมากมันก็มีคนไปสมัครกันนะ
1: จากนั้นไม่นานไปเจอแค่6ชั่วโมงก็นะ
0: หญิงสาวแก่แม่ไม้มาสมัครทางเพจส่งรูปมาโอ้ 3,000 ลายอ่ะ
1: โอ้โหกระจายเลือกไหวเยอะนะ
0: เล่นเอาแอดมินและหมวดสมภพต้องถึงกับตกกระจาย
1: ไม่สามารถตอบได้หมดนะ
0: ครับคืออย่าง
1: นี้3,000กว่าลายเนี่ย
0: คืออย่างนี้24ปีเนี่ยหมวดสมภพเนี่ยนะก็มีรายได้จากเงินเดือ นเงินประจำตำแหน่งล่าสุดเนี่ยตก 70,000 บาทนะเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่ง 7-8 หมื่นเนี่ยนะ
1: โอ้ได้เยอะเหมือนกัน
0: แล้วก็มีกีดยางเลยนะได้ทลายให้เมียหมดเลยนะ
1: สนก็รักเมียเนาะ
0: โอ้รักเมีย24ปีไม่เคยมีเงินใช้ส่วนตัวเลยนะครับ
1: มีอะไรให้เมียหมด
0: มีอะไรให้เมียหมด
1: เพราะรักเมียเนี
0: ่
1: ย
0: เมียยังไม่พอใจไปมีชายอื่นอีก
1: ตอนนี้เขาจดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว
0: หย่าแล้วครับ
1: เป็นคนละคนไปแล้วนะ
0: ลองดูสิ
1: อ้าวใครจะไปสมัครก็ไปนะ 3,000 กว่าคนแล้วตอนเนี้ย
0: แช่มกับแม่มไปอยู่ก็ค่าแก๊สได้ไม่ถึง10,000อยู่แล้ว
1: โอ้ยของผมไปแล้วนู่นน่ะภรรยาน
0: ่ะไปแล้ว
1: เก็บเสื้อผ้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ไปหาฝรั่งที่ทหารฝรั่งอ่ะ
1: เออไปทำมาหากินอะไรมันก็ปล่อยไปเลย
0: เอออ่ะหมดสมภพนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอกหักจากภรรยาดั้งเดิมเนาะ
1: ก็ว่ากันไปอะนะ
0: อ
1: ้
0: าวไฟไหม้อีกแล้วครับโกดังรีไซเคิลกลางดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: โอ้รถดับเพลิง10คันไปดับไฟ
0: ที่พระนครศรีอยุธยาที่บางปะอินเนี่ยนะครับ
1: โอ้แถวนี้โรงงานเยอะนี
0: ่รับแจ้งเกิดทะเลเพลิงไหม้โกดังรับซื้อวัสดุรีไซเคิลหมู่ที่5ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
1: ก็เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุรถดับเพลิง10คันเนี่ย
0: น่าจะมาจากเทศบาลบ้านจ้างเลยนะจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: คันนะ
1: 10คันเก่ากันไม่ไหวอ่ะนะ
0: ชุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิล
1: เนื้อที่1ไร่อ่ะนะ
0: ภายในมีขวดพลาสติกเศษกระดาษและวัสดุต่างๆ
1: ก็เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจำนวนมากเลย
0: ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็เกิดกลุ่มควันสีดำหนาแน่นเต็มท้องฟ้า
1: เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
0: พร้อมทำแนวป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง
1: เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีรับร้านซื้อของเก่าอีกหลายอย่างด้วย
0: ครับรวมถึงอู่ซ่อมรถยนต์ซึ่งเกรงว่าเปลวไฟเนี่ยนะ
1: แล้วก็สร้างความร้อนไปถึงทรัพย์สินโดยรวมด้วย
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ในวงจำกัดแล้ว
0: ต่อมาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชวนินวงสถิตจิรการนี่ครับลงไปที่ตรวจสอบเหตุการณ์นะ
1: ที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ว่าว่ายังไง
0: จุดเกิดเหตุเป็นโกดังและลานจัดเก็บวัสดุที่รับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆรวมถึงวัสดุที่ประชาชนนำมาขายด้วย
1: เพื่อนำไปคัดแยกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
0: โดยมีทั้งขวดพลาสติกเศษกระดาษวัสดุประเภทต่างๆรวบรวมไว้ในพื้นที่
1: เชื้อเพลิงอย่างดี
0: ขณะเกิดเหตุมีคนงานในโกดังดูแลอยู่3คนเท่านั้นเอง
1: เบื้องต้นไม่มีการเจ็บไม่มีการเสียชีวิต
0: ส่วนสาเหตุของชนวนเพลิงไหม้ไม่สามารถระบุได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิง
1: แล้วก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ครับผมอันนี้ก็เกิดเรื่องเพลิงไหม้นะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บนี่ยาย่าบิงดูแลสายตานะ
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบิงนะกระปุกละ800
0: สำรวยสำรวยบอกว่ากืนไม่ลง
1: กืนอะไรอ่ะ
0: กืนยาย่าบิงอะเด้
1: โอ้เป็นแบบชนิดแคปซูลน่ะ
0: โอ้ต้องไปกินดีแคร์
1: ดีแคร์มันจะเป็นแบบซอฟเยลวันนี
0: ้ใช
1: ่สองกระปุกก็650บาทนะก็สั่งซื้อ4กระปุกก็จะแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ดวงตาเนี่ยนะ
0: ดวงตา
1: ประทานกัน
0: ตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ4แถม1นะครับผม
1: ก็ซื้อกันได้นะทั้งดีแคร์แล้ว
0: ก็แถมจำหน่ายแล้วก็มีเยอะแยะนะเยอะมากแล้วครับ
1: ซื้อกัน
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวมันจะโอนเข้าประชามเองนะตอนนี้ผมยังไม่ได้โทรกลับหาใครก็สักครู่เดี๋ยวจะโทรกลับผมย้ำนิดนึงแล้วกันพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ทุ่งสงอยู่ที่สตูลหรืออยู่ที่กาญจนบุรีเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับเราเน้นบริการส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางถ้าท่านมีความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ย
1: ครับ
0: พูดโฆษณาสินค้าแล้วมันตรงกับท่านเป็นอยู่เนี่ยโทรมาคุยกันก่อนได้
1: คุยกัน
0: 0812916091 0812916091
1: ว
0: ันนี้มันมีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียเพียแรงเดือดแรงไม่ค่อยจะมีมันเหนื่อยง่ายดูแลสุขภาพด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: กินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3แคปซูลนะมันมี100แคปซูล690บาท
1: ซื้อ1คาราเบล4กระปุก 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้1กระปุกครับ
1: อันนี้เขาจะแถมให้1กระปุกด้วย
0: เรามีบางอาจที่บอกว่ารักษานู่นรักษานี่ได้นะเราได้จะบอกว่าท่านขาดอะไรเดี๋ยวเขาจะไปเติมให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์เป็นโปรตีนส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับ
1: นั่น
0: ถ้าหมอก็บอกไม่ต้องฟอก
1: ทำไง
0: ให้เตรียมตัวไว้ลดอาหารที่ลดความเค็มลง
1: ลดเค็มลงไป
0: ถ้าถึงขั้นฟอกแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วถ้าไม่อยากฟอกไตอาหารอย่าให้มันเค็มมากเกินไปถ้าก่อนนอนถ้าเป็นไปได้อย่าไปกินอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอานี่โปรบิกออยล์ไปรับประทาน
1: รับประทานโปรบิกออยล์กันไป
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรบิกออยล์นะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอด่วนที่สุดเลยครับ
1: หาหมอหมอก็จะให้ยาเบาหวานมากินนะ
0: บางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานไงสังเกตดูสิ
1: เป็นไง
0: กินไม่บรรยะบรรยังเลยโอ้ยกินจังเลยแต่น้ำหนักไม่ขึ้น
1: น้ำหนักไม่ขึ้นไง
0: หูตาพร่ามัวไง
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: ฉี่ทิ้งเยอะพอหันหลังให้มดขึ้นเต็มเลยนะ
1: นั่นอันนี้เบาหวานเนี่ย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีประวัติเป็นเบาหวานน่ะของแท้เลยดังนั้นน่ะ
1: เป็นเบาหวานรับประทานยาจากโรงพยาบาลแล้วก็รับประทานมะระกินนกของเราควบคู่กันไป
0: ครับผม
1: มะระกินนกก็กระปุกละ300บาท
0: ใช
1: ่แต่ถ้า2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ซื้อ4แถม1ครับ
1: ซื้อ4ก็แถมให้1กระปุกนี
0: ่ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ท่านที่มีปัญหากระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
0: ไม่ปวดไม่ปวดกินก่อนนอน2เม็ดนะ
1: นาน
0: กระปุกหนึ่งกินได้ตั้งเดือนหนึ่งเนี่ย
1: เดือนหนึ่งเนี่ยนะ
0: คนตายายคนละกระปุกสิ
1: จ
0: ะได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ซื้อ4ก็แถม1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก
0: ็จะเป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนั่นแหละ
1: สูตรดั้งเดิมนี่ก็กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ยนะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วมันปวดก็รับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300
1: ใช่
0: คุณฟังที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่ฉี่รถในโป้เท้านี
1: ่ให้รับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: ฟอกัสกล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวครองเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องเตรียมร่มกันแล้วนะภาคเหนือภาคอีสานเจอมรสุมฝนตกหนักกรุงเทพก็ 60% นะ
1: นาน
0: มระ4กระปุกแถม1กระปุกนะโอเคถูกต้องนะครับมระกับของแถมโปทั้งหมดได้ไหมของแถมยังไม่เข้าใจโป4แถม1ก็ถูกต้องแล้วนี
1: ่
4: มระเขาขอ
1: ม
0: ระสื่อแถม1เหมือนกัน
4: แถม1แต่ขอเป็นโป1ได้ไหม
0: อะไรเป็นโปรอะไร
1: โปรมิกออยอะล่ะ
0: มันคนละเรื่องคนละเรื่อง
1: ม
0: าร่ากับงาดำมาได้แต่มาร่ากับโปรมิกออยไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับเพราะโปรมิกออยมันกระปุกเดียวมัน400
1: อ๋อมันจะโปรเดียวกันกับทางด้านของดีแคร
0: ์
1: อันนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ผมจะเอามาระ4แล้วก็เอาโปรมิกออย

0: มาอีกแล้วไง
1: บริเวณทะเลจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนี่ครับยังไงก็ยังมาตกที่หน้าเขื่อนป่าสักนะวันนี้นะ
0: วันนี้นะไปอุดหนุนตะปิดาเขาหน่อยนะ
1: ครับผม
0: แรมเขาก็ไปด้วย
1: แรมเขาไปด้วยนะ
0: มีสินค้าของเราไปจำหน่ายไปขายกันนะ
1: ครับ
0: จะเอาปุ๋ยอะไรก็โทรส่งข่าวเขาไปซะก่อน
1: พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะทะเลอันดามันนะฮะแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะฮะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงขึ้นสูงเกิน2เมตรนะครับชาวเรือก็บริเวณอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนักๆนะครับ
0: ฝนฟ้าคะนองก็อย่าไป
1: ครับเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ให้หลีกเลี่ยงนะ
1: ครับผม
0: ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
1: ครับผมครับพี่สนธิชัยเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: พี่อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: กำลังจัดรายการอยู
2: ่
1: กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
2: ครับผมอยู่ชิโยเนี่ย
1: ผมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเนี่ยผมพูดภาษาไทยนะพี่ตุ่นนิจัยเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ หาว่าผมพูดภาษาอังกฤษถ้าได
0: ้อยู่ชิโย
1: ฮู
0: ้อยู่ก็ไม่ได้ยินนะนะ
1: อยู่ร้านเจ๊หมูสิมีไปร้านเจ๊หมูสบายๆเลยนะ
0: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีสินค้าของเราขายนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกันก็แล้วกัน
1: ใช่
0: แถวนั้นนะ
1: จ้ะ
0: เ
1: ดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็ยังอยู่ที่จทล1197นะ
0: ต้องตามกันไปนะ
1: ที่ทุ่งสงก็เจอกันพรุ่งนี้เลย
0: พรุ่งนี้ใครว่ากันทุ่งสงเนี่ย
1: ครับเดี๋ยวส่งท้ายสักข่าวหนึ่งได้ไหมนะ
0: มีข่าวอะไรอ่ะ
1: หญิงวัย65อดีตข้าราชการโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกไป4.2 ล้านอ่ะ
0: นี่ยังมีก็เนี่ย
1: ทองอีก5บาทนะ
0: ก็ไปโดนหลอกยังไง
1: แถมมารับพาไปกู้อีก500,000น่ะ
0: ไปกู้อีกจะหักไม่ให้เขาเนี่ย
1: เออเป็นอดีตถึงข้าราชการหนึ่งยังโดนอีก
0: โอ้
1: ไม่ใช่คนรู้จักกันด้วยนะ
0: อายุ65แล้ว
1: 4.2 ล้านทองอีก5บาทไปกู้อีก500,000
0: แกรู้ไม่ทันเขา
1: เออรู้เท่าไม่ถึงสุพรรณน่ะ
0: นั่นน่ะถึงการเนี่ยนะถึงการแกเนี่ย
1: อ้าวไม่ออกทายไม่ออกก็
0: ทางด้านของ
1: สายเลี่ยมจอยนะหรือเป็นจอยมิกฟูดก็ได้
0: เหมือนกันได้เลย
1: ป้าแดงอดีตข้าราชการสาธารณสุขตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจจากสภ.น่าน
0: ว่าอย่างนั้นเลยหรือไง
1: เอาหามันมีส่วนผัวพันคดีฟอกเงินตัวเองไม่ได้มีคดีกับเขาอะ
0: ทั้งฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยนะ
1: รู้ทั้งรู้อะ
0: หาใช้เอกสารปลอมบ้าง
1: ส่งผ่านไลน์สร้างความหวาดกลัวเพราะมันเข้าไปเปิดวิดีโอคอล
0: พูดคุยกันตลอดเวลาเนี่ยนะ
1: คุณผู้ฟังครับใครวิดีโอคอลมาถ้าไม่รู้จักไม่ต้องคุยกับมันนะบางทีมันหลอกเอาสายตาเราอะ
0: ใช่
1: บางทีมันหลอกเอาเสียงเราอะแล้วบางคนใจดีทำตัวเป็นคนแก่เดินมาไอ้หนูเอ้ยป้ากดไม่เป็นมึงกดโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยมันเล่นหลายนิ้วมือไปแล้ว
0: นั่นสิต้องระวังกัน
1: นะครับนี่ป้าแดงเนี่ยหลักฐานเอกสารแก๊งคอนเทนเตอร
0: ์โอ้โห
1: ใช่ไหมมันหลอกไปเนี่ย
0: 4.2 ล้านทองรั่ว1,500 บาทเงิน
1: ไปกู้อีก500,000น่ะ
0: เงินกู้อีก500,000 บาทเนี่ย
1: มันน่าเจ็บใจไหมเล่า
0: น่าสงสารแกสิ
1: ไปเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่จทล1197นะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไป
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชม
4: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ
13: ต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งเท่านั้นแต่การลงทุนต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอีกสักครู่กลับมาครับ
14: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
15: เสียวอะไรล่ะครับ
14: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
15: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
14: โหดีจังเลยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเรศ
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
17: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศ
19: ส
17: บู่สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
19: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
13: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งนะครับแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมรับฟังและเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
20: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569โดยยอมรับว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงดึงดูดการลงทุนให้เป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมขอคณะกรรมการพิจารณากติกาอย่างรอบด้านทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายมาตรฐาน Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ AI และ Cloudพร้อมเชื่อว่าหากไทยกำหนดทิศทางได้เหมาะสมจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
13: และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านรับซื้อและจัดเก็บของเก่าอาทิพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับมีเครื่องบดพลาสติกและมีพลาสติกจำนวนมากกองอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งนำรถดับเพลิงนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันนะครับระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีพลาสติกรีไซเคิลจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมกับเฝ้าระวังจุดที่ยังมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสนะครับจากกรมควบคุมโรคการติดต่อและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
21: คู่มือสุขภาพซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อและติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บบริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดุมซิฟิลิสระยะ2จะมีผื่นแดงตามตัวฝ่าเท้าฝ่ามือมักไม่คันมีผื่นในช่องปากผมร่วงผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการแต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบใบหน้าหลอดเลือดได้จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อป้องกันซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากไม่มีอาการจะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแม้ไม่มีอาการแนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรองและเข้าสู่การรักษาเพราะโรคซิฟิลิสรักษาได้หายขาดพร้อมชวนคู่มาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่องระหว่างรักษาควรงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติดเตียงกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
13: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
23: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิสรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยคุณฟังครับและหลายครั้งที่คุณฟังได้ฟังรายการนี้ก็จะทำให้คุณฟังนะครับรู้สึกว่าเราได้รับธรรมะของพระพุทธองค์นะครับเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดนะครับงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามอันเป็นที่สุดนะครับถ้าใครได้มาสดับแล้วเนี่ยและนำไปปฏิบัตินะครับเราก็จะรู้ว่าเราสามารถดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์น้อยด้วยนะครับและถ้าเราจะออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันโดยที่นะครับรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออาสวะซึ่งกิเลสฝ่ายที่เป็นอกุศลนะครับหมดไปเนี่ยเมื่อเราดับจนหมดนะครับเราก็สามารถดับกองทุกข์นี้ได้นะครับจนมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเช่นกันก็คือไม่มีการที่จะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คือหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่ากิเลสตัณหามันเป็นเครื่องผูกที่เราสะสมกันมานานพระพุทธองค์บอกว่ากิเลสตัณหาเนี่ยนะครับมันสะสมเรามานานโอ้โหไม่รู้กี่อสงไขยไม่รู้กี่อสงไขยนะครับกี่มหาภัทรกัปมันยาวนานยาวนานเหลือเกินนะครับแล้วก็เราสะสมเนี่ยแหละนะครับความเป็นอวิชชาคือความไม่รู้แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับตัณหาคือเครื่องผูกก็คือความอยากนี่แหละซึ่งทำให้มันสะสมมาจนที่เราเรียกว่าถ้าพูดถึงมันอาจจะเป็นสันดานที่เราผูกกันมานานๆนะครับเรียกว่าหลายๆภพหลายๆชาติสะสมจนบางครั้งนะครับทั้งที่คนที่เกิดพ่อแม่เดียวกันท้องเดียวกันด้วยใช่ไหมแต่เป็นพี่เป็นน้องแต่อุปนิสัยก็ต่างกันสันดานที่ต่างกันนั่นเองนะครับจึงมีการต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปนะครับการกระทำที่แตกต่างกันไปแล้วก็อุปนิสัยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เราสามารถที่จะผ่านพ้นนะครับจากสังสารวัฏนี้ที่มันยืดยาวนานมาเรียกว่าไม่รู้กี่อสงไขยกี่มหาภัทรกัปนะครับสามารถทำได้โดยที่มีสาวกสมณสักยพุทธิยะที่ได้เดินตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับโดยปฏิบัติรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8แล้วก็เดินพ้นออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยแหละครับมรรคมีองค์8ก็เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับไม่มีเหลือนี่คือเพชรอดิสรจึงอยากจะให้นำเสนอให้กับทุกคนนะครับได้มารู้แล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับถ้าเรารู้แล้วเรามาปฏิบัติในคำสอนของพระองค์เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะครับกว่าจะบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ยนะครับ4อสงไขย 100,000 กัปเนี่ยนะครับมันยืดยาวนานอีกการนานไกลขนาดไหนที่ก้าวเดินมาจนสู่ทุกวันจนเข้ามาสู่ในความอุบัติมาเป็นสัมมาพระโพธิญาณ นะครับองค์สุตตัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะครับแล้วก็รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องและทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าคำสอนของพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดนะครับและพระองค์ก็ประกาศพรหมจรรย์นะครับพร้อมด้วยอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนะครับจึงอยากให้ทุกๆคนวันนี้ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ฟังรายการของพระสอนความสุขมากความทุกข์น้อยเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเราจะมีความสุขให้มากมีความทุกข์ให้น้อยและเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้วันนี้มีโอกาสได้มาสดับฟังธรรมะของพระองค์แล้วและนำเอาไปปฏิบัติทรงจำแล้วอย่าลืมต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะครับและปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นที่เราได้ทรงจำไว้แล้วเราปฏิบัติเราจะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เพชรสอนจะมาพูดในเรื่องของอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับคือเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยพระพุทธองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราควรที่จะรู้อริยสัจ4ก่อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เปรียบเสมือนถ้ามีไฟลุกโชนอยู่บนเสื้อหรืออยู่บนศีรษะเรารีบดับฉันใดคือฉันนั้นเราควรที่จะเรียนรู้หรือสดับฟังธรรมะพระสูตรข้อนี้ครับอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างรีบด่วนอยากเร่งด่วนเหมือนกับเรารีบดับไฟบนศีรษะดับไฟบนเสื้อของเราที่ลุกโชนลุกไหม้อยู่นั่นแหละครับฉันใดฉันนั้นถ้าเรารีบรู้เราก็จะนำพาเนี่ยให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยจนดับทุกข์จนไม่มีเหลือได้ถ้าเรามีหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองคือมรรคมีองค์8นะครับและเอาละครับข้อที่1ก่อนนะครับทุกคืออะไรนะครับความเนี่ยข้อที่1ทุกคืออะไรนะก็นี่เลยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักเจ็บป่วยนอนทนทุกข์ทรมานและจนถึงหน้าที่สุดท้ายกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณะกาเลนั่นเองนะครับแล้วเราก็มายึดติดความทุกข์เนี่ยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไปยึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะครับรูปก็คือกายเราเนี่ยนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆว่าเนี่ยมันเป็นของเรานะตานี่ก็เป็นของเราหูนี่ก็เป็นของเราจมูกนี่ก็เป็นของเราลิ้นก็เป็นของเรากายทุกสัดส่วนเป็นของเราทั้งหมดเราก็ไปยึดติดเมื่อเรามองเห็นแหมทำไมหนังมันเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นเอาเริ่มทุกข์อีกแล้วเห็นไหมฮะผมทำไมแต่ก่อนมันช่างดำเดี๋ยวนี้ทำไมมันเริ่มขาวโพลนไปหมดแล้วเอาทุกข์อีกแล้วนะครับขนเกิดยาวลกลุงลังไปหมดก็ทุกข์อีกแล้วเราต้องมาตัดต้องมาจัดแจงโกนอีกแล้วหนวดนะมันบังคับไม่ได้บอกให้มันสั้นดิไม่ต้องมาโกนมันก็บังคับไม่ได้มันก็ยาวออกมาอีกก็เป็นทุกข์เล็บบอกให้มันไม่ยาวได้มันก็ยาวแล้วต้องมานั่งตัดทุกข์อีกแล้วนะครับฟันโอ้โหแต่ก่อนขาวจั๊วเลยเดี๋ยวนี้เหลืองแหมผุอีกเหม็นอีกนะครับบอกสั่งให้มันไม่ผุได้ไหมไม่ได้เสื่อมไปตามสภาพความทุกข์เกิดอีกแล้วเห็นไหมฮะผมขนเล็บฟันหนังต่างๆทุกข์ไปหมดแล้วเราก็มาเจ็บป่วยในระบบร่างกายของเราตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆเสื่อมสภาพไปปวดท้องปวดศีรษะความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกข์กับร่างกายแล้วก็มามีความรักรักน้อยก็ทุกน้อยรักมากก็ทุกมากไม่รักเลยก็ไม่ทุกนะครับพระพุทธองค์บอกรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกเพราะความรักนำพาไปสู่แห่งความทุกนั่นเองนะครับเหมือนหลายๆคนเนี่ยรักมากรักสามีรักภรรยากันเยอะหวงแหนความทุกทั้งนั้นความทุกทั้งปวงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันรักโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากทุกไหมฮะทุกอีกแล้วโกรธทุกไหมทุกไม่ถูกใจคนนี้เลยไม่พอใจมาพูดจาไม่ดีโกรธเขาอีกอาฆาตแค้นมาดร้ายอาฆาตมาดร้ายเขาอีกเนี่ยความโกรธก็ทุกอีกยิ่งโกรธมากยิ่งทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยแต่ถ้าไม่โกรธเลยก็ไม่ทุกเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทุกเราก็ไม่โกรธสิครับเราก็ไม่รักสิครับไม่โลภสิครับไม่หลงสิครับโอ้โหหลงไหลหลงทางไปหมดแหมอะไรพูดมาก็ถูกไปหมดหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยนะครับ เหมือนเราหลงทางอ่ะเราหลงไปจนหาทางกลับไม่ได้ละทุกข์มั้ยทุกข์อยู่ในใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์นะครับเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นจะใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจการพัดพลาดจากของอันเป็นที่รักพัดพลาดจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงชีวิตแตกทำลายก็ทุกข์ไปหมดคนอันเป็นที่รักก็มาตายพัดพลาดจากก็ทุกข์ไปความทุกข์คืออยู่ตรงนี้แล้วเราก็มายึดติดในรูปในเวทนาว่าความสุขความทุกข์นั้นเป็นของเรานะรูปกายของเราเนี่ยมันก็เป็นของเรานะก็ทุกข์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรารูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้จำในอดีตต่างๆพอเราเก็บมาคิดก็เป็นทุกข์สังขารความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตต่างๆเราคิดไปเรื่อยแม่อยากทำนู่นอยากทำนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องซื้อหวยหน่อยแม่อยากจะถูกพอไม่ถูกมาก็ทุกข์อีกปรุงแต่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องหาเอาของขวัญไปมอบให้แฟนไปมอบให้พ่อให้แม่อ้าวมันก็เกิดความกังวลไปอนาคตก็ทุกข์อีกเห็นไหมฮะสิ่งต่างๆทุกข์ไปหมดนะครับหรือความเครียดเดี๋ยวจะต้องอนาคตจะต้องสร้างบ้านให้ใหญ่กว่านี้ก็ทุกข์ไปอีกความเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆในอนาคตต่างๆก็นำพาให้เราเกิดความทุกข์ตามมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็วิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราวิญญาณเนี่ยเป็นตัวของเราเรารับรู้ในรูปรู้เวทนาวิญญาณตั้งอาศัยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารตั้งอยู่อาศัยอยู่ก็อาศัยได้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิก็ไปส่องเสกก็มีความเจริญงอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณนั้นก็งอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณเป็นตัวเกิดดับอยู่ตลอดก็เสมือนวิญญาณมโนจิตมโนวิญญาณก็เหมือนกันนะครับจิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลึกลงไปปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นเนี่ยอารมณ์รู้แจ้งนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดจิตไม่ฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ไม่ปรากฏก็ไม่งอกงามก็ไม่ไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดควบคุมความคิดได้หลายๆคนที่เขากำลังฝึกการควบคุมความคิดเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเขากำลังควบคุมความคิดเพราะความคิดเนี่ยนำพาไปสู่ความทุกข์ทั้งปวงเลยนะครับเมื่อเราคิดเมื่อไหร่เราก็กำลังเดินเข้าทางสู่ในเรื่องของความเป็นสมมุติแต่ถ้าเราอยู่กับอานาปานสติสมาธิอยู่กับความว่างความเป็นวิมุตติเราก็จะสงบสะอาดสว่างสงบอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาเรียบเรียงกันเรื่อยๆนะว่าเราจะเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณดุจประดังนำพาเราไปเนี่ยสู่ความสะอาดสว่างสงบเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนี่เลยครับมันต้องมาสอดรับสอดคล้องกับอริยสัจ4เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วใช่ไหมว่าทุกข์คืออะไรแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรู้เหตุของการเกิดทุกข์ครับสมุหทัยเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าเราคือสัตตาสัตตานังสัตโตเป็นผู้ยึดติดสัตเนี่ยเป็นผู้ยึดติดเป็นในความที่ไม่รู้ของเราเนี่ยก็เลยมายึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆว่าเป็นของเรานะอันนี้มันเป็นของเราจนเกิดพบเกิดชาติเกิดสังสารวัฏยืดยาวนานไกลมาเหลือเกินนะครับที่มันสะสมการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแบบนี้เพราะเรามีความไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองครับ จึงนำพาเราไปสู่สังสารวัฏตายจากโรคนี้สู่โรคอื่นตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้และเราก็ถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลเยอะก็ลงสู่อบายทุกติวินิมาตนรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราจงเชื่อได้เลยนะครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันมีแน่แท้แน่นอนแล้วพบหน้าชาติหน้าใหม่มีแน่นอนอดีตผ่านมาแล้วผ่านไปแต่พระองค์บอกว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปหาพบหาชาติที่เราต้องการได้โดยที่เราถ้าเราอยากสู่สุคติสวรรค์เราก็สร้างแต่กุศลครับฝ่ายที่เป็นกุศลกุศลมูลไม่ใช่อกุศลมูลนะถ้าฝ่ายอกุศลมูลก็เป็นฝ่ายที่ทำไม่ดีเลยเนี่ยฝ่ายอกุศลอ่ะผมยกตัวอย่างฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์เยอะๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้มาเป็นของเราลักเลยหยิบจับที่บ้านเรือนของเขาที่สถานของเขาในอาณาเขตที่อยู่อาศัยของเขาแล้วไปหยิบจับไปเอาขโมยมาเป็นของเราอันเนี้ยจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยนะครับและถ้าเราประพฤติผิดในกามนี่แหละฝ่ายอกุศลพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ของเขามาเป็นของเราและขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายอาฆาตแค้นสมน้ำหน้าเห็นเขาได้รับความทุกข์แหมอย่างวันนั้นแหมคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าเลยวันนั้นมันขับรถปาดหน้าเราวันนั้นแหมเห็นขับรถไปมันขับรถล้มโอ้สะใจนี่แหละสมน้ำหน้าเขาอาฆาตมาดร้ายเขาอย่างนี้นี่แหละเป็นฝ่ายอกุศลนะครับไม่ดีติดอยู่ในอกในใจของเราอย่างแน่นอนแค่เราคิดมโนเนี่ยความคิดเราก็ทุกข์แล้วเกิดเป็นกรรมได้ด้วยเช่นกรรมกรรมคือการเจตนาการกระทำคือการเจตนากรรมจะเกิดก่อเกิดได้คือการเจตนาอย่างเนี้ยเราคิดเจตนาไม่ดีแสดงว่าเป็นกรรมด้วยเช่นกันนะครับพระพุทธองค์บอกนะครับและถ้านี่เลยครับถ้าเราคิดว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่เลยฝ่ายอกุศลนะครับไม่มีจริงหรอกนรกสวรรค์บาปบุญไม่มีกรรมเวรไม่มีหรอกทำไปได้เลยชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีหรอกทำอยากทำอะไรทำนี่แหละฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เพทิสอนนำมาเสนอวันนี้ประโยชน์มากๆเลยนะเราจะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกกันเราจะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนโดยการที่เรารู้จักอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือความไม่รู้เนี่ยตัวเราคือสัตว์เนี่ยสัตตาสัตตานังสัตโตเนี่ยที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏมายึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต่างๆว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเรานะจึงนำพาให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความต้องการจึงมีภพก็คือการเกิดพอเกิดมาก็มีชาติมีชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยอาการทั้งหมดแบบนี้ดังนี้นะครับพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิตกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณะกาเลเนี่ยแหละกองทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วเราก็มาผูกติดอยู่กับความท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแบบนี้นี่แหละนะครับจึงหาเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาในสิ่งที่เราไม่รู้นี่เองจึงนำพาให้เราทุกข์แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูครับนิโรธเหตุของการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็มีตัณหามีความอยาก แล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานความต้องการแล้วจึงมีพบเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยทั้งหมดแบบนี้เรารู้แล้วเนี่ยทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่เราจะหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาให้เรารู้ให้เรามีวิชาที่จะมาแก้องค์ความที่เราไม่รู้แบบนี้ได้เห็นไหมฮะงั้นเราต้องทำยังไงฮะเราต้องหาวิชาคืออริยสัจ4พอเรารู้แล้วก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นั่นเองถึงจะมาดับนิโรธตัวนี้ได้มรรคมีองค์8คืออะไรสำคัญมากๆเลยนะครับ1ข้อที่1นะครับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกครับนี่แหละจะนำพาขั้นบันไดขั้นแรกนะครับที่จะก้าวเดินขึ้นไปสู่8ขั้นนี้เราจะออกจากกองทุกนี้ได้ให้เรามีความสุขมากความทุกน้อยจนความทุกไม่เหลือเลยนะครับสามารถทำได้ถ้าเรามีเจตนาที่จะทำนะเอาละครับสิ่งตรงนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นเองข้อที่1สัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อเลยเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพุทธองค์โลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลนี่แหละสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกและบันไดข้อที่2ครับขึ้นมาก้าวเข้ามาเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลือฝ่ายอกุศลดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับนี่แหละเราก็จะนำพาให้เราได้รู้ธรรมะของพระองค์แล้วเราก็จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนแล้วเราเข้าสู่สมุระบบสมตะนิยามจนถึงได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมไปด้วยกันนะครับก็คือสัมมาสังคัปปะข้อที่2ครับก็คือสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบท10นี่แหละเราต้องมีความดำริชอบอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตในใจของเราที่เราควรพึงกระทำความดำริอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรในทุกๆวันของเราก็คือสัมมาสังคปะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือกุศลกรรมบท10เนี่ยแหละถ้าเรายึดตัวนี้ได้แล้วเราทำแบบนี้ทุกวันกุศลกรรมบท10ก็คือสัมมาสังคปะนั่นเองนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยหาประเด็นอะไรไม่ได้เพ้อเจ้อไปเรื่อยโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราโกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายนี่แหละแล้วก็ไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีจริงกรรมเวรไม่มีจริงหรอกโอ้ยบาปบุญไม่มีสุขทุกข์มีคนบันดาลให้เราอ้อนวอนขอร้องใครก็ได้เดี๋ยวก็ได้มานี่แหละถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยสัมมาสังคปะนะครับเราควรพึงคิดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหพยาบาทไม่คิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่กรรมเวรไม่มีจริงบาปบุญไม่มีจริงนี่อย่าคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดเรียกว่าสัมมาสังคปะและต่อมาครับบันไดข้อที่3นี่เลยครับผมสัมมาวาจาก็อยู่ในตรงนี้ด้วยเช่นกันไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดก็หมายความว่าพูดยุแยงให้คนอื่นเขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อก็พูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหาลอยอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ได้สักอย่างพูดเพ้อเจ้อนะครับ แหมก็เหมือนเห็นคนที่มีเสียสติแล้วเขาก็พูดอันนั้นเขาคือเขาจิตเขาป่วยนะเขาก็พูดไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่จิตเราไม่ป่วยแล้วเราพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเนี่ยเรายิ่งกว่าคนป่วยที่จิตด้วยนะครับฉะนั้นเราก็อย่าพูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยไม่เอานะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับบันไดข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการงานชอบการงานชอบก็คือในชีวิตประจำของเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนี่คือสัมมากัมมันตะการงานชอบกิจการงานของเราทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็จะนำพาให้เราเนี่ยเดินทางสู่มรรคผลทางแห่งการดับทุกข์4ข้อแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ว่ามรรคมีองค์8เนี่ย8ข้อทั้งหมดเนี่ยที่เราควรทำรู้ไป4ข้อแล้วใช่ไหมขอขอบคุณครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกผลิตภัณฑ์ดีๆครับกับครั้งนี้ต้องดื่มให้ได้นะครับถ้าเราดื่มแล้วเราจะดีต่อสุขภาพจะนำพาให้สุขภาพของท่านมีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับของเพชรอดิศรครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรอดิศรก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังและความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง 750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อๆใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณเบญจมาศครับ
2: ค่ะสวัสด
1: ีครับคุณเบญจมาศนามสกุลอะไรนะครับ
2: เบญจมาศทองหล่อค่ะ
1: ทองหล่ออายุเท่าไหร่อ่ะครับผม
2: อายุ53ค
1: ่
2: ะ
1: 53ปีประกอบอาชีพอะไรครับพี่เบญจมาศครับ
2: ซักรีดเสื้อผ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อซักรีดเสื้อผ้าซักอยู่ที่ไหนอ่ะครับผมรับจ้างเขาใช่ไหมครับป้า
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: จ้างอยู่ในตัวเมืองสิงห์บุรีนะคะ
1: อ๋ออยู่ในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตำบลอะไรครับ
2: ตำบลบางพุทราค่ะ
1: บางพุทราก็มีชื่อร้านไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ก็คือรับจ้างทั่วไปเนาะ
2: ใช่ใช่อยู่กับบ้านนี่แหละครับ
1: อืมครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอดิศรนะครับ
2: ก็ฟังจากรายการวิทยุนี่แหละค่ะ
1: อ๋อนั่งซักผ้ารีดผ้าให้ลูกค้าไปก็ฟังวิทยุไปด้วยเหรอครับ
2: จ้าจ้า
1: อ๋อครับแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรครับพี่เบญจมาศครับ
2: อาทิตย์แรกเป็นกระดูกทับเส้นไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกถ้าผ่าก็50-50อ่ะ
1: คือเป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็คือแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณหมอคิดว่าจะให้ผ่าแต่ก็กลัวอย่างนี้เหรอครับ
2: จ้าก็กลัวว่าผ่าแล้วมัน50-50หมอเขาก็ไม่บอกว่ามันจะหายเน
1: ี่ยอ๋อกลัวแบบมันเดินไม่ได้อะไรบางคนที่เขาเป็นกันอะไรเงี้ยเหรอครับ
2: ใช
1: ่อ๋อเวลามันปวดมันเป็นยังไงอะครับ
2: มันปวดตั้งแต่บ่าลงมายันหลังแล้วก็ลงต้นแล้วก็ลงขาไปเลยอะ
1: ลงขาไปเลยคือมันชาไปหมดเลยแบบปวดทรมานเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดึงอะมันทำให้เราเดินไม่ได้อะ
1: เป็นมานานหรือยังอะครับ
2: ็ประมาณไม่ถึงปีอ่ะ
1: อ๋อมันเดินถึงก็เป็นอาการที่ปวดเนี่ยมันเดินไม่ได้เลยเหรอครับ
2: มันเดินไม่ได้แล้วก็
1: โอ
2: ้ก็กินอะไรไปก็คลื่นไส้อย่างเงี้ยกินไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวว่าเดินไม่ได้แล้วทำงานก็คงทำไม่ไหวเนาะพี่เบญจมาศ
2: ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยแหละ
1: อืมครับผม
2: อยากทำให้นั่นแหละก็พอดีมาเปิดวิทยุเจอเข้าแหละ
1: นอนฟังวิทยุไปนะครับผม
2: จ้าจ้าม
1: าเจอแล้วตัดสินใจอยู่นานไหมครับ
2: ไม่นานหรอกก็ฟังแล้วก็เลยเปิดแล้วก็เลยโทรสั่งเองเลย
1: อ๋อโทรสั่งเองเลยตอนแรกสั่งไปกี่ขวดครับ
2: ทีแรกสั่งไป2 ขวดค่ะ
1: 2 ขวดเนาะแล้วพอกินไปเป็นยังไงครับ2 ขวดอาการของคุณพี่เบญจมาศกระดูกทับเส้นประสาทเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันเบาขึ้นมาทำให้เราขาเหมือนเคยชาที่ต้นแล้วมันเบาไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันเบาไปเลย
2: แล้วมันก็ขับถ่ายเป็นปกติอ่ะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็ขับถ่ายติดขัดด้วยเหรอครับอืม
2: ใช่ใช่ไม่ค่อยถ่ายด้วย
1: ไม่ค่อยถ่ายด้วยอันนี้ถ่ายดีด้วย
2: นั่นแหละแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได้อ่ะ
1: แต่ก่อนกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับผม
2: หนักรถไปตั้ง8 กิโล
1: โอ้ท้อแท้ไหมครับตอนนั้นคิดยังไงบ้างไหมครับ
2: ก็เครียดเหมือนกัน
1: เครียดเลยเนา
2: ะ
1: เพราะว่าอายุก็ยังไม่เยอะเนาะพี่เป็นจม่า53นะครับแล้วมาเจอภาวะวิกฤตปัญหาสุขภาพแบบนี้ทำงานก็ไม่ไหวนอนป่วยท้อแท้ไหมครับตอนนั้น
2: ก็ท้อแท้เหมือนกัน
1: อืมแต่ก็ต้องสู้เนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับให้ชีวิตได้ไปต่อเผอิญได้มาฟังรายการวิทยุของเพชรอริสรครับตัดสินใจสั่งไป2ขวดอ่ะพอ2ขวดเราเริ่มเบาขึ้นเหรอครับ
2: เริ่มเบาขึ้น
1: อืมแล้วก็กินแคปซูลพลังชีวิตคู่ไปด้วยใช่ไหมครับ
2: จ้ากินด้วยแล้วก็กินไม่เกี่ยวกับยาตาด้วย
1: อ๋อกินบำรุงสายตา DC ไปด้วยนะครับแล้วเป็นยังไงครับสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันก็ดีขึ้นมันไม่แสบตา
1: แต่ก่อนมองแล้วมันแสบตาเหรอครับ
2: แสบตาพอเห็นแดดแล้วน้ำตามันไหล
1: เห็นแดดแล้วก็น้ำตาไหลด้วยครับผมครับแต่ตอนนี้ตาไม่แสบแล้วเหรอครับ
2: ไม่แสบแต่ค่ะน้ำตามันไม่ไหล
1: แล้วมองชัดขึ้นไหมครับ
2: มองชัดขึ้น
1: ก็มองชัดขึ้นด้วยคือมองเห็นตะก่อนนี่มองแบบฝ้ามัวเหรอครับ
2: นั่นแหละฝ้ามัวเหมือนมันไม่แจ่มอะมองแล้วมัน
1: ไม่แจ่มอ๋อตอนนี้มันคือมันแจ่มขึ้นมาเลยนะครับ
2: มันแจ่มขึ้นมาม
1: องหนังสือต่อมองชัดขึ้นแจ่มขึ้นเนาะครับผมก็นี่คือบำรุงสายตาและสมองDC ของเพชรอริสรนะครับแต่อันนี้คราวนี้มาดูอันนั้นกิน2แคปซูลใช่ไหมครับก่อนนอนใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่กิน2แคปซูลก่อนนอน
1: ครับและตัวน้ำสมุนไพรกินกี่มื้อครับคุณพี่เบญจมาศครับ
2: กินเช้าแล้วก็เย็น
1: เช้าแล้วก็เย็น
2: บางวันก็กิน3เวลาเลยแต่มันง่วงนอนดีจังเลย
1: แต่มันหลับดีใช่ไหมมันให้เราพักผ่อนหลับดีเนาะหลับลึกดีเนาะครับผม
2: ค่ะแต่หลับดี
1: หลับพักผ่อนนะครับแล้วตอนนี้พอกินข้าวได้บ้างไหมครับ
2: กินได้อ้วนขึ้น
1: โอ้กินได้น้ำหนักขึ้นมาแล้วเนาะแต่ก่อนผอมแห้งแรงน้อยเลยเหรอครับ
2: มันเหมือนเอาเป็นกระดูกทับเส้นพอมันผอมมันกินข้าวไม่ได้น้ำหนักลดไปแปะโล
1: มันปวดมันทรมานนะเนาะมันก็แบบปวดไปหมดมันก็ไม่อยากทำอะไรไม่อยากกินอะไรเพราะมันคนมันปวดอะเนาะคุณพี่เนาะครับอ่ะ
2: แล้วขับไม่ได้
1: แต่ก่อนรถเครื่องก็ขับไม่ได้ตอนนี้ขับได้หรือยังครับ
2: ขับได้แล้ว
1: โอ้โห
2: ไป
1: ไหนมาไหนได้แล้วนะครับใช้ชีวิตได
2: ้
1: โอ้โหดีวันดีคืนและออกไปไหนมาไหนคนที่เขารู้ว่าเราล้มหมอนนอนเสื่อนี่เขาเห็นเราเขาทักถามเราบ้างไหมครับ
2: เขาก็ถามว่าหายดีแล้วหรออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับผม
2: ออกมาก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
1: ดีขึ้นเยอะเลยโหดี
2: อะไรมา
1: ครับผม
2: ก็เนี่ยก็บอกกับเขาว่า
1: เนี่ยเนาะของเพชรอดิศรเนี่ยนะน้ำสมุนไพร5 แผ่นดินของเพชรอดิศรเนี่ยครับแต่รับประทานควบคู่กันด้วยเนาะบางวันพี่เบญจมาศก็ทาน2 มื้อบางวันก็3 มื้อเหรอครับ
2: จ้าจ้าบางวัน
1: รสชาติดื่มง่ายไหมครับ
2: ง่ายจ้ามันหวานเปรี้ยว
1: ง่ายเลยเนาะแล้วก็รับประทานแคปซูลควบคู่กันด้วยแล้วมีโรคประจำตัวไหมครับ
2: ไม่มีจ
1: ้
2: ะ
1: ไม่มีอะไรเลยอืมเบาหวานความดันไม่เป็นนะครับ
2: อันนั้นความดันไม่มีจ้ะเบาหวานยังไม่เคยตรวจเลย
1: อ๋อเบาหวานความดันก็ไม่มีแต่ที่มันทนทุกข์ทรมานก็คือเนี่ยแหละเน
2: า
1: ะกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่วันนี้ดีปกติเลยนะครับ
2: จ้าจ้า
1: โอ้โหดีขึ้นเยอะเลยไปไหนมาไหนได้นะครับเดินได้
2: เด
1: ิน
2: ได้แล้ว
1: แต่ก่อนนี่นอนแอ้งแม้งเลยนะ
2: ก่อนนอนเวลาจะลุกเหมือนเด็กเด็กอะกัน
1: โอ้ต้องคานสี่ขาเน
2: า
1: ะครับผม
2: ไม่ไหวด้วย
1: คานก็ไม่ได้ด้วยโอ้โห
2: เพราะมันเหมือนมันเจ็บอะเจ็บ
1: ครับ
2: ขามันไม่มีแรงมันชา
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้กลับมาอีกครั้งเนาะคิดไหมครับว่าจะมีโอกาสได้กลับมาแบบนี้อีกครั้งนึง
2: กับไม่คิดเหมือนกัน
1: ไม่คิดเหมือนกัน
2: เดินได้นั่นแหละ
1: อืมครับผม
2: เขาเป็นเขาเดินจะไม่ได้ไง
1: ครับแต่เรากลับมาแล้วเนาะก็อย่างนี้ก็คือเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนได้ฟังกันเนาะพี่เบนจาม่านนะให้เขาได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเนาะครับผมคุ้มค่าไหมครับกับราคาแบบนี้ครับพี่เบนจาม่านครับ
2: คุ้มค่ะ
1: คุ้มเนาะ
2: ไม
1: ่
2: แพง
1: ไม่แพงนะครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสายตาด้วยและถ้ามีคนสิงห์บุรีเขาเป็นเหมือนพี่คนลพบุรีและคนที่ฟังเพชรอดิศรอยู่ทั่วประเทศเลยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับถ้าเขาท้อแท้เป็นอาการกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนคุณพี่เบญจมาศอยากจะพูดจับใจอะไรฝากเขาถึงเขาบ้างไหมครับเรียนเชิญครับ
2: อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นหรือมีอาการอื่นๆก็ลองหันมาทานน้ำสมุนไพรของคุณเทพอดิศรจะดีมากเลย
1: ครับครับไม่เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเพชรอดิศรรู้จักกับพี่บัญชมาศหรือเปล่าให้พี่บัญชมาศมาช่วยพูดละมั้งใช่หรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้รู้จ
1: ักไม่รู้จักเนาะป่วยจริงเป็นจริงเนาะพี่เนาะ
2: ป่วยจริงเป็นจริงจ้ะ
1: แล้วก็วันนี้กลับมาดีขึ้นนะครับก็เลยมาพูดเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนนะครับเพราะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับทำดีได้ดีเนาะพี่เนาะเอาละครับนี่แหละนะครับก็ขอทราบชื่อคุณพี่อีกครั้งครับ
2: ชื่อเบญจมาศทองหล่อค่ะ
1: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: 1145/2
1: ครับ
2: ถนนริ มน้ำ
1: ถนนริมน้ำตำบลครับ
2: บางพุทรา
1: ตำบลบางพุทราอำเภอครับ
2: เม
1: ื
2: องจ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ดส
1: ิ
2: งห
1: ์
2: บ
1: ุ
2: ร
1: ี
2: คร
1: ับอำเภอเมืองจังหว
0: ั
1: ดส
0: ิ
1: งห์บ
0: ุ
1: ร
0: ีครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิศรน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาท นะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮาร์มิดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุด

0: สั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆยังแย่วุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเครุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการ

0: ลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการ
9: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในวันนี้ถึง7กันยายนนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาส
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยให้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนให้ทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ให้มีการประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ยังอยู่ที่เรื่องของอากาศนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับเปิดเผยรายงานว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อาจเพิ่มสูงสุดแตะระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี2643นะครับพร้อมระบุว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม UNEP ระบุว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายและเตือนว่ายิ่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวช้าไปทุกปีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การฟื้นฟูยากลำบากซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้แม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงภายหลังก็ตามนะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่สูงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีทหารจิตอาสานะครับได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทหารจิตอาสาสามารถปฏิบัติได้ทันทีติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอย
7: ทหารมาแล้ว
8: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่9ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมณฑลทหารบกที่18จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกำลังพลจิตอาสายังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
10: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเต๋อมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซาน
11: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน
3: พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกุนอินจำปาทองครับ
10: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
11: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอินจำปาทองสูตร2กลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอินจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอินไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำนะคะรายการของเราบอกแล้วเป็นรายการสดๆที่สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องราวจะผ่านหน้าไมค์หลังไมค์นะคะสอบถามก็ได้ทุกเรื่องแล้วก็สบายๆ สไตล์กวนอินนะคะที่เราคุยกันในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการเกษตรคือการใช้ปุ๋ยสูตร2เกลือมหัศจรรย์ความสวยความงามนะคะสบู่ยาสระผมครีมอะไรต่างๆนะครีมกันแดดครีมกลางคืนสบู่เราก็มี2อย่างให้ท่านเลือกนะคะทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะก็สนใจก็สอบถามมาได้ความสวยความงามอาหารการกินก็น้ำพริกสั่งลุยนะคะ13รสที่จะมารองรับความอร่อยอร่อยในอาหารทุกมื้อนะคะที่เราอยากจะทานอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดแซ่บๆหรือว่าอร่อยล้ำถูกอกถูกใจของครอบครัวกวนอินของเราเนี่ยสั่งลุยสั่งมาได้เลยนะคะครึ่งกิโลกรัมนะคะราคา150บาทนะมีทั้งน้ำพริกนรกนะน้ำพริกแบบกลางๆกระปุกปลาดุกฟูนะคะคนที่ไม่ทานเผ็ดเราก็มีกุ้งสวรรค์ใครที่อยากชอบทานเล่นๆนะคะได้ประโยชน์ด้วยก็จะมีกุ้งเสียบ13รสนะอันนี้เซิร์ฟๆหรือว่ายกตัวอย่างให้ดูให้ฟังกันนะคะ150บาททุกรสสบายๆ สไตล์กวนอินคุยกันอย่างสบายนะคะออนแอร์กันนะไมค์เบอร์081 280 1939 081280 1939ส่วนเบอร์หลังไมค์นะคะจะเป็นเบอร์ของดีเจตะวันนะคะก็สามารถคุยกับท่านผู้ฟังได้เพราะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะรอจับผิดลูกน้องอยู่แหมแกก็ชอบไปใส่ร้ายเขาไม่ใช่แล้วนะคะเราจะเอาเรื่องจริงมาคุยกันหน้าไมค์นี่แหละเบอร์ของคุณตะวันนะคะ0818534139 0818534139ว้าวสายแรกมาแล้วนะคะนครสวรรค์แงสวัสดีครับพี่จรูน
1: จ้า
0: จ้า
1: ขึ้นผ่าตาขึ้นเปิดหนังสือดูได
0: ้เอาเหรอคะโอ้ดูนี่ตาการผ่ามันไม่ได้ยุบหน้ากลัวเหมือนสมัยก่อนๆ นะพี่เนาะง่าย
1: ใช
0: ่หมอบอกเสร็จ20นาทีก็เสร็จแล้ว
1: ใช่แล้วมันสบายเนาะทีแรกก็กลัวจะตาย
0: เออเหรอหมอใช้เวลากี่นาทีพี่
1: ไม่ถึง30นาที
0: เขาบอกประมาณ20นาทีสบายนั่นแหละ
1: เอ๊ะไอพี่จะสั่งนี่นั่น
0: อะไรคะ
1: สั่งข้าวสัก2ถุง
0: ข้าว2กิโลก็260พี่อะไรอีก
1: ใช่ไอ้อะไรวะสิสังหยดอะไรไหม
0: ข้าวสังหยดนี่แหละพี่เรามียี่ห้อเดียวข้าวสีสังหยดนี่คือยี่ห้อแต่ข้าวคือชื่อข้าวสังหยดของพัทลุงจ้ะ
1: นั่นแหละได้ยินฟังอยู่แต่มันโอ้โหยังเอาไม่ได้ไง
0: อ๋อตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วไอ้ไม้ผ่านมาเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ไอ้นั่นเด
0: ็ดอะไรจ้ะ
1: อะไรวะ
0: เอาไป500อย่างแล้วไหมพี่ของเรามีเยอะ
1: เอา500นั่นแหละ
0: ดาวอินคาดาวอินคาเหรอพี่
1: แล้วไอ้นั่นอะไรไอ้พี่มันไอ้นั่นวะยิวเรียยิวลาดวะ
0: อ๋อมาลามาลาเอา1กล่องหรือว่า2กล่อง2กล่อง750ถ้ากล่องเดียว390พี
1: ่มัน500แล้วยังเนี่ยเลยแล้ว
0: ไม่ใช่เอาธรรมลานี่เอาเมื่อกี้นี้ดาวไม่เอาใช่มั้ยพูดเล่นใช่มั้ยเอามาล่าไปแทนนะมาล่า390กับ260เป็น650พี่
1: แล้วก็
0: 2อย่างนะ
1: เอานะ
0: ก็ข้าว2กิโล260ไงแล้วก็มาล่าตัวนึง390 2อย่างเนี่ยแต่ได้ไป3ชิ้นเนี่ย650จ้าแค่นี้ใช่ไหม
1: เอาอย่างงั้นแหละ
0: โอเคจ้า
1: เรียกมันอั้นมีอยู่อ่ะ
0: เอาล่ะช่วยได้เดี๋ยวเขาจะไปจัดการดูแลเรื่องภายในให้เราขอบคุณนะคะพี่สวัสดีค่ะนะคะแม่ผ่าตัดตาเห็นไหมเดี๋ยวนี้การแพทย์นะคะเขาทันสมัยแล้วนะคะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัว ที่หยงยันทาพูดให้ฟังนั่นแหละไม่ต้องดูอื่นไกลเลยแค่วัดความดันน่ะสมัยก่อนโอ้โหเสี่ยงดวงเลยนะยิ่งกว่าเสี่ยงลอตเตอรี่อีกอุ้ยพยาบาลเขาจะอารมณ์ดีมิโน่นะคะถ้าอารมณ์ดีเขาก็เรียกคนไข้แบบอ่อนหวานหน่อยเนาะนะคะบางทียังไม่ใช้ยังไม่ได้ออกส่งเสียงแค่สายตามาเนี่ยโอ้โหความดันก็แทบจะพุ่งละอ่ะมาอีกหนึ่งสายสุพรรณสวัสดีครับพี่สุธน
1: ป๊าป๊าป๊าสุธนจะตั้งอย่ามองหกกระปุก
0: อย่ามองหกกระปุกก็300
1: ป๊อสี่แพง
0: ป๊อสี่แพงก็440
1: ปุ๋ยต้องทุ่ง
0: ปุ๋ยอันนี้เอาราคาเท่าไหร่อ่ะพี่
1: ราคา
0: 100ซื้อ2แถม1จ้าใครตัวซานเอาไหมมันต้องเอานะ
1: แถมไหมไข่ตัวซาน
0: อ๋อแถมไข่ตัวซานอยู่แล้วถ้ามันถึงพันตอนนี้มัน940 บาทแล้วพี่
1: เอามาหาจักมาช่วย
0: มาหาจัก125จ่ายละอีกพี่พอแล้วเกินพันละ
1: พอแล้วล่ะ
0: โอเคของแถมเป็นไข่ตัวซานนะ
1: จ
0: ้าจ้าได้พี่จะไปฉีดอะไรเนี่ยพี่สุธน
1: ฉีดพริกมั่งฉีด
0: เคยฉีดหรือยังพี่
1: เคยที่ตั้งคนต้นแล้วทีนี้ไม่ได้ฉีดเพราะโรค
0: หมดใช่เพราะความสมบูรณ์มันไม่พอไงพี่
1: จ
0: ้าแล้วตอนนี้ฝนมันก็น้อมบางทีมันก็ตกแรงเกินยังไม่ทันผสมเกสรแล้วเจอฝนไปร่วงอีก
1: ฝนนี้มันไม่ตกเลยแล้วแก่ใจเพิ่มละ
0: อืมหรอสุพรรณแรงเหรอพี่
1: แรงครับพี่ที่ป้าอยู่นะแต่ที่อื่นมันทั้งล่างแล้วมันตก
0: อืมตอนเนี้ยฝนมันไม่อยู่บ้านนอกหรอพี่มันเข้าเมืองนู่นอยู่เมืองหลวงนู่นท่วมกันทุกวัน
1: จ้าท่วมทุกวัน
0: อืมจ้าขนาดฝนยังไม่อยากอยู่เมืองไปยังไม่อยากอยู่บ้านนอกอย่างเราเลยจ้าพี
1: ่ตอนนี้ป้าไม่ได้จ้าง
0: เงิน
1: เยอะหมดเ
0: พีย
1: งจะมอง
0: ก็หมดจ้าไม่เป็นไรหกกระปุกก็300ก็ใช้กันเป็นนานเลยขอบคุณนะคะพี่สุตนจ้าสวัสดีครับพี่สุวรรณ
2: จ้าไม่แน
0: ่นอนอะไรคะ
2: ไฟเบอร์
0: ตอนนี้150 บาทมันหมดแล้วพี่เหลือแต่ไฟเบอร์ผักกับสับปะรด
2: ส
0: ับ
2: ปะรดน
0: ั่นแหละสับปะรดเอากี่กล่องพี่
2: กล่องเด
0: ียว1กล่อง250อะไรอีกพี่
2: รูทีน
0: 300จ้าอะไรอีกพี่
2: ยาติฟัน
0: อะไรพี่สุวรรณ
2: 180
0: แคปสมายจ้าแคปสมาย180จ้าพี่
2: แล้วก็อะไร
0: พี่
2: จะมอง
0: อย่ามอง50 บาทจ้า
2: แล้วก็ป้อ2แผง
0: ป้อ2แผง220จ้าเกินน่าจะเกินพันแล้วล่ะของแถมรับอะไรดีพี
2: ่ก็ป้อละ
0: แถมเป็นป้อนะเป็นไงพี่กินป้อแล้วเป็นไงบ้างคะ
2: มันก็ดีอ่ะ
0: ดีเนาะเห็นไหมใช่เขาเดินกัน6ขาตอนนี้เหลืออยู่2ขาแล้วพี่4ขาวางทิ้งไปได้ละ
2: มี2ขา
0: อีกหน่อยเดี๋ยวอีกขาที่3แล้วก็บริจาคคนอื่นเข้าไปพี่ทานป้อไปเรื่อยๆแข็งแรง
2: ไม่ได้ต้องเป็นอัมพาต
0: จ้ะคุณตะวันถ้าอยู่เนาะตอนนี้คุณตะวันอยู่ด้านนอกนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะพี่สุวรรณค่ะใครที่อยากจะพูดคุย เสียงแหบซะหน่อยละนะคะให้รู้ว่าทำงานหนัก พี่อดิศักดิ์ฮะสวัสดีค่ะ
3: ครับว่าจะสั่งไอ้ถั่ว5สีสัก5ถุง
0: ถั่ว5สี5ถุงเหรอคะ
3: ครับ
0: ถั่ว5สี5ถุง
3: แล้วกระเทียม2
0: เครื่องคิดไม่ใช่เครื่องคิดเลขกระเทียมไปคุยเครื่องคิดเลขมาจากไหนวุ้ยเนี่ยกระเทียม2นะพี
3: ่
0: กระเทียม2ก็500อาจารย
3: ์ไอ้พอนี่กว่าจะตั้งหาแผงพอนี่ลงไตกินได
0: ้แล้วโอ้โหไปบำรุงไตเลยเหรอค่ะ
3: อ
0: ๋
3: ออ
0: ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ถั่ว5สีพี่750 ป้อเอา5แผงนะคะ550นะคะ
3: คร
0: ับเดี๋ยวนะถั่วนะคะถั่ว5สี5 750กระเทียม2 500ป้อ5แผง550 1,800 พอดีเลยค่ะ
3: คร
0: ับของแถมเป็นอะไรดีคะ
3: ของแถม
0: เป็นป้อไหมหรือจะเป็นอย่างอื่นเป็นป้อนะโอเคแก้วเช็คเคยสั่งผงผักไปแล้วแก้วเขย่าได้ไปบ้างยังพี่อ๋อ
3: ยังคร
0: ับ งั้นเดี๋ยวฉันทาให้แก้วไปหนึ่งใบนะแก้วเช็คก็ไปเขย่าผักจ้า
3: อ๋อก็จะเอาทิ้งกลางวันกลางคืนอะไร
0: อ๋อถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยจากสบู่45บาทโบฮิมะนะตอนนี้รังไหมยังไม่มานะคะเซตนี้ปกติสบู่45ถ้าซื้อเป็นเซตสบู่1ก้อนครีมกลางวันครีมกลางคืนจะเหลือ530เอาเซตนี้เลยมั้ยคะ
3: ครับ
0: เซตนี้เนาะจะสบู่1นะคะสบู่บัวนะ
3: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็การแดดแล้วก็กลางคืนพี่สามารถเปลี่ยนเป็นแก้วเยติได้นะเพราะมัน 2,000 จะเอาเช็คหรือจะเอาเยติพี่จะเอาแก้วเขย่าหรือแก้วเก็บความเย็น
3: แก้วได้ครับไหนดีฟ้าก็เอา
0: อ๋อมันดีทั้งคู่แต่พี่ยัง
3: ดีคนละแบบ
0: จ้าอันนั้นเราไปเก็บความเย็นแต่นี่เราไปเขย่าผงผักผงสับปะรดถั่ว5สีก็เขย่าได
3: ้อ๋อครับเอายังเขย่ากันนะ
0: แก้วเช็คไปนะพี่เป็นเงินทั้งหมด 2,330 นะคะ
3: คร
0: ับ จ้าสวัสดีค่ะนะคะ 12,000 นะคะพี่น้องคะถ้าซื้อสินค้าของเราครบ 2,000 นี่สามารถขอเป็นแก้วเยติแก้วเก็บความเย็นนะคะโอ้โหอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะได้ผงผักผงสับปะรดนะใส่กับน้ำเย็นๆนี่นะจะเขย่าก่อนแล้วก็ไปใส่แก้วเยติเก็บไว้ก็ได้จะเก็บไปทำไมวะฉันทามก็ต้องกินเลยสิแก้วเยติอ่ะหมดซะแล้วนะคะดีแล้วที่พี่ก็ขอเป็นแก้วเช็คแต่แก้วเช็คยังไม่หมดนะคะแก้วเยติเดี๋ยวเรากำลังสั่งโรงงานเร่งผลิตเลยนะคะของเราได้เกรดพรีเมียมนะคะแก้วเก็บความเย็นแต่แก้วเช็คหรือแก้วเขย่าของเรายังมีครบใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้นะคะโดยเฉพาะผงผักผงสับปะรดถั่ว5สีจมูกข้าวนี่เขย่าเพลินเลยไม่ต้องใช้ช้อนคนไม่ต้องไปหาแก้วมาให้ยุ่งยากนะคะและอย่าทำให้ตัวสปริงที่อยู่ในแก้วหายล่ะคนแม่มันส่งสปริงมาให้เล่นอะไรวะเนี่ยไม่ใช่และไอ้สปริงที่อยู่ในแก้วเนี่ยคือเขาเอาไว้ตีแทนช้อนนะคะถ้าเราเขย่าตัวสปริงเนี่ยมันจะไปตีโมเลกุลของพวกผงต่างๆให้มันแตกให้มันสลายให้มันนัวน่ะถ้าส้มตำแล้วก็นัวเนียกันเลยเหอะสวัสดีค่ะพี่อดิศักดิ์จ้า
3: ข้าจะข้าเกี่ยวเจ้งแม่ข้าจะเอาเกี่ยวเก็บความเย็น
0: อ
3: ่ะ
0: อ๋อตอนนี้แก้วเก็บความเย็นมันหมดพอดีเลยพี่สุดท้ายเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้เองค่ะ
3: อ๋อแล้วก็มีเมื่อไร
0: ครับถ้ามีเมื่อไรเดี๋ยวจันทาจะให้ไปนะคะ
3: คร
0: ับ จ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่มาช้าซะแล้วอย่างน้อยพี่เขาก็มาเนาะจ้ะใจร่มร่มใจเย็นๆนะคะตอนนี้แก้วเยติหมดแต่แก้วเช็คเรายังอยู่นำไปใช้ก่อนประโยชน์มันเยอะกว่านะคะแก้วเยตินี่คือเราใส่ความเย็นเนี่ยมันคนเก็บน้ำแข็งแต่เช้าตั้งแต่เช้ายันเย็นมันก็ยังเย็นอยู่เลยนะนะคะบางทียังเป็นก้อนๆ อยู่แต่มันไม่ได้เป็นก้อนเท่าเดิมหรอกโอ้ยนั่นมันจะแก้วของเทวดาแล้วมั้งถ้ามันจะเก็บได้เป็นก้อนอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันต้องละลายบ้างแหละนะคะแต่มันจะละลายได้ช้าแต่ความเย็นเนี่ยเหมือนอยู่ในตู้เย็นยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเราสั่งไปแล้วเดี๋ยวทางโรงงานเขากำลังเร่งการผลิตอยู่เกรดพรีเมียมสีสันสดสวยแต่โฆษณาซะอย่างดีตอนนี้ไม่มีนะคะหมดเหลือแต่แก้วเขย่าแก้วเขย่าแก้วเช็คเหมือนกันไม่ว่าจันทาโอ้ยการเดียวกันนั่นแหละนะคะแก้วเช็คเนี่ยเอาพูดกับแบบทางการไงนะคะตามหลักทางการทางราชการว่างั้นเถอะเออแต่แบบบ้านๆอย่างเราเนี่ยให้เข้าใจกันเลยเขย่าเพราะว่าเราต้องเอาไปเขย่าจริงๆอ่ะเพราะเราไม่ต้องใช้ช้อนคนนะไม่ใช่เขาให้เป็นสปริงไปแล้วไม่พอเอาช้อนลงไปคนอีกไม่ต้องไอตัวสปริงนั่นแหละคือทำหน้าที่แทนช้อนเขย่ามันจะไปตีโมเลกุลให้มันเข้ากับน้ำนะคะเราก็จะได้ดื่มแบบโอ้โหนัวนะคะเพราะบางทีเราใช้ช้อนคนเนี่ยเคยไม่ได้สังเกตตัวเองหรือเปล่าบางทีมันไม่แตกหมดทุกช็อตหรือว่าทุกอะไรดีทั้งทุกผงอะ เออนะคะแต่ถ้าแก้วเขย่าเนี่ยมันจะแตกตัวหมดทุกผงเลยนะคะอ่ะใครที่อยากได้สั่งมานะคะผงผักผงสับปะรดนะคะหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยได้หมดเลยนะคะเราจะให้ไปอ่ะสนใจ0812801939 0812801939แล้วก็0818534139นะคะนอกจากบริษัทนานาจำปาทองที่สนับสนุนรายการของเราแล้วนะคะสมุนไพรเคี่ยงเสียมเจงของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามนี่นะมีทั้งป้อมีทั้งเคี่ยงนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรน้ำเนี่ยนะคะขวดละ 1,600 บาทเนี่ยโอ้โหเฉพาะโสมอย่างเดียวนี่นะอย่างโสมอเมริกาโสมเกาหลีตังถังเช่าเขากวางโอ้โหเยอะอะนะคะสมุนไพรเพียบเลยหมดนะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกตัวของบริษัทนาจำปาทองเนี่ยนะคะจะเป็นพวกสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะแม้แต่ในกาแฟเนี่ยกาแฟของเรานี่อย่างกาแฟลักซ์เนี่ยนะคะลักซ์เนี่ยมีทั้งกาแฟดำกาแฟน้ำตาลแล้วก็กาแฟเขียวเนี่ยจะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นนะคะ36ชนิดนะกาแฟดำกาแฟน้ำตาลเป็นสูตรฟื้นฟูระบบขับถ่ายส่วนกาแฟเขียวนี่นะคะเหมาะกับคนที่ทานเจเป็นกาแฟอเมริกาที่มีทั้งถังเช่าโสมเห็ดลินจือขมิ้นชันเกาตี้อะโวคาโดโอ้โหโคเอนไซม์คิวเทนยังอยู่ในนั้นเลยอ่ะนะคะและความมันความหอมนี่นะคะมาจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกาแฟสีเขียวเนี่ยนะคะคือกาแฟของคนที่รักสุขภาพและอยากจะควบคุมน้ำตาลน้ำตาลซึ่งมันอยู่ในกระแสเลือดของเราเยอะเลยนะคะบางคนเก็บเอาไว้นู่นไม่ไหวแล้วเก็บไว้ไม่ไหวไม่หมดนะคะลงไปลงปัสสาวะด้วยอันเนี้ยนะคะต้องคุมน้ำตาลให้อยู่นะอย่าลืมนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มีเพื่อนเยอะที่สุดนะทั้งพอได้เบาหวานมาบางคนได้เบาหวานเป็นสิ่งแรกแต่ความดันไขมันมาบางคนได้ความดันไขมันมาก่อนนะถ้าเรายังปล่อยปะละเลยอยากเป็นเพื่อเนี่ยนะคะเบาหวานมันจะเดินแบบสง่าผ่าเผยมาคราวเนี้ยการอักเสบมาแล้วหัวใจเอ้ยเส้นเลือดโอ้โหไม่รู้มันไปคบกับใครนักหนาเนี่ยเบาหวานเนี่ย นะคะถ้าคุมไม่อยู่ขึ้นตามีโอกาสตาบอดนะที่เขาเรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตาไงนะคะถ้าลงขาเนี่ยไร้ความรู้สึกเลยนะไปเหยียบไปจะโดนอะไรทิ่มโดนอะไรบาดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยรู้อีกทีนึงเฟะแล้วนะเพราะว่าการเลี้ยงมันไม่ดีแหละเพราะน้ำตาลมันไปเกาะนะครับเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นนะคะกาแฟทุกตัวในบริษัทนานาจำปาทองไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตราไม่มีคอเลสเตอรอลความหวานนะอย่างกาแฟลักเนี่ยนะคะเขาใช้สารที่มันทดแทนความหวานที่มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะทดแทนความหวานเหมือนน้ำตาลนะคะแต่เขาสกัดมาจากพืชมันจึงอยู่ในกลุ่มน้ำตาลเชิงซ้อนที่บอกว่ามันย่อยมันเข้าไปสู่ทางเดินของระบบอาหารเนี่ยมันไม่ได้มันจึงไม่ไปเพิ่มน้ำตาลใครที่สนใจนะคะทั้งลักทั้งน้ำตาลทั้งดำนะคะทั้งเขียวเนี่ยราคาเดียวกันนะคะ380บาทต่อ1ห่อ2ห่อ750 3ห่อ 1,050 บาทยิ่งใครบอกอุ๊ยนะฉันลองกินไปแล้วว่าซองนึงยังเฉยๆเนี่ยถ้าสามารถได้เลยนะคะ2ซองนะสำหรับคนที่เขาบอกว่าถ้าเน้นเรื่องระบบขับถ่ายโดยตรงเลยเนี่ยนะคะให้ทานก่อนมื้อเช้าหรือว่ามื้อเที่ยงครั้งละ2ซองเป็นประจำจนแบบมันออกจนเกลี้ยงแล้วก็เหลือธรรมดาแล้วนะคะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเลือกแต่เย็นไม่ค่อยจะแนะนำหรอกเพราะว่าบางคนนี่จะนอนไม่หลับเนาะส่วนจันทาเนี่ยขนาดดึกยังหลับอ่ะคาเฟอีนอยู่ในกระแสเลือดและไปหาหมอตรวจได้กลัวคุณจันทานี่นะเส้นคาเฟอีนมีเลือดน้อยแล้วไม่ใช่เส้นเลือดแล้วเพราะจันทาที่ดื่มกาแฟมานานมากนะคะแต่ก่อนก็กาแฟนู่นแหละตามท้องตลาดโอ้โหหวานมันเยิ้มเชียเป็นไงอ้วนนะดินะคะใส่น้ำตาลไม่พอใส่ครีมเทียมไม่พอนะยังตัดเข้าไปในนมอีกนะนมกระป๋องอ่ะ นะคะโอ้โหหวานมันดีนะนาทีโรคมันยังไม่มานะคะตอนนั้นร่างกายคืออายุยังน้อยอ่ะนะคะและตอนนี้อ่ะเหลือน้อยมีน้อยเหมือนกันนะคะมีคำว่าน้อยเหมือนกันแต่มันมีเหลืออยู่ข้างหน้านั่นน่ะสิก็เลยหันมาใส่ใจในการหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะนะน้ำตุงน้ำตาลไม่ต้องเพราะก็มีสารทดแทนความหวานอยู่แล้วยังครีมเทียมเนี่ยทั่วไประวังจะไปเจอไขมันพรานนะคะแต่ครีมเทียมในกาแฟของเราหลากหลายชนิดเนี่ยนะครับส่วนมากจะมาจากครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวบ้างถั่วเหลืองบ้างนะอย่างลักเนี่ยจะได้ความหวานจากผงฟุตโตออริโกสักลายนะคะผงนี้จะไปช่วยปรับสมดุลของลำไส้ใครที่สนใจฟังกันเงียบเงียบเงียบตรงไหนเขาก็เพิ่งหยุดโทรไป อ่ะนะคะกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกาแฟลักอย่างเดียวนะของเราอ่ะแต่กาแฟลักมันมี3สีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวใครที่ชอบสีไหนสั่งมาเลยสั่งสีให้ถูกด้วยนะคะถ้าดูแลระบบขับถ่ายดำกับน้ำตาลแต่ถ้าอยากจะให้ความสดชื่นนะอันน่ะสั่งสีเขียวไปอร่อยจนทาชอบมากเลยนะคะแล้วมาดูแลเรื่องของน้ำตาลดีด้วย380ปิโฮซองนึงนะกินกันเป็นเดือนนะบางคนนี่ได้2มื้อเลยนะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยมาแล้วโอ้โหมัวแต่เก็บของแล้วบ้างเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไม่โทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะ
1: เมื่อวานเห็นคนซื้อของเยอะ
0: นึกว่าเก็บของ
1: ฟังอยู่
0: นึกว่าเก็บของเห็นฝนตกเมื่อวานตกหนักมีฟ้าด้วยโอ้โหดีใจจังเลยได้เห็นฟ้าคำรามอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องพึ่งโอ้โหแลบแปรบหมาของจันทานี่วิ่งกันให้ซ่านหมดมันกลัวฟ้าพอๆกับจันทานั่นแหละขนาดอยู่บนละบนชิเต้นแอโรบิกอะลงมาแบบไม่รู้ลงทางไหนเนี่ยจ้าโอเคยังอยู่สบายดีนะ
1: สบายดีค
0: ่
1: ะ
0: จ้าดูแลนะตอนนี้น้ำจากจังหวัดสระบุรีจะลงไปนู่นแล้วนครนายกเราต้องระมัดระวังกันแล้วน้ำเยอะมากปีนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรได้เอลนิโยหรือลานิโยอะไรเรียกไม่ถูกละนะไอโยโยทั้งหลายแหล่นี่แหละนะคะที่เขาบอกจะมีทั้งท่าร้อนก็ท่าแรงก็แรงท่าท่วงก็ท่วงกันหนักนี่แหละตอนนี้เจอกันอ่วมอรไทยเลยแทบจะทั่วโลกเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมกันไว้ก่อนนะคะเก็บของขึ้นในที่สูงเถอะแม้ว่ามันจะไม่เคยท่วมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่บอกก็แหละน้ำเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มาตามลำคลองแล้วนะมันมาตามถนนหนทางเพราะว่าที่มันเคยมาเนี่ยมันมาไม่ได้ติดสิ่งก่อสร้างบ้างและหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างลุกล้ำไปในลำน้ำตื่นเขินอีกอย่างบ้านจันทานี่บ่อหลานี่จะกลายเป็นถนนและไม่เคยมีการขุดลอกนะคะตะกอนตะเกินเลยมันก็มาถมมันก็ตื่นเขินเดี๋ยวจะสื่ออะไรว่าจันทานี่นะไม่กล้าสื่อต่อแล้ว เดี๋ยวมันจะพลาดต่อนะคะกาแฟของเรานี่นะคะมีกันเริ่มกันตั้งแต่กาแฟโสมเลยนะคะกาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมนะมีทั้งไม่ใช่มีเฉพาะตัวเห็ดกับโสมอย่างเดียวนะมันมีหลายตัวนะคะแต่ว่าสรรพคุณเด่นๆเนี่ยก็คือโสมนะคะที่อยู่ในกาแฟโสมเนี่ยมันมีตราสารอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะไปช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดความจำการเรียนรู้นั่นคือสารจินเซโนไซนะคะส่วนเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวเสริมภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มตัวนี้กาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมใครที่ชอบกินหวานเนี่ยอย่าสั่งนะเพราะว่าอะไรมันมีความขมมากกว่าหวานแต่ว่ามันไม่ได้ขมโอ้โหปานมะระหรือว่าสะเดาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคะ มันขมแบบกลมกล่อมเหมาะกับคนที่ชอบความขมอะว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่ได้ขมเหมือนกาแฟดำนะอย่าลืมได้ว่ามันมีทั้งเห็ดมีทั้งโสมอยู่ในนั้นโสมเนี่ยจริงมันก็มีรสชาติของความขมอยู่แล้วนะคะอันนี้ผสมประสานกันไปมีความอร่อยแต่คือพูดง่ายๆว่าหวานน้อยขมเยอะแค่นั้นเองแต่ดีต่อสุขภาพนะคะ10ซอง150บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ผงผักอย่างเงี้ยผงผักบางคนบอกโอ้โหมันมีแต่ผักอย่างเดียวมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวหรือว่าจันทาไม่หรอกนะครับเครื่องดื่มผัก รวมเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเนี่ยเรื่องปัญหาท้องผูกไม่อยากได้วิตามินเนี่ยไปเพิ่มเนี่ยนะคะเพราะว่าผงผักเรามี 20-30 ชนิดแม้แต่อะไรนะที่จันทาเคยเล่าให้ฟังที่ว่าเราไม่รู้จักอ่ะที่มันเหมือนไอ้ดอกบัวพับอ่ะไอ้ผงเขาเรียกว่าผงอาร์ติโชกอ่ะนะคะไอ้ต้นหรือว่าดอกอาร์ติโชกอ่ะที่มันเหมือนดอกบัวที่เราเวลาพับจะไปบูชาพระน่ะแต่มันเป็นสีเขียวอมม่วงนะไอ้อาร์ติโชกอ่ะเคยเห็นของจริงแล้วไงทันทาไม่เคยหรอกเห็นแต่ในโลกโซเชียลนั่นแหละนะคะในสนุก .com อ่ะหรือว่า Facebook นะต่อมานะคะตัวผงผักเนี่ยนอกจากเราจะได้วิตามินไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสเปล่งปลั่งเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ถูกปะเมื่อเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันก็ไปเพิ่มกากใยในมื้ออาหารทำให้ระบบขับถ่ายเราดีเพราะระบบขับถ่ายดีผิวพรรณก็ต้องดีตามนะคะไม่เชื่อลองดูสิ 3-4 วันใครที่ไม่ถ่ายแล้วมองผิวตัวเองสิโอ้โหทั้งมัวทั้งหมองทั้งอะไรก็ไม่รู้นะคะคือผิวมันไม่สว่างเลยอ่ะแต่ถ้าเราระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยผิวพรรณเราก็จะเปล่งปลั่งสดใสแข็งแรงแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดูดซึมอาหารที่จำเป็นได้ง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าตื่นตัวกระฉับกระเฉงนี่คือคุณสมบัติของผงผักนะคะเวลาชงออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำสีเขียวๆมันจะมีความหอมมีความหวานนิดๆนะคะคือดื่มง่ายเนี่ยยิ่งไปผสมกับน้ำเย็นแล้วชื่นใจชื่นใจไม่ต้องไปหาคอร์ฟูลคอร์ฟินแล้วในผงผักของเรานี่แหละประโยชน์เยอะนะคะด้วยเพราะมันอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ประโยชน์ร่างกายนะคะขับของเสียที่ตกค้างมันคือไฟเบอร์อย่างหนึ่งที่บอกแล้วนะคะว่ามีทั้งผงอะโวคาโดอาร์ติโชกบรอกโคลลี่หอมใหญ่เนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะคะขมิ้นชันก็มีมะเขือเทศชาเขียวฟักทองอุ้ยเยอะสรุปง่ายๆนะคะ1กล่องนี่มี10ซองราคา250บาทเหมือนผงสับปะรดนั่นแหละสับปะรดเนี่ยมันจะมีเอนไซม์นะคะมันจะช่วยเรื่องของการย่อยนะคะมันจะไปกระตุ้นการขับถ่ายให้อย่างเป็นธรรมชาติว่างั้นเถอะปรับสมดุลลำไส้หรือว่าไปดีท็อกซ์ลำไส้ลดของเสียสะสมนะคะทั้งสับปะรดทั้งผักดีต่อใจสักขนาดนี้อย่าช้าอยู่ใหญ่นะเพราะว่า250บาทนี่ไม่ได้แพงหรอกถ้าเราไปซื้อผักตามท้องตลาดตอนนี้เป็นไงโอ้โหผักแพงไม่พอเจอผักที่มันเปื้อนสารต่างๆเนี่ยโอ้โหไหนจะสารฟอร์มาลีนซื้อผักมาแล้ววางอยู่ข้างนอกตู้เย็นเนี่ยนะคะจนมันงอตัวแล้วมันยังสดอยู่เลย แต่ถ้าเราลองดูสิซื้อกะเพรามาซื้อกะเพรามากับกะเพราที่เราไปเด็ดมาเองเนี่ยยังไม่ทันใส่แกงเลยมันเหี่ยวและใบมันน่ะนะคะแต่ซื้อตามท้องตลาดมาเนี่ยถ้ามันมีถ้าเขาไปชุบนะคะอย่างฟอร์มาลีนมาเนี่ยใบน่ะมันร่วงลงมาจากก้านหมดแล้วแต่ใบมันยังสดอยู่เลยนะคะถ้าเรากินสะสมไปเรื่อยๆนะคะแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้านานกินซ้ำๆกินแบบเดิมๆนะคะสะสมมันจะกลายเป็นมรนะนะคะซึ่งรักษายากนะไอ้โรคนี้นะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะสมุนไพรหลากหลายในบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยมีตอบโจทย์ของท่านผู้ฟังหรือว่าครอบครัวของเราอยู่แล้วนะคะอย่างกระเทียมอย่างเงี้ยตอนนี้ได้รับความไว้วางใจจันทากระเทียม2กระปุกนะคะตั้งแต่เข้ารายการมานี่ขายเป็น10แล้วเพราะว่ากระเทียมเนี่ยสรรพคุณของกระเทียมนะแต่เราจะไม่รู้ปริมาณการกินเนี่ยจะกินกี่หัวจะกินกี่กลีบดีนะคะมันถึงจะได้มีไปดักจับไขมุงไขมันอะไรทำนองเนี้ยนะคะกระเทียมเนี่ยสรรพคุณของเขาคือช่วยย่อยสลายไขมันอุดตันในหลอดเลือดป้องกันการจับตัวของไขมันกับผนังเลือดซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักของหลอดเลือดตีบเนี่ยน่ากลัวนะไอ้เป็นเลือดตีบเนี่ยนะอย่างที่คุณเลเมคโดนัลนั่นก็ไปเรียบร้อยนะคะติดแค่3เส้นไปแบบหลับสบายไปเลยนะคะหลับแล้วไม่มีการตื่นซึ่งจันทาก็ไม่อยากหลับสบายหรอก อยากจะหลับแบบกระสับกระส่ายบ้างพลิกเนื้อพลิกตัวนะคะเช้ามาจะได้ตื่นขึ้นนะคะนอกจากกระเทียมแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องคะสรรพคุณของพริกไทยดำอีกอย่างนึงใครที่ชอบกินพริกไทยดำนะพริกไทยขาวไม่ได้เหรอจันทาแต่เขาบอกว่าพริกไทยดำเนี่ยคุณสมบัติมันจะดีกว่า แต่มันก็อร่อยเหมือนกันแหละนะถ้าเราไปใส่ในอาหารที่เราชอบอะเนาะพริกไทยดำเนี่ยสรรพคุณก็ไปช่วยเพิ่มการสูบฉีดโลหิตเข้าหัวใจช่วยป้องกันและก็ต่อต้านสารก่อมะเร็งนะขมิ้นตอนนี้เราก็มีจำหน่ายนะใครที่แบบโอ้โหขมิ้นมันต้องไปหาเออมันมีขมิ้นที่มาจิ้มกับน้ำพริกก็มีนะคะพี่น้องคะแต่เราไม่รู้เรากินมากกินน้อยไงอันนี้เขาจะจัดเตรียมพร้อมไว้ให้หมดแหละขมิ้นเนี่ยภูมิสรรพคุณของเขาคือไปเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องฟื้นแล้วก็จุกเสียดแน่นสาเหตุที่มันช่วยไงนะคะเรื่องการลดการอักเสบได้ด้วยเพราะตัวขมิ้นเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวนึงซึ่งเขาเรียกว่าแต่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชื่อเคอร์คูมินอันนี้จะไปปรับสมดุลลำไส้เสริมการทำงานของตับด้วยนะเออแต่ตอนนี้เราจะกินขนาดไหนนั่นน่ะสิปัญหามันเกิดจะกินกระเทียมกี่กรีบจะกินพริกไทยดำกี่เม็ดจะกินขมิ้นกี่ชิ้น มันเลือกยากนะคะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันธาตุก็ไม่เหมือนเพศยังไม่เหมือนเลยนะคะนะคะเพศหญิงเพศชายแล้วบางทีมันก็มีทั้งสองเพศรวมกัน เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องใช้อาหารเสริมตัวช่วยเพราะเขาจะมาให้เราเรียบร้อยนะคะพริกไทยดำ1กระปุกเนี่ยมี100แคปซูลนะคะรับประทานใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยค่ะรับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูลเช้าเย็นนะจ๊ะสิบอกให้นะตามมาอีกสักนิดหนึ่งเงียบไปหมดเลยไปไหนกันเนี้ยนะอย่าลืมนะส่งข่าวไปนะคะว่าใครที่อยู่บ้านริมคลองนะคะแม่น้ำลำคลองว่างั้นเถอะเตรียมเก็บของขึ้นในที่สูงก่อนนะเพราะว่าสระบุรีเราตั้งแต่แก่งคอยไปเนี่ยนะครับนู่นก็จะไปนครนายกปราจีนบุรีนะน้ำโอ้โหใครดูคลิปบ้างไหมที่สระบุรีที่แก่งคอยอ่ะน้ำนนละน้ำมันบ่าหรือว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลลงมาโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก่อนเข้าหลับเข้านอนอย่าลืมนะปัดที่หลับที่นอนกันให้ดีนะที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยขยุงขยาวหรือว่าปัดให้โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังเขาต้องดูแลเขานะคะเพราะเวลาเขาง่วงเนี่ยเขาจะล้มตัวลงนอนเลยไม่ได้ดูแล้วว่าในหมอนเนี่ยมีตะขาบมีแมงป่องหรือเปล่าไม่รู้ว่าอ่างทองมีปัญหากันเรื่องน้ำไหมต้องถามพี่วันเพ็ญก่อนสวัสดีค่ะจ้าจ้า
4: ละละกองจะเท่าไหร่จ้
0: า390ค่ะพี่
4: เอาตัว5สีถุงนึง
0: ตัว5สี150จ้ะพี่ไรเอ
4: จ้ะแค่นั้นแหละจ
0: ้ะ540บาทพี่น้ำมายังอ่างทองเนี่ย
4: ยังนี่อยู่ในถนน
0: อ๋อเหรอ
4: จ้ะ
0: เป็นยังอยู่ที่ถนน
4: อยู่ในถนนจ้ะ
0: อ๋อจ้ะโอ้โหจะยินเสียงอะไรแต่เสียงจันทาหรือเสียงใครน่ะ
4: เสียงจันทาจ้ะ
0: ถามไปยังไง
4: ทุกวันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องรีบวางสายพี่เขาอุ้ยนักจัดรายการคนนี้เสียงดีเนาะใครอ้วกอ่ะได้ยินเสียงนะนะเออนั่นจะเป็นลมและอาการแบบนั้นน่ะถ้าจะเป็นลมเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยได้กินอะไรละสิมื้อเช้ากินอะไรยังเฮ้ยไม่อยากกินเลยรู้เบื่อวะอ่ะถ้าเบื่อซะขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแล้งเนี่ยไปชงไปเลยนะคะจมูกข้าวเนี่ยช่วยท่านได้นะคะจมูกข้าวเนี่ยมันหูไปทั้งธาตุเหล็กอ่ะคุณตะวันเขาส่งข่าวดีมาบอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประกาศสักนิดหนึ่งมีข่าวดีมาบอกว่าสบู่รังไหมเนี่ยจะมาถึงบริษัทเราพรุ่งนี้แล้วนะคะแจ้งสั่งไว้ได้เลยอ่ะพอพรุ่งนี้มาถึงปุ๊บเราก็จัดการส่งตามออเดอร์ที่ท่านสั่งมามีเพียงแค่100ไม่ใช่ดีเฉพาะแค่100ตอนนี้สบู่รังไหมทองคำของเราสูตรปรับปรุงใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่โฉมรูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะของเก่าก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะรูปโฉมใหม่ชื่อใหม่ในชื่อตะวันจันทาเนี่ยเป็นรูปไข่นกกระจอกเทศน่ะเคยเห็นป้าไข่นกกระจอกเทศใหญ่นะเขาก็มันใหญ่ซะขนาดนั้นไม่ไหวน้ำหนักเยอะเราเลยแบ่งครึ่ง นะคะรักจริงแบ่งปันนี่แหละนะคะ1ก้อนเนี่ยราคา120บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ3ก้อนเนี่ยจะเหลือเพียงก้อนละ100บาทนี่มาถึงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับสบู่รังไหมทองคำซึ่งดีต่อสุขภาพของผิวหน้าผิวกายนะคะว่าไงครับพี่วันเพ็ญจ๋า
4: ตัว5สี
5: ถุงมันจ
0: ้
5: ะ
0: ถั่วห้าสีก็เป็น2นะพี่เนาะ
5: จ้
0: าเป็น300เป็น690นะคะ
5: จ
0: ้าค่ะสวัสดีค่ะนะคะ เสียงแหบแล้วพอเจ้านายมาเนี่ยนะคะร่างกายนี่มันเริ่มฟ้องแล้วนะคะถ้าเสียงแหบจะขนาดนี้ถ้าขึ้นเงินเดือนสัก 5% นะโอ้โหเสียงใสเลย ขออนุญาตรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าจ้าตัวไหนเอาตัวไหนคะ
5: 300ก
0: ับ380 390จ้ะถ้า8อ่ะนาดี1ลูทีน1
5: ใช่
0: จ้า
5: แล้วสบู่2ก้อน
0: สบู่อะไรดีคะบัวหิมะหรือ
5: เ
0: นาะบัวหิมะ
5: กับอะไร
0: บัวหิมะเดี๋ยวก่อนนะบัวหิมะเนี่ยจะดูแลเรื่องของผิวพรรณอาการคันดับกลิ่นตัว
5: อ
0: ันนี้45บาทถ้ารังไหมเนี่ยโอ้โหสูตรอ่อนโยนใช้ทั้งใบหน้าใช้ตั้งจุดซ่อนเร้นแต่อันนี้จะมาวันพรุ่งนี้เอานี้เอาบัวหิมะไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยสั่งรังไหม
5: เอาพรุ่งนี้ก็ส่งของมาพรุ่งน
0: ี้
5: มาพร้อม
0: กันก็ได้แต่ว่าจันทายอยากจะให้ไปลองใช้บัวหิมะก่อนก็ดีจริงๆคันบ้างไหมอ่ะ
5: จะเอาสองเออคันตัวผด
0: เออนี่แหละเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละ
5: ยายใหม่เท่าไหร่
0: ก้อน120
5: เอา1ก้อน
0: บัวหิมะ1ก้อนนะบัวหิมะเนี่ยมันช่วยเรื่องคัน
5: 120
0: แล้วก็รังไหม120จ้า
5: แล้วบัวหิมะ
0: 45บาท
5: เอา2ก้อน
0: บัวหิมะ2ก้อน90อ่ะนะที่เขาใช้ก็บอกโอ้โหขนาดตุ่มเตยที่ขึ้นมานี่เรียบเกลี้ยงเลยแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยมีด้วยนะแค่นี้เหรอคะเดี๋ยวนะจันทาทวนนะคะนาดีน390ลูทีน300บัวหิมะ2ก้อน90สบู่รังไหม120เป็น900พอดีเลยค่ะพี่อุทัย
5: จ้า
0: เอามาอีก100นึงอ่ะไม่เอาจะได้ของแถมไป
5: เอาอะไรอ่ะ
0: โอ้โหเรามีเยอะจะเอาอะไรดีอ่ะเอาผมเอาให้ครบร้อยสบู่ไม่ใช่ยาหมองก็ได
5: ้
0: หรือจะเป็นแปรงสีฟันก็ได้
5: แปรงสีฟันเท่าไหร่
0: ด้ามละ30 2ด้าม50 4ด้าม100
5: นั่นแหละ
0: นั่นแหละคือแปรงสีด้ามนะ
5: ใช
0: ่โอ้โหเนี่ยไม่ต้องไปยืนเลือกซื้อโอ้จะซื้ออันไหนดีวะเนี่ยอันนี้จันทาจัดให้ของแถมรับอะไรดีพี่พันหนึ่ง
5: เอาอะไรดีอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเอาแก้วเช็คแต่แก้วเยติต้อง 2,000 แต่ตอนนี้แก้วเยติหมดถ้าแก้วเช็คก็มี
5: แถมของแถมใช
0: ่
5: ไหม
0: จ
5: ้
0: า
5: ได
0: ้โอเคจัดให้แก้วเช็ค1ใบจ้าพี่อุทัยชลบุรีเป็นไงบ้างคะอากาศ
5: กำลังร้อนเลยวันนี้
0: กำลังร้อนเลยเหรอ
5: จ
0: ้
5: าของมันไม่ไ
0: รอ้าวก็บอกว่าสบู่รังไหมมันมาพรุ่งนี้ก็ต้องรอพรุ่งนี้พอมาถึงก็ส่งพรุ่งนี้
5: วันไม่จะเก็บตังค์ไว้ให้เดี๋ยวเพื่อนจะ
0: พรุ่งนี้มันของเพิ่งจะออกยังหรอกกว่าประมาณไม่วันอาทิตย์กับจันทร์นั่นแหละถึงจะได้รับ
5: มันไปก็ได้จันทร์ช่วงนี้
0: จ้าโอเคจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้สบู่รังไหมของเราพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางมาถึงบริษัทนาจปาทองแต่เรายังไม่มีกล่องให้นะแต่เราจะมีถุงซิปพร้อมกับถุงตะข่ายตีฟองให้นะคะพี่น้องขาไปลองไปเห็นเนื้อแบบพอเปิดมาจะได้เห็นกันจัดจับไม่ต้องมาเสียเวลาแกะกองในร้อยก้อนแรกเนี่ย จะเห็นสีเหลืองอล่อมเลยนะคะมันคือทอง24เพนะคะที่จะช่วยให้ใบหน้าของเรากระจ่างใสนี่แหละไอตัวนี้แหละนะคะสบู่ส่วนสบู่บัวหิมะเนี่ยก็จะไปดูแลเรื่องของผิวกายนะคะให้มันสะอาดถามว่าใช้กันหน้าได้ไหมได้นะคะแต่ถ้ารังไหมเนี่ยมันจะอ่อนโยนเข้าตายังไม่แสบเลยนะแต่บัวสบู่บัวหิมะเนี่ยมันจะเป็นสบู่สูตรโบราณนะคะเป็นสบู่กลั่นน่ะแต่โอ้โหเรื่องกลิ่นเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะซอกขาของเราเนี่ยขาหนีบซอกรักแร้ซอกคออะไรก็ว่ากันไปนะอันเนี้ยมันจะไปช่วยคลายไอ้จุดดำๆอ่ะนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ดับกลิ่นโดยเฉพาะอาการคันเนี่ยมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่เล่าให้ฟังอ่ะนะคะสามคนที่บ้านใช้ไปแล้วเนี่ยไม่มีอาการเกาหลับกันสบายเลยไปยุกไปยิกยุกยิกยุกยิกกลางคืนไม่ต้องแล้วนะคะแล้วไม่มีกลิ่นหอมของบัวหิมะเ พอเปิดออกมาจากกล่องเนี่ยจะได้กลิ่นบัวหิมะมาก่อนเลยแล้วก็สีขาวลองเหอะแค่45บาทเท่านั้นเองนะคะใช้ก็ได้ทั้งครอบครัวน่ะแต่สบู่รังไหมนี่นะคะก็มันจะเป็นสีเหลืองนะคะรูปร่างเหมือนไข่นกกระจอกเทศผ่าครึ่งรูปโฉมใหม่จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะวันพรุ่งนี้แน่นวลนำมันคอยนวลที่สวนลำไยและคนละเรื่องแหมเป็นนักฟังเพลงนะเนี่ยแค่คำว่านวลคำเนี้ยยังรู้จักคอยนวลที่สวนลำไยเลยอะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆกติกานะคะหลังจากที่คุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจปาทองกันเยอะแยะคุยกันทุกวันนะคะแต่ก็มีคำถามหลากหลายในทุกๆวันซึ่งเราก็ยินดีที่จะตอบนะคะหน้าไมค์0812801939ส่วนหลังไมค์0818534139มาเปิดเลยอันดับผักที่คนเกลียดแต่มันเป็นยอดอาหารบำรุงตาบำรุงไตเลยนะมันมีอยู่5อย่างนะคะสรุปง่ายๆนะคะที่จะนำข่าวสารมาเปิดเผยกันในวันนี้คือเปิด5อันดับผักคนเกลียดแต่เป็นยอดอาหารบำรุงไตเผอหมอเขาเผยมาเลยนะคะว่าจะไปช่วยฟื้นฟูชะลอไตเสื่อมประโยชน์จากธรรมชาติเนี่ยนะคะของผักหรือว่าพฤติกรรมการเลือกทานอาหารของหลายคนเนี่ยอาจจะทำให้พลาดประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผักหลายชนิดเนี่ยมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นเฉพาะตัวจนได้ชื่อว่าเป็นผักเกลียดของคนเลือกกินทว่าในมุมมองของแพทย์เฉพาะทางโรคไตเนี่ยเขาบอกว่าผักที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะเป็นสุดยอดอาหารเลยนะที่ช่วยปกป้องแล้วก็บำรุงสุขภาพไตได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่อันดับแรกเลยนะคะผักชีผักชีนะคะจะขับโลหะหนักและก็ต้านอนุมูลอิสระแม้หลายคนนะคะจะไม่ชอบกลิ่นแต่ผักชีมันมีกลิ่นจริงนะคะพี่น้องคะแต่จันทานี่จะชอบมากเลยนะคะเวลาเจ้านายจะมาเนี่ยหูเหมาตลาดเลยมาโรยเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้านะ นะคะเหมามาสักเกลี้ยงตลาดเลยโรยหน้าไว้เวลาเจ้านายจะเข้าตรวจนะ อันนี้มันเป็นคำพังเพยเฉยใครจะมาโรยได้เยอะขนาด

0: หาผักชีมาก่อนแต่อะไรก็แล้วแต่ทางสายกลางนะไม่ใช่กินเป็นกิโลล่ะต้นนะคะในผงผักของเราก็มีผักชีอ่ะนะคะอันต่อมานะคะมะเขือยาวมะเขือยาวเนี่ยจะปกป้องหลอดเลือดไตไม่ให้แข็งตัวเปลือกมะเขือยาวเนี่ยมันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งในจมูกข้าวเราก็มีนะคะที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยนะคะหรือว่าข้าวสังหยดนี่ก็มีนะไอตัวสารแอนโทไซยานินเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยกำจัดอนุมูลอิสระป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดของไตเนี่ยนะคะเลือดของไตเนี่ยทำงานได้ดีพริกหวานสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเขียวไม่เกี่ยวนะพริกหวานเนี่ยไอ้พริกที่มันใหญ่ๆอ่ะโอ้โหแพงนะจันทาเคยไปซื้อมาเขาเรียกเป็นหัวหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้แหละนะคะเท่าฝ่ามือเนี่ยโอ้โหหัวแล้วตั้ง20บาทเนี่ยจะกินแม้กระทั่งก้านน่ะเสียดายแพงๆนะคะมันไม่มีความเผ็ดหรอกแต่มันมีความอร่อยนะไอ้พริกหวานเนี่ยพริกหวานสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงโพแทสเซียมต่ำนะคะพริกหวานมีปริมาณวิตามินซีสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มผักเลยนะแล้วก็ทั้งยังจะมีโพแทสเซียมต่ำเมื่อเทียบกับผักใบเขียวเข้มจึงช่วยลดการอักเสบของไตได้อย่างปลอดภัยกระเทียมและก็หัวหอมจะต้านการอักเสบและก็บำรุงเลือดนะคะเพราะว่ามันมีสารอัลซินนะคะหรือว่าเคอร์ซิทินช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายลดความเสี่ยงหลอดเลือดไตแข็งตัวแล้วก็ยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการกรองของไตเพราะว่าไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองน้ำอ่ะนะคะพี่น้องคะมันจะกรองเลือดให้สะอาดแล้วมันก็จะทิ้งสิ่งสกปรกนะว่าขับออกทางไตมันจะกันตะกอนอะไรก็ว่ากันไปนะคะไตนี่เป็นสิ่งอะไรที่น่าสงสารแล้วพอกระตับแหละเมื่อไตกรองของเสียออกจนเหลือสิ่งดีๆก็ไปไว้ที่ตับถ้าไตเสียสักอย่างนะคะตับก็เสียตามเพราะว่าของเสียมันก็ไหลไปที่ตับไงมันจึงเสียร่วมกันนะเพราะฉะนั้นกระเทียมหัวหอมเนี่ยอย่างที่บอกก็แหละมีสาร2ตัวที่ว่าที่ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายลดความเสี่ยงหลอดเลือดไตแข็งตัวแล้วก็ช่วยรักษาประสิทธิภาพการกรองของไตมะระนี่อันดับ1เลยนะมะระเนี่ยมันจะช่วยควบ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโนไลน์07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: ฮะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น
9: สนใจติดต่อ0869696

0: 9655 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวันละ1แคปซูล
2: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม Data Center ปราบผู้แก๊งเก็งกำไรนะครับและลอบขุดบิตคอยรวมถึงขโมยไฟด้านกรุงเทพมหานครผลักดันทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุม Data Center อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีคุมเข้ม Data Center นะครับเร่งปราบผู้เก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยและขโมยไฟพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบความมั่นใจกับนักลงทุนติดตามจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการวางกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมมอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องนำข้อกังวลของประชาชนมาประมวลผลรวมไปถึงดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อกังวลที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมส่วนที่มองว่าเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีการตั้ง Data Center ที่เป็นของรัฐบาลเองแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ทุกเรื่องแต่ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วต้องปล่อยให้ดำเนินการส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปไม่มีปัญหาเพราะมีแหล่งพลังงานและแหล่งธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟและใบอนุญาตแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เก่งกำไรซึ่งตรงนี้รัฐบาลไม่อนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนและทำให้ไทยต้องมีเทคโนโลยีด้าน AI และเทคโนโลยีชั้นสูงยืนยันว่านักลงทุนจะไม่เสียความมั่นใจซึ่งการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพหลายพื้นที่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดสำหรับคนที่ตั้ง Data Center แล้วลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่ทั้งนอกนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กินไฟและพยายามที่จะขโมยไฟฟ้าตรงนี้รัฐบาลจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ในเรื่องของ Data Center นะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมผลักดันการทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเพื่อทำโซนนิ่งสำหรับ Data Center มุ่งลดผลกระทบต่อชุมชนและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
10: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันบริเวณ Data Center พระราม9ซอย6ว่าขณะนี้สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณท่อระบายน้ำจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขกำจัดคราบน้ำมันและออกมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยให้เสร็จสิ้นภายใน7วันรวมถึงปรับช่วงเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนพี่น้องประชาชนทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบเดี่ยวหรือ Standalone ยื่นขออนุญาต6แห่งและเปิดในอาคารสำนักงานอีกกว่า40แห่งแต่ในกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนทำให้บางแห่งยื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบในคลังสินค้าซึ่งทางกรุงเทพมหานครจึงเตรียมเสนอให้กำหนดนิยามและประเภทของ Data Center ให้ชัดเจนพร้อมทบทวนกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองการจัดทำโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่ตลอดจนการผลักดันให้ Data Center แบบเดี่ยวเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อวางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
7: ยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ
11: หลังจากนี้ไปนะคะปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากที่2ถึงวันที่11กันยายนนะคะปริมาณฝนก็จะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
12: ครอบคลุมทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีในรายการรู้เรื่องเมือง

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะออกอากาศผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกผ่านทางวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 111กิโลเฮิรตซ์ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจะออกอากาศในทุกวันศุกร์ค่ะในเวลา 10:30 นาทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีอำนวยการผลิตรายการโดยท่านสวามินีอิสระทะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีและรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการโดยดิฉันอัชราพรจันทรังสีค่ะวันนี้นะคะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีพาทุกท่านค่ะไปพูดคุยนะคะกับท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นให้ท่านแนะนำตัวกันสักเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางอรพินฉันทชาตินะคะเป็นผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีค่ะ
0: ค่ะสำหรับอุตุนิยมวิทยาลพบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ทำให้ชาวจังหวัดลพบุรีเนี่ยได้รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไรฝนฟ้าวันนี้จะมีฝนไหมแดดจะออกหรืออะไรแบบนี้ถูกต้องไหมคะท่าน
1: ค่ะ
0: ค่ะในห้วงของ7วันต่อจากนี้ค่ะจังหวัดลพบุรีของเรามีแนวโน้มที่มีฝนตกบ้างไหมคะ
1: มีตอนหลังจากนี้ไปนะคะปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่11กันยายนนะคะปริมาณฝนก็จะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นฝนเบาถึงฝนหนักนะคะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงของวันที่12ถึงวันที่16นะคะปริมาณฝนจะเริ่มลดลงค่ะ
0: ค่ะในส่วนตรงนี้เราเป็นพายุหรือว่ายังไงคะ
1: อันนี้เป็นร่องมรสุมร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่ปกคลุมประเทศไทยนะคะซึ่งขณะนี้ได้เลื่อนเคลื่อนลงมาปกคลุมใกล้จะมาปกคลุมภาคกลางนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: เรียกได้ว่าเป็นร่องมรสุมใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นพายุอะไรแหละเป็นเกี่ยวกับฤดูฝนปกติเลยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะโอ้แล้วพื้นที่ไหนของจังหวัดลพบุรีบ้างคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านทางชายบาดาลนะคะที่ตกมากนะคะซึ่งแล้วก็ทางอำเภอลำสนธิอำเภอสาโบดทางพัฒนานิคมทางด้านโน้นนะคะ
0: ทำไมสองอำเภอนี้เป็นสองอำเภอที่จะมีฝนตกหนักคะ
1: ก็จะเป็นคือใกล้กับแล้วแนวร่องมรสุมอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นด้านรับลมมรสุมก็อาจจะตกมากกว่าในส่วนอื่น
0: แสดงว่าร่องมรสุมเนี่ยจะพัดผ่านฝั่งนู้นมาใช่ไหมคะฝั่งชายบาดาลลำส่วนที่ฝั่งนี้มาส่วนในส่วนของอำเภอเมืองของเราเองเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักแต่ไม่ได้หนักมากเท่ากับสองอำเภอนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วปริมาณน้ำฝนที่คาดการในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะมีแนวโน้มมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะ
1: ตอนนี้นะคะฝนของจังหวัดลพบุรีนะคะ
0: ค่ะ
1: ฝนรวมทั้งปีตั้งแต่เดือนมกรานะคะถึงวันที่31สิงหาเนี่ยเพิ่งจะได้494มิลลิเมตรนะคะซึ่งต่ำกว่าค่าปกตินะคะประมาณ 40%
0: ค่าปกติอยู่ที่เท่าไหร่อ
1: ยู่ที่1013
0: โอ้ของเราได้400กว่า
1: ค่ะ
0: โดยค่าปกติเนี่ยอยู่ที่ 1,000 เพราะฉะนั้นแล้วมันจำเป็นจะต้องมีฝนตกขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะเพื่อให้ปริมาณน้ำเนี่ยสามารถใช้หล่อเลี้ยงไปในช่วงฤดูแล้งได้นั่นเองถูกต้องไหมคะในส่วนของจังหวัดลพบุรีเองค่ะมีความเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหมือนจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือณตอนนี้บ้างไหมคะ
1: ตอนนี้จากที่ผ่านมานะคะจากปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดนะคะก็จะอยู่ทางอำเภอสาโบดนะคะทางลำสนธิค่ะที่ตกมากกว่าอำเภออื่นนะคะ
0: ค่ะอาจจะเกิดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะถูกต้องไหมคะก็คือเราอาจจะมีฝนตกหนักแหละแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าภาคเหนือเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นพายุ
1: ใช่ค่ะ ่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ส่งผลกระทบให้ลพบุรีฝนตกต่อเนื่องอย่างช่วงนี้ค่ะเป็นปัจจัยใดบ้างค่ะ
1: ช่วงนี้จะเป็นแนวร่องมรสุมนะคะซึ่งเป็นปกติของฤดูฝนอยู่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้มีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะทางด้านบนนะคะก็ไล่ร่องความกดอากาศต่ำซึ่งทำให้เกิดฝนนะคะเลื่อนลงมาต่ำลงมาค่ะ
0: ก็เป็นฝนที่พัดผ่านเนาะทำให้เรามีฝนตกหนักนะคะในส่วนของสุดท้ายใครอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีที่กำลังรับฟังแล้วก็รับชมรายการอยู่บ้างไหมคะ
1: ค่ะก็ฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังนะคะติดตามเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีนะคะแล้วในเพจจะมีให้สแกน QR code นะคะRain Alert by TMD นะคะซึ่งติดตามเฝ้าระวังฝนในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเพิ่มเพื่อนก่อนนะคะเพิ่มเพื่อนเสร็จก็ให้คลิกเลือกตำแหน่งที่อยู่นะคะแล้วก็เลือกว่าจะให้รายงานฝนทุก3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะคะซึ่งจะตัวนี้จะรายงานฝนก่อนฝนจะมา1ชั่วโมงค่ะ
0: ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปที่ดีๆนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน LINE Rain Alert by TMD เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยซึ่งในแอปเนี่ยก็จะบอกว่าบอกก่อน1ชั่วโมงก่อนที่จะมีฝนตกหนักหรือจะมีแดดออกอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศซึ่งใน7วันข้างหน้านี้ก็มีฝนตกหนักนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเวลาออกไปข้างนอกก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเอาไว้นะคะอย่างเช่นร่มเสื้อกันฝนอื่นๆนะคะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเจ็บป่วยนะคะมีไข้ในช่วงนี้กันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอรพินฉันทชาติมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ค่ะซึ่งจะมาบอกเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะติดตามรับชมในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะวันนี้เรื่องที่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านนะคะไปทราบเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะในช่วงเบรกแรกของรายการวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะก็จะมาพูดอีก1ตอนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ค่ะให้คำตอบกับเรานะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่าน
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
0: ค่ะก่อนอื่นให้ท่านแนะนำตัวกันสักเล็กน้อยก่อนค่ะ
2: ครับผมนายองค์อาจแสนบุญนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการนะคะก็พร้อมที่จะมาตอบคำถามเราซึ่งเรื่องราวในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองก็ดีหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองก็ดีให้ความสำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำค่ะที่สำนักงานชลประทานที่10ได้มีการรับผิดชอบนั้นมีอย่างไรเป็นไปอย่างไรแล้วบ้างคะณขณะนี้ค่ะ
2: ครับก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยวันที่2กันยายนนะครับที่ถือว่าเราเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูฝนแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งนะครับก็น่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตามที่คาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเดือนกันยายนน่าจะเป็นเดือนที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดเพราะว่ากันยายนเนี่ยจากบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเป็นเดือนที่จะมีฝนตกชุกแล้วก็มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดนะครับนั้นสำนักงานชลประทานที่10ของเราเนี่ยก็มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น2ลุ่มน้ำก็คือลุ่มน้ำป่าสักก็คือเริ่มที่เพชรบูรณ์นะครับไหลลงมาที่ลพบุรีสระบุรีแล้วก็ลงไปที่อยุธยานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายนะครับซึ่งก็คือเป็นฝั่งตะวันออก ซึ่งเรามีพื้นที่รับผิดชอบก็คือหลักๆ ก็คือเป็นจังหวัดตั้งแต่ชัยนาทบางส่วนลงมาแล้วก็มาที่ลพบุรีลงไปที่สระบุรีอยุธยาเช่นกันนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยก็ประมาณพื้นที่ชลประทาน 2.5 ล้านไร่ภายใต้พื้นที่สำนักงานชลประทานทั้งหมด15ล้านไร่ครับ
3: ค่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบนะคะในส่วนของการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในห้วงของอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราบันทึกเทปอยู่วันที่2นะคะและจะไปออกอากาศอีกทีนึงในวันที่4นั่นก็คือวันศุกร์นะคะในห้วงนี้ค่ะพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะท่าน
2: ครับจากสถานการณ์ของกรมอุตุที่ได้วิเคราะห์นะครับก็ช่วงนี้ยังมีฝนตกชุก 60-80% นะครับเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงของฤดูฝนเต็มที่อยู่แล้วนะครับทั้งนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของโอกาสที่จะเกิดพายุเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่สำนักงานชลประทานที่10เราเฝ้าระวังก็จะมีต้นน้ำป่าสักเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางก็คือบริเวณที่เป็นต้นน้ำคืออำเภอหล่มสักนะครับเข้ามาตัวเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็ก่อนที่จะไหลลงมาที่เขื่อนป่าสักของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่ถ้ามีฝนตกหนักในบริเวณอำเภอหล่มสักหรือตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไหลลงลำน้ำค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหลากล้นตลิ่งก็มีแน่นอนมีสูงอยู่แล้วซึ่งตลอดระยะเวลาปีนึงของลมสัตว์กับเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 4-5 ครั้งที่น้ำจะล้นตลิ่งและเกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนที่2ก็คือบริเวณจังหวัดลพบุรีของเราเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราจะได้รับน้ำส่วนหนึ่งนั้นจากคลองชนาทป่าสักซึ่งก็จะรับมาจากทางมโนรมก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวตามลำคลองแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นผลกระทบที่ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของบริเวณทุ่งฝั่งซ้ายของชนาทป่าสักบริเวณอำเภอโคกสำโรงกับบ้านหมีนะครับซึ่งเป็นบริเวณฝั่งซ้ายสี่อำเภอเนี่ยนะครับโคกสำโรงโคกเจริญสะโบดแล้วก็วังม่วงเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอ่อนไหวเวลาฝนตกหนักปุ๊บจะมีปริมาณน้ำที่ไหลมารอการระบายลงคลองชนาทป่าสักนะครับซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือริมคลองลำสุนทินะครับประมาณ4ตำบลเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสที่น้ำจะหลากล้นตลิ่งกรณีที่มีฝนตกหนักนะครับส่วนตอนล่างลงไปก็คือสระบุรีกับอยุธยาสระบุรีเนี่ยก็เป็นบริเวณที่มีลำแม่น้ำป่าสักไหลผ่านแล้วก็จะมีลำสาขาต่างๆซึ่งเวลาฝนตกหนักก็อาจจะมีปริมาณน้ำป่าที่จะไหลหลากและเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแบบมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังจุดต่างๆนี้เราก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนและเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ในการรับมืออย่างเต็มที่ครับ
3: ค่ะและนี่ก็คือแผนที่เรามีการแล้วการบริหารจัดการบ้างคะเมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงเรื่องของเรามีเส้นหลักๆเลยนั่นก็คือชัยนาทป่าสัก1แล้วก็แม่น้ำป่าสักอีก1แห่งในส่วนของการบริหารจัดการเนี่ยมีการบริหารจัดการแล้วก็การควบคุมน้ำเนี่ยยังไงบ้างคะ
2: ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับ2 ส่วนที่สำนักงานชลประทานที่10รับผิดชอบก็คือตุ่มน้ำป่าสักตุ่มน้ำป่าสักเนี่ยก็จะไหลตั้งแต่เพชรบูรณ์ลงมาที่ผ่านเขื่อนป่าสักซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่สำคัญที่สุดของภาคกลางของเรานะครับมีความจุที่871ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ทบทวนความจุใหม่แล้วนะครับปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 45% ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยซึ่งเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเราประเมินว่าน้ำน่าจะเต็มอ่างประมาณสักกลางตุลาคมนะครับซึ่งก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อนเต็มแน่นอนนะครับด้วยปริมาณฝนที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็จะเป็นโหมดของการเก็บน้ำแล้วก็หน่วงน้ำเพื่อที่จะช่วยไม่ให้ไหลลงไปรวมที่แม่น้ำเจ้าพระยาจนเกิดผลกระทบในสิ่งที่เพิ่มความหนักของผลกระทบเจ้าพระยานะครับดังตอนนี้ก็เขื่อนป่าสักก็แนวโน้มเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ้นปีนี้คือ1พฤศจิกายนนี้จะมีปริมาณน้ำเต็มเขื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเฝ้าระวังในบริบทโหมดที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนในช่วงเวลาที่น้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากในช่วงปลายกันยายนถึงต้นตุลานะครับในส่วนที่2ก็คือตัวคลองชนาทป่าสักซึ่งเป็นคลองที่เรารับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มโนรมลงมาเรามีศักยภาพสูงสุดที่รับได้อยู่ที่210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้ารับปริมาณเยอะเนี่ย ิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาที่มีฝนตกหนักแล้วเกิดปริมาณน้ำไซโฟลที่ไหลมาบริเวณด้านข้างฝั่งซ้ายของคลองชนะป่าสักซึ่งบริเวณบ้านหมี่ก็อาจจะเกิดผลกระทบซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการกำกับติดตามและเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำลงสูบน้ำต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราบริหารจัดการซึ่งภาพรวมของสำนักงานชุมชนที่12ลุ่มน้ำเนี่ยเราจะเป็นโหมดของการถือว่าเราอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำก็คือเป็นโหมดของการควบคุมนะครับหน่วงผันเพื่อที่จะส่งผ่านลงไปตอนล่างให้พื้นที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นบริบทของการบริหารจัดการของเรา
3: เป็นการได้รับผลกระทบทั้งในช่วงฤดูฝนเองแล้วก็รับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นด้วย
2: ใช่ครับ
3: ต้องไหมคะ
2: คือเราต้องบริหารภายใต้สถานการณ์ตอนนี้ในสภาวะที่ฝนตกหนักน้ำหลากเนี่ยทำยังไงให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ทั้งนี้เราต้องมองไปถึงฤดูแล้งด้วยว่าเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมถึงภาคอื่นๆให้มากที่สุดเพราะว่าแนวโน้มของสถานการณ์ตอนนี้นะครับการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในประมาณ 90% ของปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปี70ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแน่นอนอยู่แล้วส่วนที่2ก็คืออาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปแมทกับช่วงฤดูแล้งจะเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์ฤดูแล้งของปีนี้ให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำรวมถึงเรื่องของมลภาวะต่างๆเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับ
3: ก็เรียกได้ว่ามีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมนะคะในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงของฤดูฝนเองแล้วก็ภัยแล้งนะคะในส่วนของสำนักงานชลประทานที่10ค่ะได้มีมาตรการเฝ้าระวังในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมค่ะไม่ว่าจะการเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องสูบน้ำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของการดำเนินการรับสถานการณ์ฤดูฝนเนี่ยนะครับสำนักงานชลประทานที่10นะครับกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติหรือกนช.นะครับซึ่งได้มี9มาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วนั้นเราดำเนินการใช้มาตรการนี้ตั้งแต่ต้นปีในการเผชิญเหตุด้วยซึ่งหลักๆก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับคาดการณ์แล้วก็เพื่อที่จะแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะเกิดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนนะครับนั้นตรงนี้เราได้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ทำอย่างเฉพาะจุดเลยนะครับที่จะสามารถบริหารจัดการในเชิงคุณภาพได้นะครับนั้นในพื้นที่สำนักงานวันที่10ของเราเนี่ยเราจะวิเคราะห์ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีฝนตกบริเวณไหนหนักเบาอย่างไรแล้วก็แต่ละพื้นที่นั้นจะต้องมีการดำเนินการเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่1นะครับส่วนมาตรการที่2ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บริหารจัดการอย่างเช่นเขื่อนป่าสักเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการทบทวนเส้นควบคุมต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ำเมื่อปีที่แล้วเรายังใช้ระดับเก็บกักเขื่อนป่าสักอยู่ที่960ล้าน
3: ค่ะ
2: นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการทบทวนความจุโดยสำนักอุทกวิทยาของกรมชลประทานนะครับก็ใช้ความจุอยู่ที่871ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับเก็บกักใช่ครับก็ที่ระดับบวก42เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นปริมาณน้ำอยู่ที่871ล้านนะครับในขณะที่รนสที่เก็บน้ำสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,036 ล้านลูกบาศก์เมตรตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการทบทวนต่างๆมันจะทำให้การบริหารจัดการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนที่2ที่เราไปมุ่งเน้นในพื้นที่ของเราก็คือเรื่องทุ่งลุ่มต่ำทุ่งลุ่มต่ำเนี่ยจะเป็นโครงสร้างอย่างนึงซึ่งช่วยในการบริหารจัดการลดน้ำหลากในพื้นที่นะครับอาจจะเก็บน้ำได้ทั้งหมดเจ้าพยาลุ่มเจ้าพยาฝั่งซ้ายของเราประมาณ6ทุ่งนะครับมีปริมาณน้ำที่สามารถตัดยอดน้ำได้ประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรามีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดและก็ร่วมของกลุ่มเกษตรกรภาคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะรับน้ำเมื่อไหร่รับที่เท่าไหร่นะเพื่อที่จะให้สามารถช่วยลดน้ำหลากแล้วก็สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดรวมถึงฤดูแล้งก็ยังสามารถทำนาได้ตามปฏิทินนะครับอันนี้เป็นหมวดที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราดำเนินการรับสถานการณ์ก็คือเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ท่านอธิบดีกรมชลประทานเองท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับมาตลอดและมีการคิกออฟไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายให้สามารถที่จะระบายและลดผลกระทบให้มากที่สุดโดยเฉพาะสำนักสิบของเราเนี่ยเ ือว่าเป็นพื้นที่ที่จะส่งผ่านน้ำเพราะนั้นตรงนี้เรามุ่งเน้นเรามีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจนทำเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับมีเครื่องจักรเครื่องมือที่ค่อนข้างพร้อมตลอดก็ส่วนมาตรการอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องของการที่สำคัญก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการสร้างความรู้ความเข้าใจการรับรู้กับประชาชนเรามีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนะครับแล้วก็ตลอดเวลาในช่วงเวลาสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องบริหารจัดการเชิงสมดุลเพื่อให้ฤดูฝนนี้เราลดผลกระทบในพื้นที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อจบฤดูฝนแล้วก็ให้มีปริมาณน้ำที่จะใช้ในฤดูแล้งเนี่ยให้มากที่สุดอันนี้เป็นสถานการณ์ภาพรวมการรับมือของเรา
3: ค่ะโอ้เรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวทั้ง9มาตรการที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและ4อำเภอ4จังหวัดนะคะที่ทางสำนักงานชลประทานที่10ได้มีการรับผิดชอบนั่นเองค่ะในส่วนข้อสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังรายการพี่น้องเกษตรกรก็ดีหรือว่าพี่น้องที่อยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมีอะไรอยากฝากคะ
2: ก็ขออนุญาตเรียนท่านประชาชนและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนนะครับก็สถานการณ์ฝนปี2019นี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเดือนที่ฝนตกหนักมีโอกาสที่อาจจะเกิดพายุนะครับแล้วมีน้ำท่วมเฉพาะจุดเกิดผลกระทบได้นะครับก็มีทั้งนั้นสำนักงานชลประทานที่10และก็โครงการชลประทานลพบุรีเองนะครับก็ขอนำเรียนว่านะครับก็เราได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมีการวิเคราะห์มีการแจ้งเตือนมีประเมินสถานการณ์คือเรามุ่งเน้นที่จะเป็นการเตรียมการป้องกันมากกว่าที่จะเผชิญเหตุ
3: นะ
2: ครับถึงแม้เข้าสู่หมวดเผชิญเหตุเองก็ภายใต้ความพร้อมที่เรามีเครื่องจักรเครื่องมืออยู่ประมาณ200หน่วยที่พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารทั้งจากกรมอุตุเองจากทางกรมชลประทานเองนะครับผ่านโซเชียลทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทางช่องทางไลน์ต่างๆนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับ
3: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มาตรการในการรับมือน้ำที่จะเกิดขึ้นทั้งในช่วงของฤดูฝนและฤดูแล้งที่กำลังจะมานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณองอาจแสงอุบลมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรตินะคะในมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแล้วก็ตอบคำถามโอ้โหวันนี้พี่น้องประชาชนถ้าหากว่าใครกำลังฟังอยู่นะต้องบอกได้เลยว่าครบถ้วนมากๆเลยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ะที่อำนวยในเรื่องของการออกอากาศมาเป็นอย่างดีโดยตลอดนะคะวันนี้นิวแล้วก็คุณองอาจนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญริศฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศอัตมนคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับวันนี้ข่าวดีก็คือเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเตรียมให้ความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะครับครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งนี่ก็คือจะเป็นการปรับแนวทางนะครับจากการที่รอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะครับปรับไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับ
2: ค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะสงสัยค่ะว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของที่อยู่อาศัยในกรณีอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งค่ะต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวรับเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะความคุ้มครองต่อชีวิตนะคะในกรณีที่หากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองก็จะได้รับเงินผลประโยชน์เนี่ยจำนวน2ล้านบาทต่อรายนั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงแค่การเยียวยานะครับแต่ก็คือการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับขณะที่ภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะวางแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือจากรอภัยมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยช่วยสู่เตรียมความพร้อมแล้วก็ระบบคุ้มครองไว้ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะหยุดภัยธรรมชาติไม่ได้แต่เรานะครับสามารถที่จะเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้สำคัญก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับให้กับคนในครอบครัวรู้ไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยังต้องมีการจัดทำรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับระบบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการอย่างนี้นะคะเรื่อยๆค่ะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับก็มีหลายภาคนะครับหลายจังหวัดก็ฟังกันให้ชัดๆนะครับภาคเหนือนะครับ17จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ20จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนภาคกลางนะครับ17จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับ
2: ค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ค่ะให้เตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยนะคะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำน้ำตกหรือถ้ำลอดค่ะที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ทันทีนะคะเน้นย้ำพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทนะคะเตรียมของจำเป็นยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นก็คือ 4-7 กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ตนะคะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปภ.ค่ะรับแจ้งเหตุ1784หรือง่ายๆเลยค่ะสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะคะ
1: ครับมาดูเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับก็มีการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนนะครับในห้วงวันที่4-7กันยายนนี้ด้านกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันฐานม้าที่2ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมนะครับของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สำหรับที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในห้วงวันที่4-7กันยายนนี้ซึ่งอาจจะส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำริมคลองพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านก็เน้นย้ำนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยพร้อมกับกำชับนะครับให้ติดตามสถานการณ์รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือแล้วก็บรรเทาผลกระทบนะครับจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารนะครับก็พร้อมเคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าฟันทุกวิกฤตภัยพิบัติครับ
2: ค่ะในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์เช่นเดียวกันค่ะมีการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายภูมิพลค่ะอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางหน่วยเองได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้กำลังพลสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็พร้อมที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามภารกิจของกองทัพบกค่ะซึ่งก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูภารกิจของทหารช่างกันบ้างนะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือทหารช่างไทยนะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางโดยล่าสุดนะครับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งส่งมอบพื้นที่นะครับโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบาให้กับสำนักงานการบินพลเรือนซูดานซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้เข้ารับการตรวจประเมินยุทโธปกรณ์ของหน่วยโดยคณะผู้ตรวจนะครับจากองค์การสหประชาชาติณที่ตั้งหน่วยก็คือกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานเมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานการตรวจประเมินดังกล่าวนะครับก็มีความครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยุทโธปกรณ์หลักแล้วก็ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของหน่วยรวมถึงสภาพและก็ความพร้อมในการใช้งานของยุทโธปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการรักษาความพร้อมของหน่วย แล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับว่ายุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงๆนะครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานนะครับก็มุ่งมั่นนะครับในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดจนทั้งความพร้อมนะครับของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาตินะครับในประเทศซูดานใต้หรือว่าอันมิสร่วมกับปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนสันติภาพและก็ความมั่นคงในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
2: ค่ะในส่วนของทหารช่างในประเทศนะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงเส้นทางในหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคอีสานนะคะชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็กำลังดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งดำเนินการโดยกองพันทหารช่างที่51ค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดนะคะโดยทางด้านของเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้พบปะแล้วก็ให้โอวาทกับกำลังพลในเรื่องของการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานการก่อสร้างควบคู่ไปกับความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจเนี่ยสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานต่อไปค่ะทหารช่างภารกิจสำเร็จปฏิบัติงานปลอดภัยใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้างนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝึกวิชาทหารแล้วก็พิธีไหว้ครูกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าเป็นวันครูที่หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกพลตรีนพดลวัชรจิตบวรนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ได้เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้บังคับบัญชานะครับคณะผู้บริหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดสุโขทัยจาก36สถานศึกษานะครับจำนวน 1,060 นายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นะครับประธานในพิธีก็ได้มอบกิตติบัตรนะครับให้แก่นักศึกษาวิชาทหารผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือว่านสทฮีโร่แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นนะครับก็มีพิธีไหว้ครูตามประเพณีโดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้นำกล่าวบทไหว้ครูมีการร้องเพลงพระคุณที่3แล้วก็นำพานดอกไม้ทุบเทียนนะครับจาก36สถานศึกษาเข้ากราบไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็แสดงความเคารพนะครับต่อครูอาจารย์และก็ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ครับ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกนายเนี่ยตั้งใจศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การฝึกวิชาทหารเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารค่ะรวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทีและความมีระเบียบวินัยแก่เยาวชนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจในการเรียนรอดอเยอะขึ้นนะคะ
1: ครับก็ดูได้จากพิธีประดับยศ
2: และใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็มีบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับน้องนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้ได้รับฟังกันครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: เพลงรอดอเขาชนไก่นะครับก็จะไปฝึกกันที่นู่นนะครับป
1: ี
0: 4ปี5นะครับมาดูเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินพุทธราช2569ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจนะครับเกี่ยวกับการรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็มีพลเรือโทรัตนรุ่งเรืองนะครับรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้รับชมวีดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนตรวจสถานที่บริเวณหน้าลานธงศาลาท่าวาสุกรีค่ะแล้วก็โรงเรือเพื่อที่จะตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะพร้อมทั้งตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามค่ะเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะ
0: โดยกองทัพเรือนะครับได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและก็เรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้การฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในส่วนของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและก็ถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยนะครับเป็นรูปขบวนในแม่น้ำโดยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4ซึ่งมีการซ้อมย่อยทั้งหมดใน10ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่สวนจริง2ครั้งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศนะครับของการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่4นะครับก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ค่ะท่านใดที่ได้รับชมนะคะทางเพจ Facebook Army Radio นะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศในส่วนของสถานีวิทยุเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของเสียงนะคะที่ได้ถ่ายทอดไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาที่เรื่องของวันนี้กันบ้างเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะสำหรับวงการเพลงระดับโลกที่ต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อลิซ่าลาลิสาซูเปอร์สตาร์สายเลือดไทยได้มีการสร้างปรากฏการณ์ปังกระหึ่มรับอรุณค่ะปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะ MV สวัสดีค่ะชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะผ่านศิลปะการต่อสู้มวยไทยรถตุ๊กๆว่าวจุฬาค่ะและแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นั่นก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมกับโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปการเต้นนะคะเอลซ่าระดับตำนานค่ะดันยอดวิวทะลุ1ล้านในเวลาเพียง60นาทีนะคะก็เรียกได้ว่าปักหมุดบทใหม่นะคะของวงการป๊อปโลกก่อนเปิดตัวมินิอัลบั้มเต็มนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
1: โดยวันนี้นะครับในช่วงเช้า 7:00 นนะครับทางค่ายของน้องลิซ่าก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงสวัสดีค่ะนะครับผลงานซิงเกิลล่าสุดนะครับของลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับสู่สายตาแฟนเพลงทั่วโลกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตามที่บอกแล้วว่าเพียงไม่เกิน60นาทีแรกนะครับตัวยอดในบนเรียกว่าตัวยอดบนผู้ที่ชมใน YouTube นะครับทะลุ1ล้านวิวเลยนะครับเรียกว่าเป็นการสะท้อนถึงพลังความนิยมนะครับระดับปรากฏการณ์นะครับที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่การปล่อยเพลงป๊อปทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำคำทักทายติดปากของคนไทยอย่างคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดใหม่ในสไตล์สากลที่ติดหูเข้าถึงง่ายและทรงพลังสมฐานะศิลปินเดี่ยวระดับแนวหน้าของโลกค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็เรียกได้ว่าอินเทรนด์นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะ

0: สำหรับสิ่งที่เรียกว่าทำให้ MV สวัสดีค่ะนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวกแล้วก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์อย่างถล่มทลายนะครับนั่นก็คือการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับมาเจือปนเข้ากับแฟชั่นและก็ดนตรีร่วมสมัยได้อย่างแยบคายและก็ส่งคุณค่าเริ่มที่ศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะครับลิซ่าก็ได้นำท่วงท่านะครับความแข็งแกร่งของมวยไทยมาประยุกต์เข้ากับลายเต้นอันเฉียบคมก็ถ่ายทอดนะครับความดุดันแต่แฝงไปด้วยความพลิ้วไหวด้านอัตลักษณ์วิธีไทยนะครับก็จะมีภาพจำของรถตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์และก็ว่าวจุฬานะครับก็ถูกนำมาจัดวางในมุมมองของระดับอินเตอร์เปลี่ยนสัญลักษณ์ท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเท่ระดับสากลแล้วก็สุดท้ายครับโลเคชั่นระดับประวัติศาสตร์นั่นก็คือการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสถาปัตยกรรมคลาสสิกของไทยนะครับมาเป็นฉากหลังเป็นหลักในการโชว์สเต็ปการเต้นแบบเอวสับนะครับก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ดูกันนะครับว่ามันขัดแย้งกันระหว่างความเก่าแก่กับความทันสมัยนะครับอันนี้ก็ไปติดตามรับชมได้ครับใน YouTube ครับ
1: ค่ะก็เป็นความขัดแย้งที่ลงตัวผสมผสานกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เมื่อมีแขกมาเยือนบ้านเราเราในฐานะเจ้าบ้านที่ดีค่ะก็ต้องดูแลต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดนะคะล่าสุดค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยได้มีการใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจำนวน 5,000 นายที่ขึ้นฝั่งนะคะขณะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยาซึ่งจะดูแลในช่วงในห้วงของวันที่2ถึง6กันยายนนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากยังคงมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะคะเดินทางเข้ามาสมทบด้วยค่ะ
0: นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็เล็งเห็นนะครับบอกว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นการดูแลก็จะต้องเพิ่มความปลอดภัยด้วยนอกจากกำลังพลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในห้วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับจึงได้นำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับมาใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนนบ็อกกิ้งสตรีทนะครับและก็ท่าเรือแหลมบริหายในการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเสียง2ภาษาตลอดการเรียกว่าเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและก็ดูแลความปลอดภัยก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้ใช้กำลังพลสายตรวจในเดินเท้านะคะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวพัทยาใต้ค่ะซึ่งปกติที่มีอยู่แล้วก็ได้มีการเสริมกำลังเพิ่มค่ะรวมไปถึงการเดินตรวจที่ถี่ขึ้นนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและพนักงานเนี่ยหากพบเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาในครั้งนี้ด้วยก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึงทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกันค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับนั่นก็คือที่มีคุณหมอด่าว่าคนไข้นะครับวันนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์นะครับในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญานะครับกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้นะครับบอกว่าใช้สิทธิ30บาทเนี่ยเป็นคนชั้นล่างนะครับตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ก็สร้างความกังวลใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบความรู้สึกนะของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโดยตรงครับ
1: ค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต่อกรณีดังกล่าวสั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีค่ะเพื่อที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภาก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยว

0: ข้องค่ะ
1: สำหรับข้อบังคับของแพทยสภานะครับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็มีกำหนดไว้นะครับใน2ข้อนะครับข้อที่7ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและก็ข้อที่23นะครับได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับจะต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นครับ
0: ค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบไหนนะคะก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้ามาสู่การเป็นนักรบนะครับท่านบอกว่าต้องมาเริ่มที่นี่นะครับนั่นก็คือหน่วยราชการสงครามพิเศษโดยปัจจุบันนี้นะครับกำลังจะเปิดรับสมัครนะครับหลักสูตรเรนเจอร์นะครับก็คือการฝึกจู่โจมรุ่นที่38จำนวน86นายก็ชายไทยนะครับอายุ18ถึง25ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่6มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสูง660ซมขึ้นไปก็ที่สำคัญคือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกหลักสูตรมากกว่าฝึกธรรมดาคร
0: ับ
1: ก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของจังหวัดลพบุรีครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกเช้าวันเสาร์เริ่ม5กันยายนนี้นะครับและนายกรัฐมนตรีเลื่อนนัดกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญและกระทรวงการต่างประเทศนะครับท้วงติงกัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะนัดอีกครั้งเมื่อไรนั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในขณะที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนให้ติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดนะครับเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันที่5กันยายนนี้นะครับเวลา 9:05 นติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรโดยรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบทั้งนี้รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากจะรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้รับทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นทางสถานีโทรทัศน์ NBTMCOT HD และททบ5รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในกลุ่มในการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับชี้ว่ากัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ภายกัมพูชาในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

วัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามวสป.711ลพบุรีเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีแล้วก็เสียงอดิสร693สระบุรีนะคะ2ชั่วโมง3คลื่นนะคะชั่วโมงแรกถ้าเป็นวันศุกร์อย่างนี้ก็711กับ855ค่ะชั่วโมงที่2ก็จะเป็น693กับ855นะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมทั้งคมชัดลึกค่ะวันนี้ก็บ่ายวันศุกร์ที่4กันยายนแล้วนะคะโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนค่ะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะโปรที่1นะคะรวมกันได้ยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดค่ะโปรที่2ซื้อรวมกันนะคะยอดถึง 2,500แถมส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID 1ขวดพร้อมด้วยคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดนะคะแถม2ขวดเลยแล้วก็โปรที่3ก็คือซื้อ4แถม1อันนี้รวมไม่ได้ต้องสินค้าตัวเดียวกันซื้อตัวไหนก็แถมตัวนั้นนะคะก็สอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เนาะกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็สำหรับท่านที่สั่งซื้อสินค้านะคะแบบเก็บเงินปลายทางยังไงก็รับโทรศัพท์ของไปรษณีย์ด้วยนะคะอย่ากลัวจนไม่ได้รับสายนะ เดี๋ยวไปรษณีย์ตีกลับมาแล้วก็โอ้นะแอนก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะคือบางทีไปรษณีย์บอกว่าโทรไปแล้วไม่รับสายนะคะไปรษณีย์คนที่1โทรไปก็ไม่รับสายไปรษณีย์คนที่2โทรให้ก็ไม่รับสายอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงตีกลับให้แอนลูกเดียวแอนก็จะเป็นฝ่ายที่เสียค่าส่งไปเฉยๆนะคะคืออยากส่งให้นะคะแต่ว่าส่งแล้วไปไม่ถึงผู้รับเนี่ยแอนก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะไปรษณีย์เขาก็คือจะให้เขารอแล้วรออีกก็ไม่ได้นะคะเขารอหลายครั้งแล้วเขาก็ขออนุญาตตีกลับนะคะแบบนั้นก็รอรับโทรศัพท์นิดนึงสายแปลกๆถามว่าเรารับได้ไหมรับได้ค่ะรับได้ว่าเขาเป็นใครนะคะเรายังไม่ได้จะต้องไปโดนมิจฉาชีพเดี๋ยวนั้นหรอกมันถ้ามันแปลกก็คือว่าโทรมาแล้วพูดจากับเราแบบทำนองว่าเรามีความผิดอันเนี้ยแน่นอนว่ามิจฉาชีพแต่เขาโทรมาบอกเขาจะของมาส่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มิจฉาชีพมันต้องเป็นเบอร์แปลกเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครแต่รับสักนิดหนึ่งนะคะถ้าจะเก็บเงินปลายทางเนาะก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าตีกลับแล้วแอนก็ไม่กล้าที่จะส่งไปแล้วอะค่ะกลัวว่าจะไม่ถึงนะคะเดี๋ยวแล้วของตีกลับไม่ใช่ว่าพอไม่รับสายปั๊บตีไม่รับของเขาตีกลับมาเลยบางทีมันหลายวันด้วยนะเจ้าหน้าที่บางทีเขารอนะไปรษณีย์บางคนเขาก็ใจดีเขาก็เก็บรอเอาไว้ให้3วัน4วัน5วันอย่างนี้ก็มีนะแต่บางคนเขาไม่อยากเก็บไว้ถ้าไม่รับของเขาคืองานเขาเยอะเขาตีกลับเลยก็มีนะมันมีหลายอย่างด้วยกันแอนก็แจ้งเอาไว้นะคะส่วนแอนก็ยังไงก็ได้ค่ะจะเก็บเงินปลายทางจะโอนได้ทั้งหมดเอาที่คุณสะดวกเพียงแต่ว่าเวลารับของก็รับให้มันเรียบร้อยนะมันจะได้ไม่เป็นปัญหากันนะคะโทรหาแอนที่0819474708แล้วก็ระยะรับของก็อยู่ใน 1-3 วันนะคะสั่งของวันจันทร์นะคะอังคารพุธนะคะพอถึงวันพุธเอ๊ะของยังไม่มาอ่ะวันพฤหัสโทรหาแอนได้แล้วแต่เช้าเลยเดี๋ยวแอนจะได้รีบจัดการให้นะคะบางท่านมาโทรช่วงค่ำๆเนี่ยแอนติดต่อกับไปรษณีย์เขาไม่ได้นะมันต้องเป็นเวลาทำการนะว่าเอ้ยทำไมของมันยังไม่ถึงคนรับคนนี้เขารออยู่อะไรเราก็จะต้องติดต่อกันนะคะเอาเป็นว่าเช้าวันที่4ก็โทรหาแอนได้เลยถ้ามันผิดพลาดตรงแอนก็ขออภัยอย่างแรงและจะรีบแก้ไขให้นะคะ
สำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังแอนด์คอฟฟี่เป็นกาแฟเจนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลกระเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายค่ะส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะกล่องละ165นะคะแล้วก็ขั้นต่ำ4กล่องเนาะซื้อ10แถม1ราคาพิเศษ1ลังพิเศษเนี่ยหมายถึงราคาถูกปกติกว่าปกตินะคะราคาถูกกว่าปกติแล้วก็จัดส่งฟรีแบบ EMS กาแฟมีค่าส่งทั้งหมดยกเว้นสั่งตั้งแต่1ลังเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสอบถามกาแฟกล่องเท่าไหร่165พอคิดเงินเสร็จอ้าวแล้วทำไมมันคิดเกินบอกเป็นค่าส่งอ่ะมีค่าส่งด้วยเหรอแน่อย่างนี้ทุกรอบเลยไม่ไหวนะจ๊ะ นะมีค่าส่งทั้งหมดทุกอย่างในรายการแอนค่ะมีค่าส่งทั้งหมดยกเว้นถ้าคุณสั่งตามโปรโมชั่นเราจะจัดส่งให้ด้วยการเราเนี่ยออกค่าส่งให้มันไม่มีการส่งฟรีทั้งนั้นแหละค่ะที่คุณฟรีเพราะว่าเราออกให้นะแบบนั้นเนาะต้องสั่งตรงตามโปรโมชั่นนิดหนึ่งแล้วเราจะออกค่าส่งให้ต้องบอกอย่างนี้นะอ่ะโอเคนะคะมาที่เรื่องของข่าวค่ะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกดูที่ไทยรัฐกันก่อนไทยรัฐก็มีข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของที่เขายิงกันตลาดโต้รุ่งลพบุรีนะคะเมื่อคืน 3 ทุ่มนะคะรายละเอียดมาแล้วตำรวจ191ลพบุรีได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่ตลาดโต้รุ่งสระแก้วมีคนเจ็บสาหัส2รายพันตำรวจโทเอกวิทย์สารวัตรเวรสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีก็ไปตรวจสอบประชาชนจำนวนมากที่เขามาซื้อของกินนั่งกินกันที่ตลาดโต้รุ่งแตกตื่นวิ่งหลบหนีวิถีกระสุนกันจ้าละวันบริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพบร่างนายเพ็ญภาควัดวันธนาอายุ62ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด4นัดที่หน้าอกชายโครงขวาแขนซ้ายแล้วก็ต้นขาขวานอนจมกองเลือดมีปลอกกระสุนปืน11มม.4นัดตกอยู่ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกและเมียซึ่งให้การกับตำรวจด้วยเสียงละล่ำละลักจับใจความไม่ได้เลยถัดจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ไปเจอร่างในกู้เกียรติหารสืบสินสุขวัย64ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่หน้าผากเลือดไหลนองพื้นปืนตกอยู่1กระบอกปลอกกระสุนอีก5นัดซึ่งทราบว่านายกู้เกียรตินี่แหละเป็นมือปืนที่ไปยิงในเพ็ญภาคและจากการสอบสวนพบว่ามือปืนผู้ก่อเหตุก็ได้เอาปืนกระบอกเดียวกันนั่นแหละจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีความผิดนะคะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุน11มม.ตกอยู่ด้วยจำนวน1ปลอกก็รวบรวมเพื่อเป็นหลักฐานจากการชันสูตรพลิกศพนายกู้เกียรติพบว่าที่เอวเนี่ยยังมีปืน11มม.อีก1กระบอกด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ทำการเคลียร์กระสุนเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะตรวจสอบโดยละเอียดพบมีซองแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มอีก3แม็กโอ้โหแกจะไปบู๊ที่ไหนแกพกมาเต็มที่เลยนะคะเนี่ยนะนางสาวภูนสุขวัย54ปีเมียของนายเพ็ญภาคผู้ตายบอกว่าทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนรักกันมานานหลาย10ปีนะขายของคู่กันใกล้กันมาตลอดแฟนเธอเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ก่อเหตุมีร้านติดกันต่างคนต่างทำมาหากินกันมานานไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันแต่ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อนแล้วก็กลับมาดีกันแต่ระยะหลังได้ข่าวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้สินซึ่งตนก็ไม่เคยทราบมาก่อนถึงปัญหานี้ช่วงเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็นั่งมองในเพ็ญภาคที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สัก15นาทีก็เดินไปจ่อยิงในเพ็ญภาคจนล้มคว่ำท่ามกลางความตื่นตระหนกแล้วก็เสียงหวีดร้องด้วยความตกใจก่อนที่นายกู้เกียรติจะเดินกลับมาที่ร้านตัวเองแล้วก็นั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจไม่เกิน5นาทีก็หยิบปืนขึ้นมาปลิดชีพตัวเองท่ามกลางความตกใจของคนที่อยู่แถวนั้นซึ่งตำรวจคาดว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรักกันนะอาจจะสะสมความแค้นเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่ไม่มีการชำระให้กันซึ่งก็จะได้เชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะก็
เพื่อนรักกันก็เรื่องนึงนะคะเงินทองทองก็เรื่องนึงยิ่งรักกันเนี่ยจะมาไม่ควรที่จะเอาเปรียบกันนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะไม่รู้เหมือนกันใครเป็นหนี้ใครยังไงนะคะแต่ว่าฆ่ากันตายแบบคนงงเลยนะคะตลาดนัดโต้รุ่งอ่ะคิดดูดิผู้คนตั้งเท่าไหร่นะคะกำลังเพลิน enjoy eating กันอยู่เลยทีเดียวเนาะตลาดโต้รุ่งก็อย่างที่บอกผู้จัดการไปทุกวันนะคะมีเมื่อวานไม่ได้ไป เมื่อวานไปกินที่อื่นไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปอยู่เป็นเห็นกับตาตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับร้านกับร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมที่เขาอยู่ใกล้ๆกันนะอ่ะก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งหมดรักก็ฆ่ากันตายลูกเมียก็เศร้าใจเนาะปกติคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งก็ต้องไปติดคุกแต่คนที่จะต้องติดคุกก็ฆ่าตัวตายหนีความผิดไปซะแล้วเหตุผลคาดว่าจะเป็นปมหนี้สินแต่จะใช่หรือไม่ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องของฝนฟ้าช่วงนี้ตกกันลงมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเขาก็ฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งน้ำโขงบึงการล่าสุดทรงตัวแล้วก็พบว่ามีเศษไม้จำนวนมากเลยไหลมาตามน้ำนะคะมีทั้งเศษไม้ที่ดูเป็นเศษไม้จริงๆกับเศษไม้ที่ดูลักษณะเหมือนตัดเป็นท่อนๆ นะคะไม่รู้ว่าไหลมาจากไหนอ่ะไหลรวมกันมาที่น้ำโขงบึงการเนี่ยแหละค่ะทางป้องกันภัยเขาก็แจ้งว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะน้ำโขงบึงการเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะคะคือระดับน้ำโขงที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็หนุนลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงไม่เพียงหนุนลำน้ำสาขาสายหลักทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะยังนำพาเอาพวกเศษไม้เศษวัชพืชไหลมากับสายน้ำลอยเกลื่อนแม่น้ำโขงเลยสร้างอุปสรรคในการเดินเรือโดยสารข้ามฟากของไทยระหว่างเมืองบึงการกับเมืองปากสันแขวงบริคำไซสปป.ลาวซึ่งผู้ประกอบการจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่เขาทำอาชีพประมงหาปลาไม่สามารถที่จะวางตะข่ายแล้วก็วางเบ็ดจับปลาได้นะคะเพราะว่ามากันอื้อเลยค่ะลอยมาเต็มเลยนะคะนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบึงการก็แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำชั่วท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่7โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมดินโคลนถล่มสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติพวกน้ำตกถ้ำลอดเนี่ยเขาให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเอาไว้รองรับผู้อพยพให้เพียงพอเลยทีเดียวนะคะหวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะแถบนั้นวันที่7เอ้ยวันที่4ถึงวันที่7นะคะเท่านั้นเขาบอกยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะพยากรณ์ต่อวันที่8ถึงวันที่10ด้วยต้องระวังกันยาวๆไปเลยทีเดียวนะคะใครจะเดินทางไปจุดนั้นแถบนั้นยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ฟังข่าวกันด้วยเนาะนอกจากนี้นะคะมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากหลายอำเภอในจังหวัดน่านอีกแล้วค่ะให้ระวังกันอีกแล้วน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักเซลบรอดแคสต์นะคะไปที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอปัวนะคะของจังหวัดน่านฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะคะล้นลำน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงได้แล้วให้เคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังไฟดูดนะจ๊ะว่าอย่างนั้นให้ระวังเรื่องของให้ระวังดูแลกลุ่มผู้เปราะบางด้วยถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือก็รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่ด้วยนะคะท
างนู้นทางภาคเหนือเขาก็น่ากลัวนะเพราะว่าไอ้เรื่องดินโคลนถล่มอะไรนี่แหละนะคะคราวที่แล้วก็ถล่มลงมาซะจนเหมือนบ้านไปปลูกอยู่เหมือนบ้านไปปลูกเบียดอยู่กับตีนเขาเลยนะคะเห็นแล้วก็น่ากลัวนี่เอาเตือนอีกแล้วนะคะเตือนอีกแล้วรอบนี้อ่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆในคอลยังอยู่ในคอลัมน์ทั่วไทยนะคะของไทยรัฐค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตือนนะคะเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากในหลายๆจังหวัดค่ะลงไปที่คอลัมน์ในกระแสกันนิดนึงนะคะคอลัมน์ในกระแสเรื่องของราคาทองคำวันนี้ล่าสุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้ล่าสุดก็ถึงช่วงเที่ยง53นาทีเนี่ยที่ผ่านมานะครับปรับครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่9บวกทิศทางบวกไป550บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายออก 69,700 ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,500 บาทถ้าวันนี้คุณเอาทองคำของคุณเส้นละ1บาทไปขายที่ร้านทองคุณจะได้ 69,500 บาทนะคะยังไม่ถึง 70,000 ค่ะนะดิ่งลงไปเยอะนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะส่วนคอลัมน์ในกระแสก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะจะมีภาพข่าวของครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวคนึงสุขเกษมนะคะซึ่งได้ยกที่ดินย่านบางขุนเทียนนะคะสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ค่ะสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่สาขาบางขุนเทียนนะคะก็เขาไปทำพิธีบวงสรวงกันค่ะโดยครอบครัวคนึงสุขเกษมนะคะยกให้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่มีข้อแม้อะไรใดๆทั้งสิ้น90ไร่มูลค่า 1,000 กว่าล้านค่ะมูลค่า 1,000 กว่าล้านนะคะก็ Facebook เพจสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความพิธีบวงสรวงพื้นที่ก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่เมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นทางการพื้นที่แห่งนี้นะคะเกิดจากคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมและครอบครัวบริจาคที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรองรับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นยกระดับการศึกษาการวิจัยและวิชาการให้ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลตลอดจนสามารถรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในระยะยาวค่ะครอบครัวคนึงสุขเกษมบริจาคเพื่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่เนื้อที่90ไร่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะก็บวงสรวงกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สำหรับตัวของคุณอุไรศรีนะคะเป็นสตรีชราสูงอายุนะคะก็ท่านก็มาพร้อมกับรถวีลแชร์นะคะไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นแบบประมุขของครอบครัวเนาะสูงวัยนะคะแล้วก็หน้าตาใจดีนะคะบริจาคพันกว่าล้านค่ะยกให้เลย90ไร่โดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะคะก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็รองรับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คนเป็นมะเร็งก็เยอะละค่ะนะคะ พอถึงวัยก็เอาแล้วนะคะใจคอหายหดนะคะไม่ได้ไม่ดีช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรมันอักเสบยังไงอุ้ยตายกลัวเป็นมะเร็งแล้วก็บางท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอย่างเพื่อนแอนเนี่ยในวัยแอนนี่แหละ เพื่อนแอนก็จากไปด้วยมะเร็งก็หลายรายแล้วนะคะก็ยังนึกแหมนะมันอยู่ใกล้ชิดเราเหลือเกินนะคะพอถึงวัยหนึ่งก็เอาเข้าแล้วนะมันมาเยี่ยมอีกแล้ว ถ้าเราแข็งแรงดีแล้วก็ไป
ไปพ้นชิวๆฉันไม่ต้อนรับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงนี่สินะคะเดี๋ยวมันแวะนะเราไม่อยากให้แวะมันดื้อดันทุรังจะแวะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะแข็งแรงไว้ก่อนเป็นต่อค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆก็ยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะในคอลัมน์ทั่วไทยมีอะไรเพิ่มเติมคอลัมน์ทั่วไทยไม่มีอะไรเพิ่มเติมคอลัมน์ในกระแสก็ไม่มีเพิ่มเติมเช่นกันนะคะมีแต่ที่นำเสนอไปแล้วเนาะแต่มีอีกนิดนึงแหมหลายๆคนคงจะได้เห็นแหละนะโอ้สวัสดีค่ะหรือเปล่า พุ่งติดเทรนด์ลิซ่าปล่อยเพลงใหม่จัดเต็มซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะก็เมื่อเช้าแอนก็ได้ดูในรายการของคุณสรยุทธ์นะคะลิซ่าปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดค่ะออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันทั่วโลกสอดแทรกอัตลักษณ์เสน่ห์สถานที่บรรยากาศแบบไทยแบบครบทุกมิติโดยสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบจัดเต็มจนกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้แฮชแท็กสวัสดีค่ะพุ่งติดเทรนด์เลยนะคะก็เห็นแต่ละชุดของลิซ่านะมีชุดที่ออกแบบคล้ายๆแบบชุดมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนใส่กางเกงมวยไทยลีลามวยไทยก็เท่าที่เห็นนะแอนก็ดูไม่ถนัดคืออะไรสักอย่างทำให้ตั้งหน้าตั้งตาดูไม่ได้แต่ว่ามองไปแวบๆเนี่ยเห็นละนะสวยอะและที่สำคัญคือโอ้ยนะสวยหุ่นดีเพอร์เฟกต์มากๆเต้นเก่งพริ้วแข็งแรงเหลือเกินนะคะลิซ่านะแต่ละชุดแต่ละชุดนะโดยเฉพาะชุดสีแดงที่เหมือนกับใส่กางเกงมวยเท่มากๆเลยทีเดียวอ่ะนะคะลิซ่านะคะและลิสามโนบาลนะคะศิลปินระดับโลกค่ะตอนนี้ของไทยเราเนี่ยนะแนวเนี้ยนะคะทั้งลิซ่านะคะทั้งมิลลินะคะแล้วก็ยังจะมีน้องเนเน่อีกนะคะสาวๆทั้งนั้นเลยนะคะแบมแบมเงี้ยนะเขาน่ารักนะคะดูกันไปนะคะคนไทยทั้งนั้นส่วนภาพข่าวอื่นๆไปกันที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์อาชญากรรมค่ะอะไรกันอีกดูสิคะเนี่ยหนุ่มสิงคโปร์ค่ะหนีคดีมาซุกไทยแล้วสั่งสารพิษสารประกอบระเบิดมาบานเหลืออ้างว่าจะเอาไว้ปลิดชีพตัวเองมันจะยากลำบากอะไรขนาดนั้นเนี่ยต้องสั่งของพวกนี้มาด้วยนะคะตำรวจเขาก็ให้ความสำคัญกับเบาะแสการร้องเรียนยาเสพติดของประชาชนที่สร้างความเดือดร้อนอย่างจริงจังนะคะล่าสุดพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้เปิดปฏิบัติการสืบสวนติดตามจับกุมนายโจเอลอองเซิงยงอายุ40ปีเป็นชาวสิงคโปร์ไปจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพในพื้นที่รับผิดชอบของสน.หลัก2พร้อมของกลางเป็นไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วพบหลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่มูลค่า 18,000 บาทสารเคมีเอาไว้ประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายพวกดินประสิวอีกครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สารละลายแอมโมเนียกรดไนตริกบอแร็กซ์นะคะและอุปกรณ์จุดชนวนอีก2ชิ้นจากการประสานข้อมูลกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์นายโจเอลเนี่ยเป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังที่มีหมายจับติดตัวในสิงคโปร์แล้วก็มีประวัติการทำความผิดสะสมทั้งยาเสพติดทั้งคดีอาญาอุกชะกันเยอะแยะมากมายเป็นบุคคลอันตรายที่มีพฤติการกระทำผิดซ้ำซากและเป็นภัยต่อความมั่นคงเบื้องต้นโดนแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาไอซ์เอาไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
โดยที่ใบอนุญาตเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วส่วนข้อหาที่เกี่ยวกับการตระเตรียมวัตถุระเบิดการสั่งสารอันตรายกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจพิสูจน์เพื่อแจ้งข้อหาความผิดเพิ่มเติมกันต่อไปการจับกุมครั้งนี้ก็คือว่าเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมเนี่ยสายด่วนปปส.1386ได้รับแจ้งเบาะแสมาว่าชาวสิงคโปร์คนหนึ่งก็คือนายโจเอลเนี่ยหลบหนีคดีมากบดานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีพฤติกรรมเสพยาไอซ์แล้วก็คุ้มคลั่งลงมือกระทำด้วยความรุนแรงทำร้ายร่างกายหน่วงเหนี่ยวกักขังลักษณะเหมือนพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งเนี่ยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีเขาก็นำกำลังตำรวจแกะรอยอยู่3เดือนกว่าเพราะว่าตัวตนของนายโจเอลเนี่ยค่อนข้างลึกลับจนกระทั่งมีการประสานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์บอกว่านายโจเอลเนี่ยคือฆาตกรนะคะขออภัยคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังพิเศษหลังได้ก่อเหตุอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวในสิงคโปร์แฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยเกือบ3ปีมาในคราบนักศึกษาเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพลแต่ชุดสืบสวนได้เบาะแสเล็กน้อยว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองจากนั้นชุดสืบเขาก็แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวย่านกลางเมืองอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ไปเจอสาวเอนเตอร์เทนรายหนึ่งพูดคุยจนทราบว่ารู้จักนายโจเอลบอกว่านายโจเอลชอบใช้ความรุนแรงกับเธอจนเส้นเลือดในตาแตกแล้วก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งตัดพ้อแล้วก็ชวนให้เธอเนี่ยปลิดชีพไปพร้อมๆกันแล้วก็ยังเคยข่มขู่ว่าจะทำร้ายเธอด้วยมีดที่น่ากลัวที่สุดคือวางแผนเอายาพิษเนี่ยจะเอาไปใส่ในแท้งน้ำหวังจะใช้สังหารหมู่จากนั้นก็มีการสืบสวนลึกลงไปจนพบหลักฐานว่านายโจเอลสั่งซื้อยาพิษเพื่อใช้สังหารหมู่แรงกว่ามอร์ฟีนถึง10,000เท่าสั่งซื้อมาตั้ง20กรัมและยาที่ใช้ในการการุญยฆาตสัตว์หรือการประหารชีวิตอีก10กรัมจากดาร์กเว็บพร้อมกับการชำระเงินอย่างเรียบร้อยตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวเนี่ยสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากถ้าหากว่าลงมือจริงก็เลยได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีแล้วพอเมื่อวานเนี่ยวันที่3นะคะนครบาลแล้วก็สตม.เขาก็บุกเข้าคอนโดหรูย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนที่จะบุกชาร์จห้องของนายโจเอลตรวจค้นเจอยาไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพอีกหลายอย่างและจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ก็พบข้อมูลการติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดเพื่อใช้สังหารหมู่แล้วก็เจอสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายอีกหลายรายการพร้อมกับอุปกรณ์จุดชนวนอีก2ชิ้นหลังจับกลุ่มพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาซักถามขยายผลด้วยตนเองก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.หลัก2ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยนะคะนายโจเอลก็ให้การรับสารภาพว่าเดิมเนี่ยอยู่สิงคโปร์ถูกจับดำเนินคดียาเสพติดมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ติดคุก1ปีครั้งที่2ติดคุก3ปีครั้งที่3ติดคุก5ปีนะคะ3ครั้งนี่ก็ติดคุกเข้าไป5 8 9ปีเข้าไปแล้วนะ3ครั้งติดคุกไปแล้ว9ปีแล้วก็ถูกเฆี่ยนอีก3ทีเมื่อปี67ก็ทำความผิดอีกครั้งแต่ทีเนี้ยหนีออกมานอกประเทศแล้วก็เลยหนีมาประเทศไทยสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่กลับสิงคโปร์อีกแล้วถ้ากลับไปก็ขอตายดีกว่าหลังจากหนีมาอยู่ประเทศไทยก็ขายทรัพย์สินที่สิงคโปร์ได้เงินมาประมาณ5ล้านแต่ว่าถูกเพื่อนประเทศเดียวกันเนี่ยชาวสิงคโปร์ด้วยกันหลอกเอาไปครึ่งหนึ่งทำให้เกิดอาการเครียดแล้วก็คุ้มคลั่งเพราะว่าแฟนสาวคนปัจจุบันก็ชอบออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่กลับบ้านทำให้รู้สึกว่าไม่อยากอยู่และส่วนสารพิษที่สั่งมาหวังจะปลิดชีพตัวเองแต่ที่สั่งเยอะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ผลพร้อมกับขอร้องว่าขอตายในประเทศไทยไม่อยากถูกส่งตัวกลับไปสิงคโปร์แล้วนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโฆษกตำรวจด้วยก็บอกว่าจากพยานหลักฐานแล้วก็แผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของโจเอลมีการเตรียมเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรง
หากเราก้าวพลาดช้าไปอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงก็ได้แนวทางสืบสวนเป็นเรื่องสติแตกจากอาการเสพยายังไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องการก่อการร้ายได้ข้อมูลมาจากสิงคโปร์ที่ทำให้เราทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คืออาชญากรยาเสพติดระดับเฝ้าระวังพิเศษสำหรับสารประกอบวัตถุระเบิดผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสารเคมีที่ตรวจพบยังไม่มีเพียงพอที่จะทำเป็นระเบิดสังหารได้โดยได้ส่งสารเคมีหลายชนิดเข้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานไปแล้วรอผลตรวจสอบสุดท้ายขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนี่หวาดเสียวเลยเนาะจะฆ่าหมู่นะคะจะวางยาฆ่าหมู่แล้วก็ไอที่สั่งมานะโอ้โหอะไรเนี่ยยาพิษที่ใช้สังหารหมู่ฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนหมื่นเท่า20กรัมแล้วก็ยาที่ใช้ในการการุณยฆาตสัตว์หรือการประหารชีวิตอีก10กรัมมาจากดาร์กเว็บและไอ้ดาร์กเว็บนี่อยู่ที่ไหนนะคะขายของพวกนี้นี่อันตรายจริงๆเนาะใครจะคงจะไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยอะเนาะใครจะสั่งก็ได้อะไรอย่างนี้เหรอน่ากลัวน่ากลัวทั้งไอ้คนสั่งทั้งคนขายเลยนะคะแบบนี้เนาะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนาะปฏิบัติภารกิจอย่างปลอดภัยแล้วก็สำเร็จลุล่วงนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพอพูดถึงตำรวจแล้วก็แหมนะเป็นให้เธอแล้วทุกอย่างจริงๆนะคะตำรวจไทยเมื่อคืนนี้ตีสามค่ะ10ตำรวจโทธนกฤตอิ่มคงกับ10ตำรวจโทภัทรพงษ์อิ่มแย้มเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.รัตนาธิเบศรนนทบุรีได้รับแจ้งบอกว่ามีประชาชนขอความช่วยเหลือเหตุเกิดที่หอพักแห่งหนึ่งที่หมู่8ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีหลังรับแจ้งทั้ง2นายก็รีบไปทันทีไปเจอนางสาวเอค่ะเจ้าของห้องแจ้งว่ามีจิ้งจกหลุดเข้ามาในห้องพักขอให้ตำรวจช่วยจับให้หน่อยหลังตำรวจรู้วัตถุประสงค์ปั๊บก็เดินขึ้นไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าของห้องแล้วก็ผู้ดูแลห้องเพื่อค้นหาจิ้งจกตำรวจก็หาตามซอกตามซอยจุดที่คิดว่าจิ้งจกหลบซ่อนหาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงไม่เจอจิ้งจกตำรวจก็เลยแจ้งว่าตอนนี้ดึกแล้วการค้นหาอาจจะส่งเสียงดังรบกวนข้างห้องได้ถ้าเจออีกครั้งให้ลงไปแจ้งผู้ดูแลหอพักให้ช่วยจับให้นะคะพันตำรวจเอกพฤทธผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรก็บอกว่าศูนย์วิทยุโรงพักได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือตำรวจสายตรวจก็ต้องช่วยทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยยังไงช่วยเหลือหมดตำรวจต้องมองก่อนว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ถึงได้ขอความช่วยเหลือมาตำรวจทำให้ได้อย่างเคสเนี้ยบางคนอาจจะมองแค่ว่ามันเป็นเรื่องแค่จับจิ้งจกแต่ว่าต้องให้คำนึงว่าผู้เสียหายเนี่ยขออภัยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขากลัวจริงๆนึกถึงว่าคนที่กลัวก็คือกลัวนะคะแล้วเขาจะไปขอให้บุคคลอื่นมาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจคนที่เขาไว้ใจก็คือตำรวจนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องแจ้งตำรวจตำรวจก็ต้องไปช่วยนะคะตำรวจได้รับแจ้งก็ต้องไปช่วยบอกก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุยังโทรศัพท์มาแจ้งตำรวจให้ไปเปลี่ยนช่องทีวีให้เราก็ไปนะคะพอไปถึงก็อ้าวที่เปิดทีวีไม่ได้เพราะว่าฐานรีโมทหมดตำรวจก็แก้ไขหาฐานมาเปลี่ยนให้นะคะอย่างบางคนกลัวสัตว์มีพิษแม้กระทั่งกลัวจิ้งจกนะคะบอกถ้าประชาชนขอความช่วยเหลือกับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักหรือว่าไม่ไว้ใจคนแถวนั้นมันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นให้เขาแจ้งตำรวจดีกว่าตำรวจพร้อมทำให้ทุกอย่างดึกขนาดไหนตำรวจก็ไปนะคะเพราะว่าตำรวจเข้าเวรยังไม่หลับมีอะไรโทรเลย191ประชาชนเขารู้กันหมดทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะเนาะจริงนะเออดึกดื่นแล้วอย่างเงี้ยนะเกิดกลัวอะไรขึ้นมาจะไปขอความช่วยเหลือข้างห้องใดๆเขาอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์น่ะเขาจะกล้าเหรอเขาก็ไม่ไว้ใจนะคะคนที่เขาไว้ใจที่สุดก็ต้องเป็นตำรวจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรแจ้งตำรวจเอาไว้ก่อนแล้วตำรวจก็มาน่ารักที่สุดนะคะ
เมื่อมีเหตุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอให้แจ้งตำรวจก่อนอย่าไปขอร้องคนอื่นที่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะท่านก็บอกแบบนี้ตำรวจเราทำได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราทำไม่ได้จะมีเครือข่ายอื่นไปช่วยเหลือแล้วก็ขอชื่นชมสายตรวจที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยจิ้งจกเข้าห้องก็ตามอันนี้พูดไม่ได้นะคะว่ากะอีแค่จิ้งจกเพราะคนที่กลัวน่ะมีนะคะกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกนะคะกลัวไอ้นั่นไอ้นี่คือแต่ละคนต่างกันไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พฤติกรรมเวลากลัวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนกลัวก็สติแตกอย่างแอนเจออะไรที่แอนกลัวเนี่ยแอนกระทืบก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นปฏิกิริยาแบบนั้นเลยพอเห็นปั๊บกลัวปุ๊บกลัวว่ามันจะมาพุ่งใส่เราปัวเลยแอนเหยียบก่อนเลยค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ฟาดมับก่อนแล้วไวๆนะแอนเนี่ยแอนยังงงตัวเองบางทีไปทำมันทำไมก็แบบแอนกลัวในจังหวะนั้นอะแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วแอนคว้าอะไรแอนมับทันทีทันใดเลยถ้าไม่มีปั๊บเหยียบเลยอะไรเงี้ยไวขึ้นมาเฉียวของที่ไม่ชอบอะกลัวเชื้อโรคนะคะกลัวว่ามันจะไปหลุดหนีไปทันแล้วมันก็จะไปนั่นนู่นอะไรเงี้ยแมงสาบเนี่ยแอนค่อนข้างจะคือจะไม่ชอบเลยเพราะว่าเคยอ่านดูมันเชื้อโรคสุดๆอ่ะมันอันตรายมากแมลงวงแมลงวันอะไรเงี้ยตบแหลก นะไอ้ของที่กลัวแต่ไอ้ของที่แบบว่าไม่ค่อยได้ไม่กลัวอะไรเงี้ยแอนก็จะเฉยๆนะคะอย่างเช่นตุ๊กแกอย่างเงี้ยคือแอนไม่กลัวแมงมุมจิ้งจกอะไรพวกนี้แอนไม่กลัวเลยแอนกลัวไอสัตว์ที่เป็นเชื้อโรคพวกแมลงสาบนะคะแมลงวันนะคะแล้วก็หนูหนูบ้านเนี้ยหนูท่ออย่างเงี้ยนะจะไม่ชอบเลยแต่ว่าหนูเนี่ยลูกสาวแอนจัดการให้หมดแล้วนะลูกสาวหล่อของแอนน่ะพี่จี้เก็บเรียบดีจังเลยนะยายบอกแหมจี้ๆมาอยู่กับยายนี่โอ้ยสบายใจนะไม่ต้องกังวลเรื่องหนงเรื่องหนูอะไรใดๆจี้มันเก็บเรียบดีจริงๆได้รับคำชื่นชมจากยายชมอย่างเดียวแหละยายชมเรื่องเดียวเรื่องกำจัดหนูแต่เมื่อก่อนที่จี้ๆจะมาอยู่เนี่ยบ้านแอนมีนะคะแล้วมันแอบมันคลอดลูกเก่งมากเดี๋ยวก็เจอแอนนี่โอ้โหขนลุกเลยนะคะพี่เดฟเขาก็ช่วยกำจัดได้บ้างแต่แอนก็ไม่อยากให้พี่เดฟกำจัดเพราะว่าไล่ล่ากันมากเกินพี่เดฟก็ไม่ไวเท่าหนูนะแต่ก็เคยจับได้พอจับได้เสร็จก็เอามาดิพี่เดฟมาล้างปากอย่างเลยฉีดน้ำล้างปากเลยนะคะพี่จี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าพี่จี้เขาก็สัญชาตญาณเขามันเป็นแบบนั้นน่ะเนาะก็เช็ดหน้าทำความสะอาดให้บ้างแต่ถ้าเป็นพี่เดฟเพราะว่าพี่เดฟเขามักจะชอบมาเลียตัวเราด้วยไงเลียมือเลียไม้อะไรอย่างเงี้ยแอนก็ขนลุกละก็นะชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ใช่เขาคิดถูกเนาะเป็นอะไรขึ้นมากลางดึกจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ใครก็ไม่รู้ว่าจะให้เข้ามาเนี่ยคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตำรวจดีกว่าตำรวจพร้อมน่ารักมากๆนะคะอ่ะสำหรับข่าวนี้นะเราก็ยิ้มออกเลยทีเดียวส่วนที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็มีข่าวความคืบหน้ากรมอุทยานมาอีกแล้วนะคะสั่งคุมเข้มคาเฟ่สิงโตยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดห้ามอุ้มห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนแล้วก็ทั้งของลูกสิงโตด้วยนะคะถ้าพบนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎนะคะก็จริงๆไอ้พวกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเนี่ยมันเป็นตัวสร้างปัญหาจริงๆนะคะก็คือแล้วใช้คำว่ากัดหน้าซึ่งคนที่เขาคุมคาเฟ่อยู่เขาบอกไม่ได้กัดนะคือเอาหน้าไปแนบแล้วลูกสิงโตหันมาเนี่ยอ้าปากเนี่ยมันก็เลยถากไปนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้กัดอะไรด้วยคือเหมือนเด็กอ้าปากแมวนะหันมาใกล้เขาเกินแล้วเขาหันควับมาด้วยความตกใจเขายังเป็นเบบี้อยู่เลยนะคะหน้าก็เป็นรอยนิดนึงไม่ใช่นึกถึงคำว่ากัดง่ำเข้าไปแบบนั้นแค่เป็นรอยขวนๆเขาก็พาไปฉีดยูกฉีดยานะคะแล้วก็คืนเงินให้แถมยังจ่ายชดเชยไปอีก 4,000 อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะ
ก็บอกว่าได้ลงไปตรวจสอบนะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็สั่งยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดห้ามจับห้ามสัมผัสลูกสิงโตโดยเด็ดขาดแล้วก็ออกหนังสือตักเตือนทางร้านถ่าย

0: นะโตขึ้นอีกเรื่องนึงมาต่อกันที่ต่อกันที่เดี๋ยวต้องไปช่วงหน้าแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยหมดเวลาแล้วนะคะทางตอนเนี้ยเวลาในรายการใกล้จะหมดเดี๋ยวใครฟัง855ก็ฟังต่อใครฟัง711ก็หมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่งไปที่693เสียงอดิสรนะคะฟังแอนข่าวบ่ายช่วงที่2ไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเร็วๆนี้จะไปที่ตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองอ่างทองนะคะเอารองพื้นไปส่งนาข้าวค่ะใครอยากจะได้นะคะทางผ่านและใกล้เคียงก็แจ้งประกันได้เลยส่วนป้าที่สั่งมาเนี่ยเขาบอกอยากลดต้นทุนมั่งประกันบอกได้เลยดีเลยนะคะอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะต้นทุนต่ำทำไม่ยากผลผลิตเกินคาดนะติดต่อประกันได้เลยทุกทั่วไทยนะคะทั่วไทยนะจะมารับเองขนส่งเอกชนก็ได้นะคะเก็บปลายทางอะไรก็ได้แจ้งมา0806264419และ0879934626นะคะเดี๋ยวสักครู่มาฟังข่าวกันต่อค่ะมีอีกหลายๆข่าวเลยนะคะที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันค่ะฟังสปอร์ตแป๊บ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ของใครชายใดชม
6: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น สนใจติดต่อ086 96

0: 696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
2: 0813 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
5: ทำที่เพื่อลด300เพื่อคุณ
6: นายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าหลังถูกฝ่ายค้านตำหนิใช้งบล้มเหลวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกระบุว่าฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าซึ่งงบทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะใช้อะไรก็ได้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขออย่าไปถามอะไรแบบนั้นคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันเพราะกลไกรัฐสภามีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้แม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และ152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนบัวแก้วสิริกิติ์สถิตในใจราษฎร์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
8: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกบัวถือเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบลวดลายจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อสื่อถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยออกมาเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเปรียบดังความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศประกอบลายกลวยเชิงที่แทรกดอกบัวทั้งด้านข้างและด้านบนสลับกับเทพนางฟ้าโดยการออกแบบลายเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่งเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะร้อยเรียงลายดอกไม้สากลและดอกไม้ไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ประดับร่วมกับลายดอกบัวเช่นลายดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินกฤตยารอดรัตนาทูลเรียบเรียง
9: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
4: ขายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
10: 0894780889
4: มิโน่ลาย07เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
11: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
4: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
11: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
4: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
11: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
4: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
11: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
4: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
10: 0894780889
4: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
11: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
10: 0894780889
11: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โซมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ไลน์07
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นนะคะทางวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะสุขงามทักทายคุณผู้ฟังยามบ่ายๆเช่นเคยวันนี้อากาศแจ่มใสเ นี่ยคุณผู้ฟังเนาะหลากหลายพื้นที่นะคะในเรื่องราวของอากาศมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีเรื่องราวของสิ่งดีๆในรายการของเรามานะคะพูดคุยกันกับคุณเจ้าไก่แล้วก็นะคะในเรื่องราวของเกษตรกรนะที่สั่งซื้อบรูมิโนไลน์07นะคะดินฟินแล้วก็Impact ไปใช้ด้วยนะคะ0894780889ปรึกษาในเรื่องราวของบรูมิโนไลน์07แล้วนะคะ Impact นะคะลามูดฝักเขียวนะคะพร้อมด้วยในเรื่องราวของคาเลนนะคุณผู้ฟังลืมไม่ได้เลยใครที่เกี่ยวข้าวแล้วนะคะไม่ต้องจุดฟืนจุดฟางเอาคาเลนไปแช่ย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องราวของสึนามิค่ะคุณผู้ฟังค่ะสึนามินะคะที่หลายท่านหลายคนแหมตอนนี้กำลังแบบสั่งซื้อกันแบบนะคะหนาแน่นเพราะว่าอะไรช่วงนี้อากาศมีการปรับเปลี่ยนฟ้าฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแดดร้อนบ้างนะคะเกิดเจอในเรื่องราวของปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังนะสึนามินะคะช่วยแก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ0894780889ย้ำอีกรอบหนึ่งจดทันไหมคะมีหลายท่านหลายคนบอกว่าอุ้ยจดไม่ค่อยจะทันนะสุกัญญาบอกไว้ไว้0894780889เบอร์นี้ย้ำเลยนะคะยาฆ่านอนยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพี้ยฆ่ารายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเกษตรเรามีครบเลยเพราะฉะนั้นปรึกษาพูดคุยกันได้ในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ที่สุกัญญาให้ไว้เมื่อสักครู่นะ
2: ยาลิเกเยอะแยะไปหมดจับกำจัดไม่ได้พูดคุยกันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะตัวน้อนตัวด้วงนะคุณผู้ฟังคะพูดคุยกันได้ในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่มารบกวนพืชของคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้ลองใช้กันดูกับบรูมิโนไลน์07เป็นอาหารเสริมพืชนะคะเสริมได้ตั้งแต่ดินนะคะดูแลตั้งแต่รากนะคะแล้วยาวมาจนถึงในเรื่องราวของการผลิตดอกออกผลในเรื่องราวของผลผลิตด้วยราคากำลังจากตลาดซีมุ่งมุ่งค่ะสุกัญญาเอามาฝากทุกๆวันนะคะเน้นย้ำนิดนึงค่ะกับเบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ฟังค่ะสอบถามพูดคุยกับคุณเจ้าไก่0894780889เบอร์โทรนี้ย้ำนะคะในเรื่องราวของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่ได้โดยตรงนะคะในเรื่องราวของการเกษตรวันนี้ค่ะนะคะเห็นคุณเจ้าไก่บอกสุกัญญาว่าโอ้โหนะคะมีเกษตรกรท่านหนึ่งใช้บรูมิโนไลน์07แล้วใช้ดีอยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังกันดูสุกัญญาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอจะอยู่จังหวัดไหนไม่แน่ใจแต่ว่าใช้ผลผลิตแล้วดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์บรูมิโนไลน์07กันมาด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นทางวสป.711เหมือนเดิมนะครับเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาดีๆนะคุณสุกัญญาบ
1: ่
3: ายสองกำลังเริ่มทำงานครับ
1: ใช่บางคนพักกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็พักผ่อนตื่นมาทำงานกันแล้วก็ฟังรายการกันด้วย
3: ใช่ครับบางคนก็ยังหลับอยู
1: ่เออเราก็ปลุกให้ตื่นมาฟังห้ามนอน
3: อ่ะนอนห้ามนอนใช่ไหมตื่นตื่นตื่น มีเรื่องแล้ว
2: โอ้มีเรื่องแล้วและได้วันนี้ได้ข่าวดีบอกว่าโอ้โหจะมีเกษตรกรที่เขาใช้บูมิโนใช้ดีแล้วเขาอยากบอกต่อใช่ไหมวันนี้
3: ใช่ใช่ใช่เป็นอยู่ที่อ่างทองครับ
2: โอ้ใกล้ใกล้
3: ครับเดี๋ยวโทรติดต่อคุยกันเลยดีกว่า
2: เออเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะคุณผู้ฟังเอ้ยคุณเจ้าไก่ไม่บอกสุกัญญาด้วยนะคะว่าเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเดี๋ยวรอคุณเจ้าไก่ติดต่อด้วยนะคะเสียงออนแอร์พูดคุยกันโทรศัพท์สายนี้เบอร์นี้โทรไปหาใครรับสายด้วยนะจ๊ะเกษตรกรค่ะอ่างทองอ่างทองใช้ดีและอยากบอกต่อนะคะ0894780889สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: ป้าสมจิตนะครับ
2: สาวสวยป้าสมจิตสวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้าคุยกับลุงก๊อกเลยนะจ๊ะ
2: อ้าวอยู่ป้าป้าจะไปไหนอ่ะ
4: ฮะลุงก๊อกคุยได้ป้าไปคุย
3: อ่ะโอเคครับคุยกับลุงก็ค
5: ุ
3: ยก
5: ับครับ
3: ครับสวัสดีครับครับ
2: สว
5: ั
2: สดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ลุงก๊อกเหรอครับ
5: ครับ
3: ลุงก๊อกอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรครับ
5: อ๋อผมอยู่อำเภอวิเศษชาญตำบลเต่าร้องไห้อำเภอวิเศษชาญกำลัง
3: อ๋อครับเต่าร้องไห้ใช่ไหมครับ
5: เต่าร้องไห
2: ้
3: อ๋อเต่าร้องไห้เต่าร้องไห้ครับ
2: เจ้าไก่
5: เต่าร้องไห้
2: เต่าที
3: ่
2: ไหน
3: ทำไมอ่ะทำไมสาวร้องไห้อ่ะลุงก๊อกไปทำอะไร
5: ครับคือว่าเมื่อก่อนนี้ยังไงกับผมก็ไม่รู้เพราะว่าตำบลเต่าร้องไห้อำเภอวิเศษเนี่ย
3: ครับครับเป็นอยู่ที่อ่างทองเนาะครับ
5: อยู่ที่อ่างทองครับ
3: ครับลุงก๊อกเอาไปใช้กับอะไรบูมิโนอะไรสินเทศครับ
5: ตอนแรกเลยน่ะพอฟังวิทยุของปลูกง่ายขัดเป็นแล้วผมก็สั่งมะระมาปลูกมะระเองกับป้องทดลองดูน่ะมะระ500กว่าต้นเนี่ยมันเป็นไวรัสแค่10ต้นนี่ก็ฉีดแล้วฉีดตั้งแต่เล็กไปเลยน่ะผ่านละดีหลายสุด7อ่ะเก่ง
3: ครับปกติเคยทำมะระมั้ยลุงก๊อก
5: เคยทำแล้วมันควรจะเป็นไวรัสไงมะระ
3: อ๋อก็คือ
5: เคยทำลูกเราเป็นโลนะมะระใหญ่มะระจีนอ่ะ
3: ครับตอนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันเป็นไวรัสเยอะใช่ไหมทั้งน
5: ั้
3: น
5: มันเป็นไวรัสยอดแข้งยอดบ้านอ่ะ
3: ครับแต่พอใช้แล้วมันเป็นน้อยลงเยอะโอ้500ต้นเป็นเยอะต้นเองครับ
5: คือว่ามันก็ผ่านอ่ะ500กว่าต้นอ่ะกระป๋องมันก็มี500กว่าเม็ดนะ
3: ใช่ประมาณ500เม็ดอ่ะตีว่า500เม็ดอ่ะ
5: นั่นแหละแต่ก็ได้เยอะแล้วแต่ผมก็รีบเพราะว่าร่องที่ผมปลูกผักเนี่ยมัน20ปีมันนั้นแล้วผมก็เลาะออกเนี่ยต้องจะปลูกใหม
3: ่ครับ
5: แล้วก็ปลูกถั่วได้3อาทิตย์ปลูกแตงแต่ต้องฉีดตั้งแต่เล็กไวรัสพอไอ้การไวรัสได้เลยด้วยฉีดทูบิโนมาตลอดเลยนะเนี่ยตอนนี้กำลังช่วยมากเลยและคะแนนเยอะจับไม่ไหวเลยล่ะมันต้องทุกข้อเลยนะคะแนนอ่ะที่ฉีดไวรัสนะ
3: ครับครับผม
5: แล้วก็เจ้าไก่ก็บอกกับผมว่ามันไม่บ้าไปนี่ถั่วก็ดีแล้วแตงก็กำลังดีแตงน่ะได้2อาทิตย์แล้วที่ปลูกใหม่น่ะ
3: ครับผม
5: นี่มันยังไม่หมดหรอกแต่นี่สั่งมาแล้วน่ะทีแรกสั่งมา3ชุดแล้วลูกชายเอาไปฉีดข้าวชุด1แล้วผมก็เอาไปใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในชุด1กำลังฉีดอยู
3: ่
5: แต่ที่ไปฉีดข้าวน่ะประทับใจมากถือว่า8ไร่ได้10เฟียนน่ะ
3: โอ้คุณสุกัญญา
2: ค
3: ่ะได้ยินลุงก๊อกบอกไหมประทับใจมากแล้วปกติมันได้ไม่ถึงเหรอลุงก๊อก
5: ใช้ก็คือมันได้แค่8ไง8ไร่ก็8เฟียนย่อนนิดหน่อยอย่างเงี้ย
3: อ๋อ
5: ช่วงนี้
3: ครับ
5: ใช้ตัวอื่นก็ใช้แต่ก็ทำให้ก็ดีแต่ก็อยากจะใช้ให้คนมาใช้ตัวนี้เพราะหลายคนเจ็บเนี่ยการไวรัสได้พริกนี่ไม่เป็นเลยนะปลูกหลายอย่างนะปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกถั่วปลูกบัวปลูกแตงฟ้าทำมา20ปีแล้ว
3: ครับ
2: แสดงว่าคุณลุงใช้มานานแล้วเน
5: า
2: ะ
5: ใช้มานานแล้วแล้วก็ทำจนว่ารู้แล้วใครๆก็มาท้าว่าโรคนี้ใช้อะไรแต่คุณเจ้าไก่ก็บอกมาผมมาแพ้ตัวลายแดงลายข้าวอะที่เขาบอกที่สั่งมาน่ะตัวนั้นเก่งมากนะที่ให้มาน่ะ
3: ตัว
5: ที่บอกชื่อมาน่ะ
3: อามิทา
5: สไปพี่ดาเบนน่ะไปพี่ดาเบนน่ะ
3: พี่ดาเบน
5: ดาไปเลย
3: ครับ
5: แต่ตัวนี้เราไม่เห็นตัวไหมแก้ไม่ได้เมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วก็ให้หมดแล้วพอใช้ครบหมดแล้วเนี่ยก็ผ่านแล้ว
3: ก็แสดงว่านำข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ได้ผลดี
5: ประยุกต์ใช้ใช่
3: ครับ
5: ถูกต้องทำเกษตรเนี่ยไม่จนถ้าทำแล้วยิ่งสนุกแล้วก็ได้เงินด้วยและได้ราคาดีนี่ยิ่งเพลินมากเลยครับ
3: เออนะ
5: แล้วมาได้วันละพันละพันนี่ก็สบายแล้วมั้ย
3: เออใช่ใช่ก็ตอนนี้เงินทองหายากอยู่นะลุงกบครับ
5: ใช่ใช
3: ่แล้วจากที่เคยใช้มาเนี่ยบูมิโนกับลายศูนย์เก็บเนี่ยได้ผลที่ดีมากมากเลยไหมตอนนี
5: ้ได้ดีมากมากเนี่ยดูแล้วเนี่ยไวรัสก็ไม่เป็นเนี่ยพวกทั่วมาจะเล่าจริงๆเลยนะ20ปีเพิ่งจะเจอมาปีที่แล้วเป็นไวรัสหมดเลยฝักก็ลายหมดต้นก็ลายหมดใช้ไม่ได้เลยอ่ะต้องตัดทิ้งเลยอ่ะ
3: อืมใช่ปีที่แล้วมันระบาดหนักครับ
5: แล้วก็ยาชุดเป็นพันนะแก้ไวรัสเนี่ยมาสู้มาเจอลายส่วนเจ็ดนี่มันหยุดเลยอ่ะ
3: ครับ
5: จะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยแต่ทดลองมาหมดเนี่ยทุกอย่างเนี
3: ่ยอ๋อลุงโก้ลองใช้มาหลายอย่างแล้ว
5: หลายอย่างเยอะ
3: ครับครับเยอะฮะเต็มบ้านเลย
5: นี่แหละแล้วก็เจ้าไก่ก็ดีแนะนำดีทุกอย่างเลยและตอนนี้ที่บอกว่าทั่วดกๆไงผันดกพิจิตรเนี่ยดีก็ที่บอกมาเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยดกมาก
3: ครับ
5: ดกมาก
3: ครับ
5: แต่ถ้า
3: ครับ
5: ผมปลูกมะเขือยาวด้วยแล้วก็มะเขือเปาะด้วยได้เนี่ยที่ได้มาตัวลายทุกเจ็ดมันไม่เป็นไวรัสไม่มีเลย
3: อืม
5: ใบด่างใบพวกนั้นอ่ะ
3: ครับ
5: นั่นแหละแต่เราต้องฉีดตั้งแต่เล็กนะฉีดกลางก่อนไม่ใช่เป็นนะถ้าเป็นแล้วใช้ไม่ได้หรออะไรก็รักษาไม่ได้
3: มันจะยากครับมันจะยาก
5: นั่นแหละทางเกษตรต้องอย่างนั้นด้วยนะอยู่กับใจเรารักด้วยแล้วเราสนใจด้วยนะแล้วก็จะดีทำแล้วจะรวย
3: ครับ
5: แต่ได้ยาดีด้วยไง
3: ลุงก๊กฝากท่านผู้ฟังหน่อยสิว่าบูมิโนกับไบร์ศูนย์เจ็ดเนี่ยใช้ดีจริงๆใช่ไหม
5: ใช้ดีใช้ดีมากไวรัสและวีโนไวรัสเก็ตนี่แล้วคะแนนออกเยอะ
3: ครับ
5: แล้วก็กล่องแค่900เนี่ยนะมันคุ้มอ่ะใช้มันต้องเรียก15ไล่เห็นไหมแล้วเราก็ใช้ไลท์สเก็ตก็ใช้แค่15 cc แต่ใส่เกินมาแล้วนะลุงไม่รู้ลองตายเลยนะไลท์สเก็ตใส่มาก20 cc มันก็ไม่ได้
3: ครับใช้น้อยน้อย
5: เลย
3: มันใช
5: ้น้อยและใช้ดีมาก
3: ครับ
5: นั่นแหละ
3: ท่านใดที่ฟังรายการอยู่ก็ลองดูนะครับลุงก๊กลุงก๊กยังไม่เคยเจอผมใช่ไหมป้าสมจิตก็ยังไม่เคยเจอผมไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหม
5: ไม่ใช่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอกับพระพุทธยุแล้วก็สั่งมาเนี่ยไม่เคยเจอกันเลย
3: ครับก็ยังไม่เคยเจอคุณสมจิตครับ
5: เนี่ยนะครับเป็น4ชุดเท่านี้แล้วเนี่ย4ชุดแล้วแล้วก็ไปฉีดข้าวนะให้ลูกไปฉีดนะ
3: ครับ
5: แล้วก็ฉีดผักเราทุกวันนี
3: ้ครับแต่ผลดีกับทุกพืชนะครับ
5: ฉีดได้ถูกพืชเลยเขาจะพวกไม้เลื้อยนี่สุดยอดนะแล้วก็ผักใบพวกเราพาได้เชื่อมีไว้กินเนี่ยแล้วฉีดมะนาวก็ดกมากเลย
3: โอ้ปลูกหลายอย่างเลยลุงก๊ก
5: มีทุกอย่างมีทุกอย่างปลูกที่กินข้องที่กินนี่ปลูกทั้งหมดเราไม่ต้องซื้อเขานั่นแหละ
3: ครับ
5: แล้วในครูเราก็เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็บ้านก็มีประโยชน์ทั้งหมดเลยไงที่ผมน้อยเดียวที่ผมแค่สามไร่ปลูกบ้านด้วยนั่นแหละ
3: ได้ผลดีอ่ะก็ถือว่าใช้แล้วก็คุ้มกับเงินที่เสียไปมากๆใช่ไหม
5: คุ้มคุ้มมากคิดแล้วมันไม่แพงไงชุดหนึ่งราคาเท่านี้ซื้อยังต้องแพงกว่านี้ยังไม่ได้พ้นอย่างนี้เลย
3: ครับขอบคุณลุงก๊กมากนะครับ
5: ครับ
3: เกี่ยวผลผลิตได้เยอะๆครับผม
5: เดี๋ยวคอยเก็บผลผลิตงวดนี้ก็จะรู้ว่าดกขนาดไหน
3: ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับลุงก๊กสวัสดีป้าสมจิตนะครับ
5: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
3: เป็นไงครับอันนี้จริงๆป้าแกโทรมาเมื่อเช้ามาสั่งยาคุณโรคกับลายสุนเทศนั่นแหละคุณสุกัญญา
2: อ๋อค่ะ
3: แกก็บอกว่าแกก็บอกจะมีอะไรจะปอกเอาไปให้ลูกชายใช
2: ้
3: ทำตำนาแปดไร่ได้ตั้ง10ตันเป
2: ็
3: นเกวียนครับแกก็เลยดีใจอ่ะกินดีกับแกด้วยถึงแม้ว่าราคาข้าวมันจะไม่แพงมากคุณสุกัญญาแต่ว่าเราได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะ
2: ใช่มันก็เหมือนกับทุนอะไรมาอีกนะทุนค่าแรงมาอีกหน่อยนึงเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับผมจะฟังจากลุงนี่ลุงทำหลายอย่างนะกระฉีดกับทุกอย่างที่ปลูกเลยนะท่านใดที่ยังไม่เชื่อต้องลองดูนะเหมือนลุงโคบอกแกก็ปลูกมาเคยปลูกมะระเห็นนะ
2: ค
3: ือมะระจีนเนี่ยถ้าเป็นยอดแข็งยอดแหลมยอดไร้โต้งมันคือไวรัส ถ้าเป็นแล้วอ่ะผลผลิตเสียหายเยอะครับไม่ค่อยได้เก็บลูกหรอกแต่ถ้าเราฉีดพ่นป้องกันไว้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยแต่อย่างลุงแกบอกว่าปลูกไปกระป๋องนึงกระป๋องนึงมีประมาณ500ถึง510เม็ดอ่ะเป็นแค่10ต้นเองเป็นก็ไม่หลากอันนี้ก็คือประสิทธิภาพของตัวลายสูงเก็บปรับบูมิโน่นะแต่เรื่องจับยอดแขนงเนี่ยแต่ท่านบ่นอยู่แล้วคุณสุกัญญาว่ามันฉีดพ่นแล้วมันจับยอดไม่ทันแตกเร็วโตเร็วครับถือว่าเป็นข้อมูลจากลุงก๊กแล้วก็ป้าสมจิตอยู่ตำบลเต่าร้องไห้นะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองขอบคุณลุงกับป้ามากมาก
2: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวนะคะที่คุณเจ้าไก่นะคะแล้วก็สุกัญญาเนี่ยเน้นย้ำนิดนึงนะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บรูมินอลไลน์07ค่ะ0894780889วันนี้ขอบคุณลุงก๊กนะคะแล้วก็ป้าสมจิตด้วยที่นำในเรื่องราวของสิ่งดีๆกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะมาบอกกล่าวให้กับผู้ฟังที่ยังไม่เคยใช้นะในเรื่องราวของการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นผักใบผักผลพืชลงหัวนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับนะคะผลหมากรากไม้ฉีดพ่นได้เลยรวมถึงในเรื่องราวของดินฟิล์มImpact นะคุณผู้ฟังนะคะฉีดพ่นเป็นประจำนะคะใช้ร่วมกับฮอร์โมนตัวอื่นได้วันนี้ค่ะในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองนะคะ
1: เอามาฝากคุณผู้ฟังนะสำหรับราคานะคะนอกจากบรูมิโนไลท์07 Impact แล้วก็ละมุดฝาเขียวอย่าลืมนะคะคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งแล้วก็สึนามิของเราสั่งซื้อกันได้เมล็ดพืชผักต่างๆเราก็มีจัดจำหน่ายสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่สุกัญญาให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะอ้าวมาดูราคากลางจากตลาด4มุมเมืองวันนี้ผักใบเบอร์สวยกวางตุ้งวันนี้12บาทคลื่นช่าย60ค่ะคะน้าต้น10บาทผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน11บาทใบกระเพราว้าวว้าวว้าวทำไมต้องร้องว้าวจุกุญญาคุณจุกไก่ไปไหนวะน่ะโอ้รับสายโทรศัพท์สำหรับเกษตรกรที่โทรเข้ามาเดี๋ยวให้เขารับสายก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะคุณจุกไก่ไปไหนใบกระเพราโอ้ย50บาทแมงลัก50ค่ะใบโหระพา35ต้นหอม90ผักชีไทย100ผักชีลาว20ผักกาดขาวลุย45บาทกะหล่ำปีเขียววันนี้18บาทราคาผักใบดีนะดีนะบอกเลยมาดูผักผลกันบ้างค่ะแตงกวา14แตงล้าน14ถั่วฝักยาว30ค่ะมะเขือเปราะ18มะระจีน20มะละกอดิบ14มะเขือเทศสีดา24พริกจินดาแดง55พริกกะเหรี่ยงขึ้นมาแล้ว150ค่ะพริกยำเขียว30บวบเหลี่ยม16บาทฟักเขียวอ่อน13และมะเขือพวงวันนี้35บาทค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองว้าวนะคะคุณผู้ฟังนะร้องว้าวเลยสำหรับนะคะใบกระเพราโหระพาเนาะโอ้โหนะคะแสดงว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าผักใบนะคะในเขตพื้นที่สุญญาไม่แน่ใจว่าทางไหนเนี่ยนะคะน่าจะมีปัญหาในเรื่องราวของฟ้าฝนมีผลกระทบแล้วล่ะไม่ฉะนั้นพืชผักจะไม่ราคาดีขนาดนี้ดีดตัวขึ้นแรงมากจากเมื่อวานเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนลองเอาไปใช้ดูปลูกอะไรก็ช่างนะคะใช้ดีสำหรับทุกพืชนาข้าวอ้อยเอ้ยมันเอ้ยนะคะแล้วก็ข้าวพุงข้าวโพดถั่วเคี้ยวถั่วโอ้โหนะคะปลูกอะไรก็ช่างเหอะฉีดพ่นสำหรับบรูมิโนลาย07มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่จัดจำหน่ายนะซื้อชุดใหญ่เรามีเสื้อแขนยาวให้ด้วย0894780889เมล็ดพืชผักนะคะเราก็มีจัดจำหน่ายพูดได้เลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรนะคุณผู้ฟังไม่ต้องนั่งรถเดินเหินไปไกลถึงในเมืองหรือว่าเอ๊ไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อไปซื้อในเรื่องราวของปุ๋ยเอ้ยยาเอ้ยนะคะเกี่ยวกับการเกษตรนะโทรหาเราได้เลยค่ะเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยสะดวกสบายประหยัดเวลานะคุณผู้ฟังนะทุนในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายนะคะ0894780889ในเรื่องราวของนะฮะคันเลนกับกันแย่แช่นะคะ สลายต่อสังข่าวดิดข่าวเด้งนะคะแล้วก็ข้าวปนปนต่างๆที่เราไม่ต้องการวัชพืชที่มันตกค้างอยู่ในนาเรานะคุณผู้ฟังนะแช่ในเรื่องราวของคาเลนค่ะไม่ต้องจุดฟืนจุดฟางทำแช่แล้วทำมันเป็นปุ๋ยไปเลยหมักดูแลดินในนาเราไปเลยนะคุณผู้ฟังนะก็มีนะคะ2ขนาดนะมีคาเลนมีขนาดเดียวคาเลนมีขนาดเดียวนะคะ250เนาะนะคะเป็นผงผสมน้ำอย่างเดียวไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะฉีดพ่นลงในนาแช่น้ำได้เลยแช่นาได้เลยนะคะไม่ต้องไถก่อนนะพูดง่ายๆว่าแช่เลยไม่ต้องไถนะคะแช่ไว้ประมาณสัก 5-7 วันนะคุณผู้ฟังนะก็จะได้ผลออกมาได้ดีหลายท่านหลายคนใช้กันแล้วก็บอกต่อให้ขอบคุณนะคะอ่ะช่วงนี้เวลาหมดแล้วกับในเรื่องราวของปลูกง่ายขายเป็นค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังรายการกันต่อได้เลยกับรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: อยากเห็นจังเลยปีพระอภัยแออีแออีแอครับจะเล็กจะใหญ่จะยาวแค่ไหนปีพระอภัยแออีแออีแอครับชื่อเพลงว่าปีพระอภัยครับน้องพันศิลป์เสารถจากค่ายเพลงพันตระได้ขอสร้างสรรค์ครับอาจารย์กนกปิ่นสีงามครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงครับเปล่งสีงามท่านโทษอาจารย์กนกเปล่งสีงามบอกอาจารย์เอกเอาไปเปิดเลยเอาไปทำมิวสิกให้หน่อยครับทำออกมาเรียบร้อยแล้วอยากเห็นจังเลยปีพระอภัยเนี่ยแออีแออีแอเข้าไปดู YouTube ช่องพันตระได้ขอพิมพ์คำว่าปีพระอภัยจะพบกับสาวสวยพันศิลป์สับรถเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับหรือว่าครับสวัสดีครับถึงเวลาเราก็เจอกันเรื่องราวของข่าวข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับข่าวช่วงนี้ไม่เหมือนกับข่าวในครับฟังเพลงแล้วเราก็มาเข้าข่าววันนี้มีเรื่องของการสอบท้องถิ่นต่อเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยมท.4ครับท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าผู้ที่สอบติดแล้วถูกให้ออกคือการโกงสอบเข้ามานั่นแหละ 3,800 กว่าคนจาก 5,900 กว่าคนคือ 6,000 ออกไปสักครึ่งหนึ่งไอ้ที่ออกก็เพราะว่าเข้าไปบรรจุแล้วแต่ไอ้ที่ครึ่งหนึ่งนั้นยังไม่ได้บรรจุก็อาจความผิดอาญาอาจจะน้อยลงเพราะยังไม่ได้เข้าบรรจุแต่ไอ้ที่บรรจุแล้วเนี่ย 1. จะต้องถูกเรียกเงินเดือนคืน2สิทธิต่างๆเช่นราคารักษาพยาบาลก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกไปและ3ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยจะติดคุกกี่ปีอะไรก็ว่าไปเพราะถือว่าคุณโกงเข้ามาโกงราชการเข้ามานี่แหละครับเป็นปัญหาที่ทุกคนกำลังปวดหัวเลยล่ะคุณจะรับความจริงไหมหรือคุณจะต้องไปบอกตำรวจเขาว่าคนนั้นคนนี้เอาเงินหนูไปให้ตำรวจเขาสืบสาวเราเรื่องเองบางจุดเนี่ยเขาเอาตัวนายกเฮงเข้ามารับทราบกองหานี่ก็เพราะว่าเขาเดินเรื่องไปถึงตำรวจสอบสวนกลางบิ๊กเต่าเดินเรื่องเองเลยแต่ถ้าแจ้งตำรวจในท้องที่เนี่ยอย่างที่บอกมันรูปหน้าปะจมูกมันเกรงใจกันอยู่ไงเรื่องก็เลยช้าลงหรือเผลอคุณแจ้งความใช่ไหมผมก็ยังไม่พิจารณาเอาคดีสำคัญพิจารณาก่อนอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนที่รอเงินน่ะมันจ่ายไปแล้ว 600,000 500,000 หรือ 800,000 อะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับมันก็ใจร้อนที่อยากได้เงินคืนลพบุรีบ้านเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะร่วม100คนเหมือนกันนะครับที่ถูกออกถอดออกจากราชการเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ทั่วประเทศเนี่ย 3,000 กว่าคนที่ก็ถอดออกแล้วลองฟังสิครับว่าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาว่ายังไง
1: เป็นอย่างมากคือการแถลงของคุณวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าการจัดสอบดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.เป็นผู้ชนะการประมูลเป็นไปตามขั้นตอนครับไม่ได้ยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนหน้าเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตคือถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการการันตีแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการทุจริตในขั้นตอนของการประมูลนะครับจะเป็นลักษณะของการตัดตอนหรือว่าตรวจสอบมาอย่างชัดเจนแล้วน่าสนใจไม่น้อยนะครับส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานต่อไปนอกจากนี้จะเรียกคืนเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานอย่างกฤษฎีกาถึงแนวปฏิบัติแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตแบ่ง2กลุ่มก็คือผู้สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุโดยทั้ง2กลุ่มถูกคนที่แก้ไขคะแนนเนี่ยมันแซงขึ้นมาชัดนะครับคุณวรสิทธิ์พูดแล้วตอนนี้กำลังหารือกับกฤษฎีกาแนวทางปฏิบัติจะยึดเงินเดือนที่ได้ไปคืนและสิทธิสวัสดิการที่ใช้ไปอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นจะประสานกับคณะกรรมการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตมีสิทธิเลือกพื้นที่ในการบรรจุด้วยนะครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เมื่อทราบตำแหน่งว่างแล้วก็จะเรียกผู้ที่รอบัญชีเข้ามาเพิ่มเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีในการบรรจุน่าจะเสร็จสิ้นอย่างช้านะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกเรื่องนึงที่ต้องป้องกันก็คือบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการมี 3,868 คนนะครับแล้วจะใช้วิธีการหัวหมอว่าง่ายๆก็คือจ้างเหมาโดยงบประมาณของท้องถิ่นหรือวิธีการอะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะให้ทำงานกันต่อไปเนี่ยนะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายตรวจสอบพูดง่ายๆก็คือขึ้นแบ็คลิสต์นั่นแหละหากพบว่ามีองค์กรปกครองท้องถิ่นใดยังคงยืนยันที่จะดำเนินการว่าจ้างทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบอย่างเด็ดขาดลองฟังดูครับ
2: ให้รวบรวมข้อมูลของการตรวจสอบที่เรามีการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งไปให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบทั้งหมด5หน่วยงานนะครับก็คือปปช.ปปท.ปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับรวมไปถึงกองบังคับการการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เพื่อเป็นการอาญาต่อไปในส่วนของผู้รับจ้างนะครับตอนนี้ทางกรมเองก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วในส่วนของการป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นส่วนของคนที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนเราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรสุดท้ายนี่จะเป็นเรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทกลุ่มคนประเภทที่1ก็คือผู้สอบได้ด้วยความสุจริตที่มีการบรรจุไปแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่กำลังรอเรียกใช้บัญชีเพื่อที่จะเข้ามาบรรจุซึ่งคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยถูกผู้ที่แก้ไขคะแนนเนี่ยมาแซงไป
1: มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับข้อมูลจากชมรมสตองต้านการทุจริตแห่งประเทศไทยเอารายงานเข้ามานะครับว่ามีเพื่อนครูของอปท.ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอโพธารามรับแจ้งนะครับว่ามีเด็กหรือราชการท้องถิ่นที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการแต่ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าลืมปลดสิทธิ์หรือเปล่าต้นสังกัดทั้งหลายโอ้โหนี่มันบ้าบอครับอุตส่าห์สั่งให้ออกจากทางราชการไปแล้วแล้วก็เพิกถอนตำแหน่งไปแล้วหากยังสามารถใช้สิทธิ์ของความเป็นข้าราชการไปรักษาพยาบาลอีกเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบแล้วก็บังคับคำว่าให้ออกจากทางราชการให้มันบูรณาการให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับ
0: หมดกับอาชีพราชการแล้วยังรักษาสิทธิ์อยู่มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นอปท.ทั้งหลายก็ช่วยตัดสิทธิ์ทั้งหลายด้วยอย่าไปเอาเปรียบคนที่เขามีสิทธิ์รับราชการมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อคุณโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ต้องตัดสิทธิ์อันนี้ไปด้วยไอ้คนที่รับมันก็ไม่ละอายแก่ใจตัวเองเนาะเราไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วเราไปรับเขาไปใช้สิทธิ์มันก็ไม่ใช่ไงครับคุณผู้ฟังอ่ะเป็นเรื่องของการสอบได้แล้วมีการโกงกันเนี่ยนะครับก็อย่าบอกแล้วว่าการโกงก็ยังไม่ได้จบสิ้นแค่เอาคนออกจากราชการนะมันย่องสาวไปอีกเพราะหน้าที่ของปปง.ปปช.ปปท.ปปป.แล้วก็ DSI ยังต้องทำหน้าที่คู่ขนานกันไปว่าเงินเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนกับ 4,000 กว่าล้านบางข่าวก็ 9,000 กว่าล้านมันไปอยู่กับใครมันจะอยู่แค่คน3คนดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตแล้วก็น้องสาวดร.วินที่ติดคุกไปก่อน3คนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนที่สูงกว่านั้นที่จะรับส่วนแบ่งไปครับแล้วจะตามอย่างไรแม้กระทั่งคนที่เสียไปแล้วถูกให้ออกจากราชการคือไม่ได้เงินกลับคืนมาเนี่ยมันจะต้องมีอีกหลายคนที่จะต้องก็อย่างที่เอามาให้ฟังมันจะต้องมีการฟ้องร้องกันอีกต่อไปใช่ไหมครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับคุณฟังครับเรามาฟังเพลงส่งท้ายกันก่อนแล้วกันนะครับคุณฟังครับแล้วก็ล่ำลากันเพราะว่าเวลาเราเพียงน้อยนิดเนี่ยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับช่วงเวลานี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในเวลาเดิม2โมงครึ่งหรือว่า10 16:30 น.ถึง 15:00 น.ขอบพระคุณครับจากผมอเนกมันตรับผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
3: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครชายใดชม
4: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์
2: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมนรัฐขันธวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันจังหวัดยะลาพบไม่ใช่เหตุระเบิดตามที่กังวลแต่เป็นการระเบิดของแผงโซลาเซลล์เสียหาย10แผงขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายสนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะกลางเมืองหลังพบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่มีใบอนุญาตและมีเยาวชนต่ำกว่า18ปีทำงาน4คนคุณสศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดเชียงรายสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเข้าตรวจร้านอิงเกิลคาราโอเกะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยหลังเที่ยงคืนร้านปิดไฟปิดเพลงและขึงสลันบางส่วนไว้ให้ดูเหมือนปิดบริการแต่ยังพบลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้า4โต๊ะและใช้บริการห้องคาราโอเกะ VIP 1ห้องจากทั้งหมด2ห้องภายในร้านพบพนักงานหญิงคนไทย10คนในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนเป็นเด็กอายุ16ปี2คนและอายุ17ปี2คนโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้ค่าแรงวันละ100บาทพร้อมค่าดิ้ง100บาทจากที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทแต่หักไว้50บาทระหว่างตรวจสอบยังพบเด็กหญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวที่อายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามพร้อมนำพนักงานหญิงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันทวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาไร้รังนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นเขาบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดเลยที่ฟังได้ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสงครามสุทสาครสุทรปราการปราจีนบุรีนะฮะเนาะแม้กระทั่งนู่นนะฉะเชิงเทราก็ฟังได้เป็นอันว่าส่งเสียงไปถึงไหนก็ส่งใจไปถึงนั่นนะครับส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักบริการญาติเพียงญาติยาทุกถิ่นทุกที่นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอท่านทุกๆวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนะครับเวลาดีๆแบบนี้15 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาภาษาบ้านเราก็คือบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 4 โมงโดยประมาณนี่แหละมาเจอกันก็บอกนะสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาเนี่ยมานำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็เพลงเพราะๆนะครับในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสารพัดนะเก่าไม่เวชาคราเขาเกิดไปบางวันก็มีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแจมเป็นว่าให้ท่านมีความสุขใจสุขกายและสุขใจนะฮะเมื่อฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะคือสุขใจคือได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็สุขกายที่ได้ฟังสรรพคุณและเอาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานกันจะได้สุขกายและสุขใจอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมและท่านซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทานกันแล้วก็อย่าลืมคนที่ท่านรักและตัวท่านเองนะครับไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยและก็ราคาไม่แพงนะครับนั่นคืออโรคยาปรบาลาภาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐถ้ามีแล้วเราก็มาดูแลรักษาเอาใจใส่ให้หนักเป็นเบาทุเลาหายไปในที่สุดนะครับก็ต้องพึ่งพาตัวท่านเองนะฟังรายการสุภาษิตนะครับท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับโดยสั่งซื้อเม็ดน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะไล่เรียงว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นะควรมีทุกบ้านนะฮะนั่นก็คือสูตร1สุภาษิตไลวิชั่นนะครับบอกมียาอยู่1ห่อเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอกันเลยนะครับนั่นคือว่าสูตร1เนี่ยบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นประกอบด้วยกระเชดำและสูตรภัยอื่นๆนะดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็หลายท่านทานดีแล้วก็เลือกเอานะครับแล้วก็หลายท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับท่านชายครับเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้าก็ดูแลเลือดลมให้ดีไปดูแลเสียแต่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือว่าหลายท่านฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถนะฉี่ลดขากางเกงอันฉี่ไม่ได้เรื่องราวของต่อมลูกหมากเรื่องราวของภายในเนี่ยมันสลับซับซ้อนมาก
เป็นตัวช่วยนะอีกหนึ่งตัวช่วยก็แล้วกันไปทานกันนะครับสำหรับท่านชายเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองและท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยก็คือเลือดลมมันจะได้ดีฮะหลายท่านวู้วาบต่างร่างกายและจิตใจผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาเหี่ยวย่นเขาเรียกเป็นเรื่องราวของธรรมชาติวันนี้ต้องต่อสู้กับธรรมชาติด้วยสุนภัย 100% ไม่เป็นอันตรายเลยนะครับเข้าสู่วัยทองนะวู้วาบผิวหนังที่เหี่ยวย่นหย่อนยานเอามาทานแล้วทำให้เลือดลมดีนะกลับมาดูสดใสอารามงามตาอีกครั้งนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงนะมาทานสูตรหนึ่งนะครับสุภาษิตและวิชันทุกสิ่งทุกอย่างในยะเพียงยะยาครับทานได้ตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปนะฮะ18ปีขึ้นไปจนถึงอายุ100ก็ทานกันนะครับคุณตาประยุคนสุวรรณเนี่ยที่ทานสูงสุดในขณะนี้อายุ99จะครบร้อยแล้วอยู่หน้าวัดเสาธงใหม่บางตำบลเสาธงบางประหันมีตัวตนที่แท้จริงไปถามเขาเลยว่าทานอะไรดีเดี๋ยวเขาก็จะสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นและสูตรสองมาโชว์เลยล่ะนะครับแล้วก็ทานแล้วจะดีขึ้นนะทานสูตรหนึ่งก่อนนอนสองแคปซูลครับรู้จักกับสูตรหนึ่งแล้วมารู้จักกับสูตรสองนี่โอ้โหตามตำรับยาแพทย์แผนไทยเลยฮะประยุกต์จากสูตรแพทย์แผนไทยของพระยาพิษณุปราสาทเวชสมัยรัชกาลที่5นะครับคือเป็นตัวยาแล้วก็มาปรับปรุงให้เข้มข้นให้ทันโรคทันเหตุการณ์นะครับนั่นคือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับตามตำรับยาเป๊ะเลยนะครับคือบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับก็หมายความว่าท่านปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยชาปรือมือปรือเท้าด้วยนะครับปวดแขนปวดขาปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารกายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยหลายท่านฮะก็บอกใกล้เวลาแล้วล่ะถ้าเกิดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยใกล้เวลาฮะอย่าให้ถึงเวลานั้นเลยนะนั่นก็คือกลับมาให้กินข้าวได้นอนหลับจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้จะได้แข็งแกร่งแข็งแรงได้นะครับแล้วก็ปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเกิดจากความเสื่อมของร่างกายก็บอกแล้วเป็นยาแก้กระสายก็มาฟื้นฟูร่างกายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมนะครับถ้าเกิดว่าผอมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผอมหนักกว่าเดิมนะอ้วนอยู่แล้วก็ขับไขมันเสียให้ออกจากร่างกายเนาะทำให้คุณเช้งกระแวบเช้งวับฮะนะทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะครับหลายท่านบอกว่าท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยถ่ายยากถ่ายลำบากเหลือเกินกลัวสิกลัวมะเร็งนะฮะกลัวเรื่องราวของลำไส้นะเขาบอกมันอักเสบหรืออะไรเนี่ยลำไส้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญกลัวฮะฤทธิ์สีดวงทวารหนักจะเกิดขึ้นวันนี้ทำให้การขับถ่ายดีขึ้นฮะทานแล้วกับขับถ่ายดีขึ้นนั่นก็คือว่าของเสียจากร่างกายไล่ออกให้หมดนะครับระบบขับถ่ายดีไปกล่อมอาจมหรืออุจจาระนี่ไม่ให้แข็งไปหรือไม่ให้อ่อนไปนะครับก็ถ่ายไปปกติวันละครั้งสองครั้งไม่ถ่ายพร่ำเพรื่อนะครับเป็นว่านะครับปวดแข้งปวดขาก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยทานสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับบรรจุ60แคปซูลถูกและดีจริงฮะเดี๋ยวจะฟังโปรโมชั่นได้ถูกกว่านี้อีกนะครับกระปุกสีน้ำเงินคือฉลากสีน้ำเงินนะชื่อว่ารุ่งฟ้าโอสถนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นโรคเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักเลยนั่นคือไม่ไหวไม่ติงตากรอกแกกไปมานะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วันนี้กลับมาอาบน้ำปะแป้งตัวเองได้แปรงฟันหวีผมตัวเองได้หลายท่านดีถึงขนาดว่าไปหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านไม่มีโรคมีแรงบอกหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตลูกหลานก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะขยับขยื่นตามร่างกายด้วยคุณตาคุณยาคุณย่าคุณยายเนี่ยขยับร่างกายบ้างปรากฏวันนี้ได้ย่าได้นะเดินเหินได้เก็บขยะได้บริเวณบ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปรับจ้างเขาได้ไล่เป็นแปลง
เอาให้ดูแลตัวเองได้ดีก่อนนะตรงนี้อย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับทาน2สูตรร่วมกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าโปรแรงขนาดไหนคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะกระปุกเดียวแล้วก็ส่งนะกระปุกละ350บาทเสียค่าจะส่ง50เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ2กระปุก700บาทนี่ค่าจะส่งไม่เสียและส่งให้ฟรี3กระปุก1,000บาทลดให้1ลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยถ้าซื้อ4กระปุกแล้วท่านผู้ฟังครับ4กระปุก 1,400 บาทนะแถมให้2กระปุกนะ2กระปุกที่แถมก็มูลค่า700บาทนี่แหละแถมให้ฟรีแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศด้วยจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็เชื้อเชิญนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อทานนี้และทานต่อไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตแต่ประการใดทานต่อไปเรื่อยๆและซื้อไปทานกันทั้งครอบครัวเลยของถูกไม่ใช่ไม่ดีนะนะเป็นของดีคุณภาพสูงราคาอาจจะชนะหรือคุณภาพอาจจะพอๆหลักพันก็ได้นะเอาไปทานเถอะแล้วจะรู้ว่าดีเพราะยะเพียงยาสุภาษิตเอาไปทานแล้วก็ต่างมาชื่นมาชมว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าของถูกแต่ว่าดีและมีทะเบียนยาด้วยนะครับนั่นก็คือคุณภาพสูงรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999เดี๋ยวบอกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999นะครับมาสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันส่วนวิสันผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาคือเป็นพระเอกมานานแล้วแล้วก็รวมทั้งกาแฟเทนชัยกาแฟนี่ก็ไม่ใช่ย่อยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานมานะครับหลายต่อหลายปีนะครับบอกสรรพคุณกันในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับมนเมืองสิงห์ชัยเมืองสิงห์ชมความงามของสาวเมืองสิงห์บุรีครับแล้วก็มอบให้สาวงามทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สาวสิงห์บุรีด้วยนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตมาหวานกำลังแค่มาลูกหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บสารสกัดระดับพรีเมียมและที่สำคัญกลิ่นยั่วยวนใจด้วยอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีท่านที่ยังไม่เคยดื่มยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้สัก2กล่อง500บาทถ้าประทับใจและซื้อตามโปรคือ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 ครับและวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตา ตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดเดวิดสอนปวดตาเครื่องตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทันวิสันสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลก1กล่อง900บาททันได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับตั้งแต่สูตร1สุภาษิตหรือวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและวิสซอนเป็นของดีมีคุณภาพมีอย.มีทวินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตายัดเพียงยัดยาครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับที่โฆษณาประชาสัมพันธ์มานั้นไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่ประการใดแต่โฆษณาจากสรรพคุณอย่างแท้จริงสุภาษิตขอรับประกันยายท่านได้ลองแล้วจะรู้ว่าดีโทรมาที่0836931999ของดีต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออท
1: ำไรกลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานถ้าเราไปกินอีกกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาฟังไม่อิดเออเอาตังค์แล้วที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ตาฟังมาเออจ
1: ้า
0: บ้าน
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวขาวแล้วปากก็มาผ่าขาปั๊บ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกเขาไม่หลับอีกเขากินแล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดิ
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนแชร์กาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1 องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
6: ขอบคุณคุณสุรินทร์จันทร์เศรษฐี โพม่งพันสามโก้อ่างทองสั่งกาแฟเทนชัยกาแฟคุณประนอมอยู่โตผักไห่พระนครศรียาสั่งกาแฟเทนชัยกาแฟคุณลุงสวัสดิ์แจ่มอุทัยนะครับตะวันบางขุดสังบุรีใจชัยนาทกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่องป้าบรรจงโผแพรท่ารหัสอำเภอเมืองสระบุรีกาแฟที่ใช้กาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทเพียรชลีพรชิมสลัดโดยบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรียาวิสัน4กล่อง 2,700 บาทคุณบุพภาวงศาระตะวันดงคอนสังคบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟที่ใช้กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับรวมทั้งพระอนันต์ปัญญาพโรวัดบ้านลำโพชัยอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเชียงไฉ่กาแฟ5กล่องคุณสงวนมนทาตวนถ้วยกรดสังบุรีจังหวัดเชียงนาทวิสน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทคุณป้าสาดวงจันทร์อินดอนตาลอำเภอเมืองชลบุรีรุ่งฟ้าโอสด2กระปุก700บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อเลยยิ่งแก่ยิ่งกวนณโย่งณพงษ์ณนงครับ

ยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานนายโยงนายโยงและพวกนั้นนงก่อนหน้านี้เสรีลุงสว่างปิ๊กบ้านเฮาเตอร์ปิ๊กบ้านเฮาเตอร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นยุ่ยแย่เยอะดำจังแก่แดดจังกลุ่มและแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้สูตรหนึ่งสุภาษิตไลฟ์วิชั่นสูตรสองลุงฟ้าโอสถกาแฟทินแฉกกาแฟแล้วก็วิสันดูแลดวงตาด้วยนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิต0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยอีหนูย้ายเพลงยัดยาขอซ้ำจากสถานีเดิมฮะมาตามอีกบอกว่าให้จบเพลงได้ไหมไม่ทราบว่าจะจบหรือเปล่าเป็นเพลงส่งท้ายอีหนูไวโพสเพชรสุพรรณครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07 07 07 07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริงจริงขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน
2: ้
0: ำม
2: ันอีก32ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติมนี้

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากนายตำรวจประสานงานประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ช่วยทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ก่อคดีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนและเฝ้าติดตามโดยผู้ต้องหาคือมิสเตอร์ลิมซึ่งเป็นตัวการในระดับสูงของขบวนการองค์กรที่มีชื่อว่าลัคกี้ไนน์ดำเนินการ12ศูนย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้มีสมาชิกใต้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจคาสิโนซึ่งโครงสร้างของแผนการนักลงทุนจะถูกจัดลำดับตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง7ดาวโดยได้รับค่าคอมมิชชั่น 3-21% ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนก่อให้เกิดระบบการจัดลำดับการตลาดหลายระดับในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการพนันคาสิโนออนไลน์ในต่างประเทศหรือจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆโดยใช้เงินของนักลงทุนรายหลังๆมาจ่ายโดยไม่มีเจตนาหรือความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงมีผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องรีบทำการจับกุมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าทำการจับกุมจากการตรวจสอบห้องพักพบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบัตรเครดิต2ใบแท็บเล็ต1เครื่องและของมีค่าจึงทำการตรวจยึดไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เพื่อขยายผลในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ต่อไปณัฐทิพย์สุดาตัวรักษาอะไรกันคะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการและรับยาต้านไวรัสได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาโดยครอบคลุมค่ายาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ป่วยทุกระดับภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือ CD4 ปีละไม่เกิน2ครั้งการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสหรือไวรัลโหลดปีละไม่เกิน2ครั้งและการตรวจปริมาณการดื้อยาอีกปีละ1ครั้งโดยจ่ายตรงกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงต่อไปในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันศุกร์แล้วนะฮะวันนี้4กันยายน2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยให้น้องๆและคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะฮะที่ทีมงานของเราก็ได้ไปรวบรวมมาเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และเรื่องราวที่ต้องแจ้งเตือนกันในเรื่องนี้ก็นำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับไปดูในมิติของความมั่นคงกันก่อนนะครับในส่วนของกองทัพมิตรประเทศความสัมพันธ์อันดีนะฮะระหว่างกองทัพไทยนะฮะในส่วนกองทัพบกไทยกับในส่วนของทางการทหารจากอเมริกาเนี่ยนะครับในส่วนของพลเอกพนาครับปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาห่วงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง3กันยายนนะครับเพื่อเป็นการเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกไทยเพื่อเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มภารกิจนะครับด้วยการเข้าร่วมวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและการยืนยันนะครับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพมิตรประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางการทหารเหรียญนี้นะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านยังได้หารือข้อราชการกับทางด้านของเสนาธิการทหารบกสหรัฐและผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่พูดคุยกันครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธการไม่ว่าจะเป็นการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการพัฒนาระบบอาวุธนะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับยังได้เยี่ยมคำนับในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐนะครับว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพกองทัพและส่งเสริมอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศต่อไปนะครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านมีภารกิจในการเข้าพบผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาทหารระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับประเทศมิตรประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็จัดหาและการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์จากสหรัฐให้แก่กองทัพบกไทยด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับการร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็จะทำให้การพัฒนากองทัพบกไทยการพัฒนากำลังพลของกองทัพบกรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆและเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้เรามีภัยคุกคามที่ไม่ใช่เพียงแต่การสู้รบอย่างเดียวมันจะมีภัยคุกคามที่เป็นในรูปแบบใหม่รูปแบบดิจิตอลรูปแบบไซเบอร์เนี่ยนะฮะก็ต้องที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภัยคุกคามทั้งหมดทั้งมวลซึ่งประสบการณ์แล้วก็การหารือที่ได้จากกองทัพมิตรประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับน้องๆและคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับมีในส่วนของลุ่มแม่น้ำมูลหรือเปล่าลุ่มน้ำชีไหมหรือว่าลุ่มน้ำโขงเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ฝนยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับล่าสุดทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับท่านกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาบอกว่าขณะนี้ได้มีการเน้นย้ำให้สทนชสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับ ก็แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดหรือว่าการถอดบทเรียนที่ผ่านมาให้นำมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆและก็เห็นตรงกันนะครับว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการเตรียมพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะฮะอย่างก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการในลักษณะต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดขณะเดียวกันนะครับจากการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาหาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของคุณณรงค์พรณพัทรุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับก็มีการเสนอเรื่องของการทำแก้มลิงในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำซึ่งก็ตรงกับแนวทางของตัวท่านทรงศักดิ์เองเนี่ยนะครับก็เห็นควรว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่สงขลาเพราะว่าป้องกันพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งก็จะขยายพื้นที่รับน้ำแล้วก็จะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในหน้าแล้งที่กำลังจะถึงเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับส่วนการรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลไปสู่ภาคใต้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบ้างทางด้านของคุณทรงศักดิ์ท่านก็บอกว่าต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานที่ทำงานแบบบูรณาการกันเมื่อข้อมูลจากสทช.ได้รับไปแล้วก็จะรีบไปแจ้งยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอดคาสต์เพื่อในการอบพยพแล้วก็นำพี่น้องประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัยต่อไปเนี่ยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเนี่ยมันใกล้ตัวนะครับก็ต้องติดตามกันแล้วก็แจ้งเตือนนิดนึงนะครับในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้รักษาในเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะในส่วนของมือสิ่งที่เราต้องไปสัมผัสสิ่งที่เราต้องหยิบจับหยิบฉวยต่างๆเนี่ยนะครับมีความห่วงใยคือตรงนี้คุณผู้ฟังเวลาเราไปหยิบฉวยหรือว่าหยิบจับน้ำที่มันสกปรกน้ำที่มันมาจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนน้ำป่าอะไรเนี่ยนะฮะเมื่อไปสัมผัสแล้วมันอาจจะมีเชื้อโรคบางชนิดนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดโรคที่ตามมาได้อย่างเช่นอาการท้องร่วงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ระมัดระวังกันด้วยและหนูๆน้องๆนะครับพื้นที่ไหนที่เจอกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยอย่าแอบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ความร่วมมือดีๆนะครับระหว่างยูนิเซฟกับรัฐบาลไทยกันบ้างล่าสุดเขามีการสำรวจเด็กแล้วก็ครอบครัวปี2570ครอบคลุมเด็กในพื้นที่ห่างไกลเด็กที่ข้อมูลรัฐตกหล่นนะครับหนุนการออกแบบใช้นโยบายตอบสนองเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงซึ่งรัฐบาลไทยแล้วก็ยูนิเซฟนะครับได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่เพื่อร่วมการจัดทำการสำรวจข้อมูลเด็กอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับในปี2570ซึ่งยูนิเซฟเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาขึ้นในระบบดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลเด็กและสตรีในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็ดำเนินการทำมาตั้งแต่ปี2548แล้วครั้งนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับรัฐบาลไทยจะเป็นผู้ดำเนินงานหลักแล้วก็ในส่วนของการจัดทำการสำรวจแล้วก็งบประมาณเนี่ยในส่วนนี้นะครับก็จะดำเนินการโดยยูนิเซฟเนี่ยมีการสนับสนุนทางด้านของวิชาการนะครับในส่วนของระบบMICS เนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นระบบที่เราทำการสำรวจมาตั้งแต่2548เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของคนไทยแล้วก็ในส่วนของเด็กรวมถึงครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่นะครับพัฒนาการเด็กปฐมวัยการศึกษาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรตลอดจนถึงนู่นเลยครับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็เขาจะมีการสำรวจนะครับซึ่งการสำรวจครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ไทยจะให้ความสำคัญกับเด็กพิการเพื่อเข้าใจถึงความต้องการและประสบการณ์ของเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็มี รอบมีข้อมูลที่รอบด้านนะครับสำหรับการออกแบบนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองนะครับการสำรวจนะครับ MICS นะครับครั้งนี้ครั้งที่7อย่างที่บอกไปทีมสำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากครัวเรือนหลายหมื่นครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากซึ่งเป็นการเข้าถึงเด็กที่อาจจะตกหล่นจากฐานข้อมูลของรัฐนะครับอย่างเช่นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเด็กในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติหรือว่าเด็กที่ไร้สัญชาตินั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันถ้าสมมติว่าเรารับรู้ความต้องการของเด็กเรารับรู้รับทราบถึงปัญหาเนี่ยมันก็จะนำมาสู่การแก้ไขและการตอบโจทย์สิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยนะครับที่ดำเนินการลงพื้นที่ทำเพื่อน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชาติเราครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับในวันนี้อาจารย์ท่านมีเรื่องที่มาแนะนำนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องของการเสริมฐานความมั่นคงชีวิตของลูกด้วยการปลูกสายสัมพันธ์กับญาติมิตรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์มีเทคนิคและวิธีการดีๆอะไรมาพูดคุยให้ฟังพบกับท่านอาจารย์หน่อยกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตของลูกด้วยการปลูกสายสัมพันธ์กับญาติมิตรค่ะท่านผู้ฟังคะหากครอบครัวใดได้มีโอกาสพบครอบครัวของญาติมิตรได้ทักทายได้สนทนากันด้วยมิตรไมตรีทั้งรุ่นอาวุโสรุ่นเยาวชนและรุ่นคนวัยทำงานการพบปะเช่นนั้นมักจะมีในโอกาสของงานมงคลหรืออวมงคลของครอบครัวเครือญาติจึงจะได้รวมพลกันสักครั้งเพราะอาจอยู่กันต่างถิ่นต่างที่กันนะคะแต่การที่เครือญาติได้มาพบกันโดยอาศัยไมตรีต่อกันบางโอกาสก็เป็นนานนะคะกว่าจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งดิฉันและท่านพ่อบ้านก็มักจะพาลูกไปเยี่ยมครอบครัวของญาติมิตรในต่างจังหวัดอยู่เสมอค่ะตั้งแต่ลูกอยู่ในวัยอนุบาลเป็นต้นมาแม้ไม่ได้สนิทสนมกันมากๆกับญาติบางคนแต่ก็จะได้รู้กันว่าใครเป็นใครในวงญาติทักทายปราศัยกันในฉันมิตรวันนี้จึงขอนำเสนอประเด็นการเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตของลูกด้วยกระบวนการสานสัมพันธ์กับครอบครัวของญาติและครอบครัวของกัลยาณมิตรของพ่อแม่ค่ะซึ่งควรตระหนักว่าความเข้มแข็งของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานและมีกระบวนการที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างกันหากหัวหน้าครอบครัวและมวลสมาชิกครอบครัวทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือกันอย่างแท้จริงย่อมเกิดผลเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการหาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิกของครอบครัวด้วยการเยี่ยมเยียนกันระหว่างความคิดของครอบครัวญาติและครอบครัวของมิตรสหายรวมทั้งครอบครัวของบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อสานสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งลูกๆจะได้มีฐานความมั่นคงในชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะด้วยพลังของญาติและมิตรสหายแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็อาจจะลดพลังเสริมไปได้อย่างน่าเสียดายนะคะดังนั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการมองไปในอนาคตว่าหากญาติมิตรคนรุ่นลูกของเราได้รวมพลังกันได้มิใช่แต่ความสุขจากสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะแต่ยังอาจรวมพลังในการสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกันในอนาคตได้ค่ะจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาได้พบว่าปฏิสัมพันธ์ที่เด็กมีต่อครอบครัวของตนเองกับครอบครัวของผู้อื่น ตั้งแต่ระยะเวลาแรกๆในชีวิตนั้นจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการวางพื้นฐานของลักษณะจิตใจและพฤติกรรมที่จะส่งผลให้เด็กมีจิตใจที่เป็นสุขจิตใจที่มั่นคงได้ด้วยค่ะส่งผลเป็นพลังของครอบครัวด้านความร่วมมือร่วมใจกันทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความคิดอ่านที่เป็นไปเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กในการเผชิญกับสิ่งยั่วยุที่ไม่ดีและมีภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ค่ะการเสริมสร้างสมรรถภาพระหว่างครอบครัวของตนและครอบครัวของญาติและครอบครัวมิตรสหายของพ่อแม่นั้นหมายรวมถึงสิ่งที่ดีหลายๆอย่างด้วยกันที่สำคัญได้แก่ความผูกพันรักใคร่กันมีความปรารถนาดีและจริงใจต่อกันห่วงใยเอื้ออาทรต่อกันสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจพ่อแม่ที่สามารถสื่อสารทั้งความคิดและความรู้สึกที่ดีต่อลูกลูกย่อมสัมผัสได้ในสัมพันธภาพที่พ่อแม่แสดงออกต่อลูกและเด็กจะสามารถขยายขอบเขตความรู้สึกที่ดีๆนี้ให้แก่ญาติมิตรและบุคคลอื่นความปรองดองสามัคคีก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานที่สามารถนำไปสู่พัฒนาการที่ดีและสมดุลของเด็กทั้งด้านกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมย่อมนำความสุขความสบายใจมาสู่ครอบครัวได้ค่ะเกิดพลังระหว่างพ่อแม่ลูกและสมาชิกอื่นๆของครอบครัวญาติและมิตรสหายที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงข้างหน้าต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพกับญาติมิตรให้แก่ลูกนั้นขอเสนอแนะว่าประการแรกควรชี้ชวนให้ลูกๆได้ตระหนักในความสำคัญของความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในครอบครัวเครือญาติและครอบครัวมิตรสหายของพ่อแม่ว่าสามารถสร้างเป็นฐานความเข้มแข็งให้แก่ลูกได้ทั้งเพื่อการพัฒนาชีวิตและเป็นการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญอุปสรรคหรือภาวะวิกฤตต่างๆตลอดจนปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ประการที่2ฝึกฝนให้ลูกรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นและรู้จักทำนุบำรุงรักษาสัมพันธภาพเช่นนั้นด้วยการใช้สติกำกับอารมณ์และพฤติกรรมให้มีหลักความรักความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งมีความยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นพ่อแม่อาจจะหาสื่อที่มีข้อความสอนใจในการสร้างเสริมสมรรถภาพที่ดีติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายๆในบ้านนะคะยกตัวอย่างคำสอนของท่านเจ้าประคุณพุทธทาสภิกขุหัวข้อมองแต่แง่ดีเถิดความว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงท่านผู้ฟังคะตัวอย่างหลักธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุที่ดูง่ายหากแต่ลึกซึ้งและแยบคายที่ยกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังรับฟังนี้ก็เป็นคติข้อคิดในการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเสริมกำลังใจในการรักษาสัมพันธภาพอย่างสร้างสรรค์ให้แน่นแฟ้นมั่นคงได้ยืนนานดิฉันเคยได้ยินผู้สูงอายุที่มีเมตตาอารมณ์ดีหลายคนเคยแนะนำให้ดิฉันรู้จักญาติมิตรของท่านท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา 40-50 ปีแล้วนะดิฉันจึงเข้าใจว่าท่านคงมีวิธีสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างแน่นอนประการที่3ขอเสนอแนะการฝึกฝนให้ลูกมีวิธีคิด โดยหลักการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งอาจมีความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันและอาจมองสิ่งต่างๆต่างมุมกันค่ะจึงต้องฝึกการรับฟังและเคารพความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลมีความจริงใจต่อกันยอมรับศักยภาพของกันและกันท่านผู้ฟังคะหากท่านมีช่วงเวลาหยุดงานติดต่อกันหลายวันท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหากมีโอกาสพาลูกไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติก็น่าจะรวมกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวญาติครอบครัวของมิตรสหายเข้าไว้ในโปรแกรมนั้นด้วยนะคะเพื่อเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตให้แก่ลูกด้วยการปลูกสายใยสัมพันธ์ฉันเครือญาติมิตรจะเพิ่มพลังให้ครอบครัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนเดี๋ยวเราขึ้นเหนือสุดคุณผู้ฟังไปที่เชียงรายนะครับไปดูการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายกันบ้างเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนที่กำลังการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกเข้าตรวจคนแล้วก็จับกุมร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากได้รับร้องเรียนว่าสถานบริการแห่งนี้เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยมีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการกับลูกค้ามาปรนนิบัติลูกค้านะฮะในข่าวเขียนไว้อย่างนี้เลยเนี่ยนะครับโดยจากการตรวจสอบก็พบพนักงานหญิงให้บริการรวมทั้งหมด10คนน่าตกใจคุณผู้ฟังครับว่าในจำนวนนี้พบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง4คนด้วยกันนะครับอีกทั้งยังพบเด็กหญิงอายุเพียง14ปีนะฮะมารอรับพี่สาวอยู่บริเวณหน้าร้านซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนำตัวไปคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็แจ้งประสานผู้ปกครองให้รับทราบทันทีนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายการเน้นย้ำของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมปราบปรามการค้ามนุษย์และการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยดำเนินการภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายชูชีพพงษ์ชัยได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองก็มีการนำกำลังนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็มีการจับกุมนะครับดังกล่าวเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวผู้ที่แสดงตนเป็นเจ้าของร้านพร้อมแจ้ง5ข้อหาหนักนะครับได้แก่การตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตการส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรแล้วก็มีการเป็นนายจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยไม่แจ้งพนักงานตรวจแรงงานเป็นนายจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่างห้วง 22:00 นถึง 6:00 นโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำตัวพนักงานหญิงทั้งหมดนะครับส่งทีมสหวิชาชีพทำการสัมภาษณ์แล้วก็คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปโอ้อันนี้นะฮะก็จับกลุ่มปราบปรามกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนเราปล่อยไว้ไม่ได้คุณผู้ฟังครับ เด็กเหล่านี้นะครับคืออนาคตของชาติอย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องปลูกฝังแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่อบต.บางเลนกันบ้างนะครับในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณคุณผู้ฟังล่าสุดเขามีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยโครงการนี้ดีนะครับก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับน้องๆ นี่แหละเรื่องของการตระหนักนะครับในกฎหมายการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยเวลาใช้รถใช้ถนนต่างๆอย่างที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกเราเห็นกันบ่อยอ่ะนะเวลาบุตรหลานซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายไปโรงเรียนไปที่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้คนขับเนี่ยจะเป็นแค่คนเดียวที่มีหมวกกันน็อกนะครับคนซ้อนส่วนมากก็ไม่เคยมีหรอกรวมถึงหนูๆน้องๆด้วยนะครับไม่ได้คุณผู้ฟังครับผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆ ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านของคุณมริดาไทยงามศิลป์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็พร้อมด้วยฝ่ายปกครองในพื้นที่แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทองวัดทองประดิษฐ์นะฮะมีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลผลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทองวัดทองประดิษฐ์นะครับมีทางด้านของร้อยตำรวจเอกชุมพลโพลาดพร้าวนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่สภ.2พี่น้องนี่แหละพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขาก็มาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการที่เราจะป้องกันตนเองได้อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนอกจากนี้เขามีการรณรงค์ร่วมโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กติดในรถยนต์การป้องกันแล้วก็เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับขออนุญาตเอ่ยก็คือเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สถานศึกษาอะไรนี่นะฮะก็มีการแนะนำน้องๆด้วยว่าเมื่อเหตุการณ์คับขันโชคระหูแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดหรือว่าป้องกันตัวเองอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับการสร้างวินัยทางการจราจรเนี่ยด้านนายกอบต.บางเลนนะครับคุณมริดาก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งก็ปลูกฝังความรู้คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆเด็กๆนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศคุณผู้ฟังครับมันอยู่ที่ ความที่เราไม่ประมาทนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ2พี่น้องนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวทำให้น้องๆตระหนักในเรื่องของการต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งส่วนการขับขี่รถยนต์นะครับน้องๆต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งอย่าคิดว่าอยู่ในรถยนต์มันมีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยอยู่ในรถมีประตูมิดชิดหนาแน่นน่าจะปลอดภัยไม่จริงฮะคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเซฟตี้ชีวิตเราอย่างดีที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปติดตามกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Foo Foo Dessert
2: เรื่องขนมฟูฟู

0: Auntie Tuefu invited children to eat some dessert. They stared at her, waiting to eat it.
1: คุณป้าทวยฟูเชิญชวนหนูๆมากินขนมหนูทำตากลมรอกินขนมคุณป้าทวยฟู
0: The children watched Auntie pour baking powder into the dessert. They waited for Auntie to bake a fluffy, pink, fufu dessert.
1: หนูๆมองดูป้าใส่ผงฟูลงในขนมหนูๆรอชมป้าอบขนมชมพูฟูฟู
0: Auntie Tuefu and the children stood there watching for a long time. All of a sudden, the fufu started to grow larger than the oven.
1: คุณป้าทวยฟูกับพวกหนูๆยืนดูขนมผ่านไปนานนมจู่ๆขนมเริ่มฟูล้นเตา
2: Auntie Tuefu could not help but watch the fufu expand. The children were surprised and asked why it had grown so big.
1: คุณป้าถ้วยฟูได้แต่จ้องดูขนมพองใหญ่หนูๆตกใจร้องว่าทำไมขนมใหญ่โต
0: Auntie Tuefu asked the children to help eat up the fufu. They ate until they became full. But the fufu pile did not shrink.
1: คุณป้าถ้วยฟูบอกให้หนูๆช่วยกินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมไม่พร่องลงเลย
0: Auntie Tuefu invited the villagers to eat the fufu. They ate until they became full. But the fufu still continued to grow.
1: คุณป้าถ้วยฟูชวนคนในหมู่บ้านกินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมยังคงใหญ่โต
0: Auntie Tuefu invited the cat and the pig to eat the fufu. They ate until they became full. But the fufu grew even larger.
1: คุณป้าถ้วยฟูชวนสัตว์แมวหมูมากินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมกลับยิ่งใหญ่โต
0: All Auntie Tuefu could do was watch the fufu mountain. People ate until they became full, but the fufu kept on expanding.
1: คุณป้าถ้วยฟูได้แต่ยืนดูภูเขาขนมคนกินพุงกลมแต่ขนมยังไม่หยุดโต
0: Auntie Tuefu looked and did not know what to do. She sighed heavily. Why did the fufu keep on growing?
1: คุณป้าถ้วยฟูมองแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรต้องถอนใจใหญ่ขนมทำไมยิ่งโตโต

0: Auntie Tuefu cried out,
1: "Yes, I know, I know. I need to go to the water chestnut field to look for the big giant."
2: คุณป้าทวยฟูร้องว่าโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วต้องไปไร่แห้วไปตามเจ้ายักษ์ใหญ่โตใหญ่โต
0: And he greeted the big giant and invited him to eat the fufu. He was so startled that he almost fainted and said it was too big.
2: คุณป้าร้องทักชวนให้เจ้ายักษ์ไปกินขนมยักษ์แทบเป็นลมร้องว่าขนมใหญ่โตเกินไป
0: Big giant remarked,
3: "Oh no, I cannot eat it all by myself. Everyone has to lend a hand and eat a piece of fufu together."
2: เจ้ายักษ์ใหญ่โตบอกว่าโอ้โหกินคนเดียวไม่ไหวเราต้องร่วมใจยิบขนมใส่ปากพร้อมๆกัน
0: Looked at each other and faced the fufu. Then they broke off a round piece of it and put it in their mouths.
2: ทุกคนมองตาพากันหันหน้าเข้าหาขนมบีบก้อนกลมๆแล้วส่งขนมเข้าปากคำโต
0: Everybody helped eat up the gigantic fufu.With their combined efforts, the giant fufu was finished.
2: ขนมชิ้นใหญ่ทุกคนกินไปด้วยใจแข็งขันร่วมด้วยช่วยกันขนมหมดพลันจากชิ้นใหญ่โต
0: Auntie Tuefu was overjoyed at seeing everyone join hands. She gave everyone a big heartfelt thanks.
2: คุณป้าทวยฟูเห็นทุกคนรู้รักสามัคคีป้าแสนยินดีคำขอบคุณนี้ใหญ่โตล้นใจ

0: Fufu Dessert Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dessert D-E-S S-E-R-T Dessert Dessert
1: ขนม
0: Oven O V E N O V E N Oven
1: เตาอบ
0: Grow G R O W Grow O Grow
1: โตเติบโต
0: Auntie A U N T I E Auntie Auntie
1: คุณป้า
0: Giant G I A N T Giant Giant
1: ยักษ์ใหญ
0: ่ Overjoyed O V E R J O Y E D Overjoyed Overjoyed
1: ดีใจเหลือเกิน
0: Invited I N V I T E D Invited Invited
1: เชิญชวน
0: Children C H I L D R E N Children
1: เด็กๆ

0: Foo-Foo Dessert. Story and illustrations by Sao Witri Blom Pitekun and published by Nanmi Books Kitty. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยสาวิตรีพรหมพิทักษ์กุลสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Dessert D-E-S S-E-R-T Dessert Dessert
1: ขนม
2: oven o v e n o v e n oven
1: เตาอบ
2: grow g r o w grow o grow
1: โตเติบโต
2: auntie a u n t i e auntie
1: คุณป้า
2: giant g i a n t giant giant
1: ยักษ์ใหญ
2: ่ overjoyed o v e r j o y e dOverjoyed Overjoyed
1: ดีใจเหลือเกิน
2: Invited

0: รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ด
2: เสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้ง

0: พิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เริ่มวันนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bron Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศยอมรับกฎหมายอย่างไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเหมาะสมชัดเจนชู Green Energyชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center เตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA และรอผลสอบกลิ่นน้ำมันรั่วในพื้นที่กรุงเทพนายกต้อนรับคณะทูตทั่วโลกย้ำไทยพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจโตยั่งยืนเร่งเครื่องก้าวสู่สมาชิก OECD พร้อมมอบ7ล้านช่วยผู้ประสบภัยเนปาลรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 น.กระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสชี้กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเหตุนายกติดภารกิจสำคัญสัปดาห์หน้ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกรณีหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทวีถกไปใต้เสนอหลัก6อจี้ผู้นำต้องกล้าหาญเผยจ่อแก้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ให้สงบปี70คนร้ายฝังระเบิดถังดับเพลิงบึ้มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามล่าตัวปภ.แจ้ง54จังหวัดเหนืออีสานกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้ผู้ใหญ่เฮงมอบเส้นเงินหลักฐานเด็ดมัดรัฐมนตรีรัฐบาลปัจจุบันให้ตำรวจปปป.ชี้โยงทั้งสองเจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงด็อกเตอร์วินและจ่าพิชิตตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทย2ทหารสหรัฐเมาเปรี้ยววิวาทกลางพัทยาถูกส่งกลับเรือ USS อับราฮัมลิงคอนทันควันโดนทำโทษกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยปล่อย MV ซิงเกิลใหม่อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะโชว์ความเป็นไทยเพียบตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำรถตุ๊กๆมวยไทยดึงความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลก
3: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับในรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์สิ่งละอันพละน้อยมาฝากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวดีๆในเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนิทานท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชอาจารย์ยอดนี่ท่านเป็นคนที่ใจดีท่านมีปณิธานที่จะเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนานะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านเอามาเล่านี่บางเรื่องนี่หาที่ไหนไม่ได้ท่านเอามาถ่ายทอดมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันถือว่าได้ประโยชน์มากๆครับท่านผู้ฟังได้คติธรรมสอนใจได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้เพลิดเพลินนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องจันโรงใจเป็นเครื่องจันโรงใจในยุคในสมัยนี้จะหาคนมาถ่ายทอดนิทานเล่าเรื่องดีๆแบบอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชานี่หายากนะครับผมก็เคยไปเจอไปพบท่านที่บ้านท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีคนโทรมาถามผมว่าเป็นป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้นี่กินได้ไหมกินได้หมดครับท่านผู้ฟังนะครับกินได้หมดทุกโรคแต่จะดีหรือไม่ดีนี่ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าเท่าที่ผมเจอนี่ผมเจอมาทุกโรคที่เขากินน้ำมังคุดของผมเข้าไปนี่ส่วนมากนะครับส่วนมากเลยก็ดีขึ้นนะครับดีมากดีน้อยก็แล้วแต่ปัจจัยพื้นฐานแต่ละคนเพราะว่าการที่เราสุขภาพดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารการกินอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายการดูแลรักษาตัวเองโภชนาการให้หลายอย่างสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องอารมณ์ใจคนเราป่วยในท่านผู้ฟังนะครับ 60-70-80% เนี่ยมาจากอารมณ์มาจากจิตใจจิตใจถ้ามันมีปัญหามากโดยเฉพาะความเครียดนะครับโกรธมากเครียดมากซีเรียสมากเนี่ยจะทำให้สุขภาพไม่ดีอารมณ์ฉุนเฉียวมากเกินไปจะทำให้สุขภาพไม่ดีเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์พวกนี้มากเนี่ยร่างกายมันก็จะเริ่มรวนทำไมมันถึงรวนเพราะว่าในขณะที่เราเครียดนะครับในเครียดออกมาในร่างกายของเราจะหลั่งสารที่เป็นพิษต่อร่างกายนะครับเขาเรียกว่าสารอะดรีนาลีนนะครับฝรั่งเขาบอกสารอะดรีนาลีนหรือว่าสารแห่งความเครียดเนี่ยเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานี่ไม่ดีโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารนะครับจะเกิดมีกรดเกิดขึ้นในกระเพาะของเราจะทำให้มีกรดไหลย้อนจะทำให้มีปัญหากระทบขิ้งต่างๆตามขึ้นมาเยอะฉะนั้นผมเรียนท่านผู้ฟังว่าอารมณ์นี่สำคัญที่สุดนะครับจิตใจเป็นนายกายเราเป็นบ่าวนะครับมันอาศัยต่อเนื่องซึ่งกันและกันฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้ดีที่สุดนะครับก็คือทำใจให้สบายมองโลกในแง่ดีมีความเข้าใจโลกเขาบอกว่าเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้เป็นบางเรื่องบางอย่างแต่ถ้ากฎธรรมชาติเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับข้อเท็จจริงของโลกนะครับเรียนรู้ยอมรับเข้าใจมันและก็อยู่กับโลกนี้โดยที่เราไม่ทุกข์อยู่กับมันอย่างมีความสุขท่านผู้ฟังและเราก็จะสบายใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นก็พันนั่นแหละนะหลวงพ่อพุทธทาสก็มันเป็นของมันอย่างนั้นเองธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นในหลวงเขาบอกว่าช่างหัวมันนะครับในหลวงคือท่านทำพระองค์ทำโครงการช่างหัวมันในร.9นะครับร.9ทำที่ประจวบเอามันใหญ่ๆมาใส่ตะช่างแล้ววางไว้คือสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักปล่อยวางเล็ดอิดบีภ ภาษาพอหลังเล็ดอิดบีก็มันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจเรียนรู้แล้วยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็จะมีความสุขแต่ในเรื่องสุขภาพของเราเราก็ต้องดูแลเต็มที่นะครับดูแลทำให้ดีที่สุดอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วถ้าได้นำมังคุดของเราไปช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งผมเชื่อว่าจะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับเริ่มด้วยเรื่องของนายพรานโกกะนะครับกรรมทันตาของนายพรานโกกะเรื่องเกิดขึ้นสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีทรงปรารภเรื่องราวของพรานใจโหดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกกะซึ่งมีจิตเป็นอันธพาลเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์สาวกซึ่งเป็นผู้ไม่ได้มีจิตเจตนาเป็นพิษภัยต่อใครแล้วบาปกรรมที่นายพรานรายนี้ลงมือกระทําก็ได้ส่งผลร้ายแก่ตัวเขาเองแบบทันตาเห็นคือเช้าวันหนึ่งนายพรานจอมโหดผู้มีชื่อว่าโกกะเนี่ยถือธนูแบกสะพายสัมภาระเครื่องล่าสัตว์ออกจากบ้านพร้อมสุนัขล่าเนื้อฝูงใหญ่ของเขานายพรานโกกะก็เดินดุ่มมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ด้วยหวังตั้งใจจะผลาญชีวิตเอาเลือดเนื้อของสัตว์มาบริโภคแล้วก็ขายแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองหากแต่ว่าระหว่างทางที่ไปสู่ป่านั่นเองนายพรานก็บังเอิญได้พบพระภิกษุสากยบุตรรูปหนึ่งซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นแทนที่นายพรานจะมีจิตเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้ทรงศีลเขากลับรู้สึกโกรธแล้วก็อารมณ์เสียอย่างมากพรานก็นึกคิดแล้วก็บ่นพึมพำกับตัวเองเฮ้ยพึ่งจะออกจากบ้านมาพบคนกาลกินีซะแล้วอ่ะแย่เว้ยเข้าป่าวันนี้ทั้งวันเห็นทีจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาหรอกพรานโกกะก็นึกบ่นด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองเสร็จแล้วก็พาฝูงสุนัขเดินเบี่ยงทิศทางหลบเลี่ยงหลีกหนีไปให้ไกลจากรัศมีอันสงบสุขและร่มเย็นของผ้ากาสาวพัดเขารีบเดินเร่งฝีเท้าเข้าสู่ป่าอันหนาทึบอย่างรวดเร็วกล่าวถึงพระเถระผู้ทรงศีลรูปนั้นท่านพำนักและบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่วิหารแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลชุมชนอย่างมากเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านและทำภัตตกิจเสร็จแล้วได้เวลาก็เดินทางกลับสู่วิหารที่ท่านพำนักข้างฝ่ายในพรานโกกะออกจากบ้านเข้าป่าเที่ยวหาล่าสัตว์แต่เช้าเดินตระเวนลัดเลาะสอดส่องด้อมมองหายิงสัตว์จนตะวันเลยเที่ยงคล้อยบ่ายแล้วก็ยังไม่ได้แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรสักตัวป่าทั้งป่าก็ช่างเงียบสงัดเหมือนกับร้างไร้สรรพชีวิตวันนั้นทั้งวันไม่ปรากฏแม้เงาสัตว์ป่าสักตัวเพ่นพ่านผ่านมาเป็นเหยื่อลูกศรอาบยาพิษของเขาบ้างเลยยิ่งเดินเข้าป่าลึกก็ยิ่งไกลยิ่งเดินไกลก็ยิ่งเหนื่อยหน้าเบื่อหน่ายเพราะมันไม่ได้อะไรในป่าไม่มีสัตว์ให้เขายิงนายพรานโกกะก็เลยถอดใจไม่ไปต่อหันหลังกลับพาฝูงสุนัขเดินลัดตัดออกสู่เส้นทางน้อยเพื่อกลับบ้านของตนแต่แล้วเหมือนฟ้าดินหยิบยื่นโอกาสทองมาให้แต่นายพรานโกกะกลับไร้วาสนามองไม่เห็นคุณค่าของโอกาสสุดวิเศษนั้นเลยระหว่างทางที่พรานจอมโหดผู้เหนื่อยหอบใช้สัญจรผ่านเพื่อจะกลับบ้านแบบมือเปล่านั่นเองรัศมีอันชุ่มเย็นและสงบสุขของผ้ากาสาวพัดที่คุณพระคุณเจ้าภิกษุสากยบุตรสวมใส่ก็ปรากฏในสายตาของพรานโกกะอีกวาระหนึ่งโดยพระคุณเจ้าภิกษุที่พรานโกกะเห็นในขากลับนี้ก็คือรูปเดียวกับที่เขาบังเอิญได้พบในตอนเช้าก่อนที่จะเข้าป่าหาล่าสัตว์อีกด้วยนายพรานเมื่อได้เห็นประจักษ์แก่ตาตัวเองอย่างนั้นก็ครุ่นคิดด้วยอารมณ์สุดจะเครียดแค้นชิงชังต่อพระผู้ทรงศีลเมื่อเช้านี้กูก็พบคนกาลกินีผู้นี้แล้วเข้าป่าหายิงสัตว์อะไรก็ไม่ได้สักตัวพอวกกลับจะคืนหมู่บ้านไอ้คนชิบหายรายนี้ก็เสนอหน้ามาให้เราเห็นอีกแล้วมานี่มันจงใจยั่วโทสะกันชัดๆเลยจะอะไรกันนักกันหนาถึงตามราวีและคอยรังควานเราไม่เลิกเอาละคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะเอาคืนบ้างเราจะยุไอ้หมาล่าเนื้อทั้งฝูงของเราให้กัดขย่ำพระภิกษุรูปนี้เสียเมื่อคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างนั้นแล้วพรานโกกะจอมโหดก็ให้สัญญาณยุส่ง แล้วก็ไล่ต้อนฝูงสุนัขให้เข้ารุมล้อมและไล่กัดพระคุณเจ้ารูปนั้นทันทีฝ่ายพระเถระผู้ทรงธรรมเมื่อเผชิญหน้ากับมหาภัยจากคนอันธพาลอย่างนั้นท่านก็รีบหลบหลีกและป้องกันตนเองอย่างถึงที่สุดแล้วก็ได้อ้อนวอนทั้งเอ่ยถามนายพรานชั่วร้ายบอกโอ้โยมโยมอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนี้กับอาตมาภาพเลยเราไม่ได้มีเวรภัยอะไรต่อท่านนะหากแต่ว่าเมื่อนายพรานโกกะได้ยินพระบอกอย่างนั้นเขากลับตะโกนก้องร้องบอกอย่างฉุนเฉียวทีเดียววันนี้ทั้งวันน่ะข้าเข้าป่าล่าสัตว์ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเจอท่านน่ะในตอนเช้ามาคราวนี้ขากลับท่านก็ยังแสไม่ให้ข้าเห็นอีกท่านน่ะจงใจสร้างความวิบัติให้แก่ข้าชัดๆจะว่าไม่มีเวรมีภัยยังไงได้ไม่เอาอย่ามาอ้อนบอนเสียให้ยากเลยพวกคนยอดกาลกินีอย่างท่านเนี่ยสมควรจะตายด้วยคมเขี้ยวสุนัขถึงจะประเสริฐข้าจะให้ฝูงหมากระหายเลือดของข้ากัดกินท่านว่าแล้วพรานผู้ชั่วร้ายก็ร้องยุแล้วก็ไล่ต้อนสุนัขล่าเนื้อทั้งฝูงให้เข้าสังหารพระเถระทันทีฝ่ายพระคุณเจ้าเมื่อเผชิญภัยเฉพาะหน้าเห็นปานนั้นแล้วก็ให้รู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงเป็นกำลังท่านก็รวบรวมเรี่ยวแรงที่มีรีบปีนป่ายขึ้นไปหลบบนต้นไม้เตี้ยๆแห่งหนึ่งเพื่อหนีการไล่ล่าของสุนัขในทันใดแม้ว่าไม้ต้นนั้นจะไม่สูงมากนักคือสูงชั่วบุรุษหนึ่งหรือว่าพอท่วมหัวแต่มันก็เป็นสถานที่หลบภัยจากสุนัขของพระภิกษุรูปนั้นได้เป็นอย่างดีฝูงหมานรกเมื่อไล่กัดพระไม่ทันเพราะท่านหนีขึ้นต้นไม้ซะก่อนพวกมันก็กระจายกำลังกันเข้าล้อมกรอบโคนต้นไม้เอาไว้แล้วก็เห่ากันโชคอยู่อื้ออึงฝ่ายนายพรานโกกะวิ่งตามมาทันแล้วเห็นรูปการเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งนึกกระยิ่มสะใจใหญ่ก็ร้องตะโกนขู่อาฆาตพระเถระออกไปอีกเฮ้แม้แกจะขึ้นต้นไม้ก็อย่าหวังว่าจะหนีพ้นความตายได้เออใช้ได้นี่พระคุณเจ้าแต่สุดท้ายก็ยังคงจะต้องตายในปากหมาอยู่ดีลองนี่หน่อยเป็นไงลูกศรอันแหลมคมของข้าวันนี้มันไม่ได้เสพเลือดสัตว์ป่าแต่มันจะได้กินเลือดสดๆจากฝ่าเท้าของคนอย่างแกคนกาลกินีว่าแล้วจอมโหดโกกะในพรานผู้มืดบอดก็พยายามใช้ลูกธนูในมือเสียบแทงฝ่าเท้าของพระเถระเพื่อทรมานท่านอย่างไร้ความปราณีฝ่ายพระเถระรูปนั้นท่านก็ได้แต่อ้อนวอนโอ้อย่าเลยโยมอุบาสกขอท่านอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าโปรดอย่าทำบาปทำกรรมนี่เลยแต่นายพรานโกกะกลับไม่นำพาไม่ใส่ใจในคำเตือนและคำร้องขอชีวิตของท่านผู้ทรงศีลเลยเขา ยิ่งนึกเห็นเป็นเรื่องสนุกแล้วก็สาแก่ใจที่ได้ทรมานตัวลักินกาลกินีของเขาเขาใช้ปลายลูกศรอันแหลมคมแทงกระหน่ำที่เท้าพระรูปนั้นเป็นการใหญ่ฝ่ายพระคุณเจ้าผู้เคราะห์ร้ายเมื่อฝ่าเท้าข้างหนึ่งถูกแทงจนเกิดแผลเบอะหวะเลือดไหลแทบจะไม่อาจจะฝืนยืนต่อบนกิ่งไม้ได้แล้วท่านก็เลยยกเท้าข้างนั้นขึ้นแล้วใช้เท้าอีกข้างเหยียบกิ่งไม้พยุงร่างกายไว้แทนแต่พอหย่อนเท้าข้างที่สองลงพรานชั่วก็ใช้ลูกธนูแทงเป็นแผลโชคเลือดอีกพอเท้าข้างที่สองโดนแทงเจ็บปวดเกินจะทนทานพระรูปนั้นท่านก็จำต้องเปลี่ยนเอาเท้าอีกข้างลงเหยียบพยุงตัวไว้แล้วก็โดนนายพรานโกกะทิ่มแทงด้วยลูกธนูอีกรอบหนึ่งซ้ำแผลเก่า
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกินนะครับการกินของเราไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพคนเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ฟังลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ชอบไปซื้ออาหารเรียนแบบฝรั่งฟาสต์ฟู้ดกินฮอทดอกขนมปังกินอะไรที่มันแปลกๆอาหารสำเร็จรูปอาหารบางทีที่เรากินน่ะที่เด็กเขากินมันทำให้เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือนนั่นเป็นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงมันก็ทำให้ร่างกายนี่ได้รับไขมันเกินความต้องการกลายเป็นไขมันมันก็มาสะสมมันใช้ไม่หมดมันก็สะสมนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็ไขมันส่วนมากก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเขาเรียกไขมันเลวมันก็บั่นทอนสุขภาพจะทำให้สุขภาพมีปัญหาเด็กฝรั่งนี่จะมีปัญหาโรคอ้วนเยอะนะครับส่วนเราผู้สูงอายุสวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะปฏิบัติตัวดี ดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านนะครับปลูกผักกินเองสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารในอย่างที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กนะครับอาหารต้องครบ5โมไหนมั่งนะบางคนก็จำไม่ได้นะก็เคยบางคน นะครับหมอสั่งบอกให้กินอาหารครบ5โมหายไปสักเดือนหนึ่งกลับไปหาหมอใหม่ไปต่อรองกับหมอกินวันหนึ่งนะสัก2หมู่ได้ไหม3หมู่ก็พอไหวถ้า5หมู่ผมไม่ไหวเอาหมอทำไมรับว่างั้นนะมันก็พอกินได้อยู่แต่หมู่5กับหมู่2เนี่ยนะครับมันเดินไกลนะกว่าจะถึงโอ้ยกว่าจะครบ5หมู่แต่ละวันเนี่ยผมเดินเหนื่อยเลยนะไอ้ที่ว่าหมู่นี่ก็หมวดหมู่อาหารนะไม่ใช่หมู่บ้านนะครับถ้า5หมู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดินสายเล่นไพ่แล้วแบบนี้นะครับก็5หมู่ก็จะมีหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่ามีเนื้อมีแป้งมีผักแต่อายุมากขึ้นนี่ต้องลดแป้งและน้ำตาลนี่ต้องลดลงไปให้มากนะครับเลิกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเซเว่นกินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังก็กินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากกินแต่พอดีดีที่สุดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใครที่เคยกินใครที่เคยดื่มใครที่เคยใช้สอยก็คงรู้จักคุณภาพกันดีว่าเป็นยังไงนะครับร่างกายของคนเราไม่ใช่เหล็กไหลเราต้องมีของที่จะไปเสริมไปสร้างทำให้ร่างกายมันเข้มแข็งทำให้ร่างกายที่จะแข็งแรงยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคนไหนที่ใช้ดีกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อแนะนำต่อไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นพ่อคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กินแล้วบอกต่อมีหลายคนเลยที่โทรมาเล่าให้ผมฟังกินแล้วบอกต่อกินแล้วแนะนำต่อมันดีขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจนะครับจะได้เอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากไว้นะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องราวอยู่กับยายเชิญรับฟังครับมาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านโดนทรมานถูกแทงด้วยปลายศรอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บปวดเหลือจะทนแม้จะอ้อนวอนขอความเมตตาจากนายพรานใจโหดอยู่ปานใดเขาก็ไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนเมื่อสองฝ่าเท้าถูกกระหน่ำแทงอยู่อย่างนั้นเพลิงทุกขเวทนาอันเร่าร้อนแรงกล้าก็บังเกิดแก่พระเถระจนท่านไม่สามารถจะคุมสติไว้อยู่เป็นเหตุให้ผืนผ้ากาสาวพัดหรือว่าจีวรที่คลุมกายหลุดร่วงลงเบื้องล่างและประหนึ่งว่าพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในนรกภูมิท่านจะเล็งเห็นและอย่างรู้แล้วในพฤติกรรมโฉดชั่วของคนอันธพาลและคงต้องการกระชากชีวิตต่ำช้าของคนโง่เขลาลงสู่ขุมนรกก็ว่าได้ก็เลยทำให้จีวรของพระภิกษุรูปนั้นหลุดเมื่อหลุดจากร่างของท่านตกลงมาก็พลันคลี่ขยายคลุมกายในโกกะตั้งแต่ศีรษะจรดฝ่าเท้าเลยทีเดียวฝ่ายว่าหมานรกตาถั่วทั้งฝูงของนายพรานโฉดมันเห็นเหมือนกันว่าสีเหลืองๆตกลงมาจากกิ่งไม้ถึงพื้นดินแล้วเท่านั้นแหละพวกมันทั้งฝูงก็กระโจนโดยเร็วรุมกันเข้ากัดขย่ำร่างนายโกกะซึ่งอยู่ภายใต้ผืนผ้าจีวรผืนนั้นอย่างดุเดือดเลือดพล่านกัดจนเจ้าของตายแล้วก็ไม่ยอมเลิกเพราะพวกมันเข้าใจว่าคนที่มันรุมฆ่าอยู่คือพระเถระและด้วยเหตุที่สุนัขร้ายฝูงนั้นมีความหิวโหยกระหายเลือดจนเกินขีดหลังฆ่ามนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันก็ได้ยื้อแย่งรุมกันฉีกกินเนื้อในพรานโกกะเจ้านายของมันเองที่เพิ่งจะโดนฆ่าตายเพราะเข้าใจผิดแล้วก็เคี้ยวกลืนลงท้องจนอิ่มหนำขย่ำแทะฉีกสะบัดเนื้อและเครื่องในมนุษย์ที่ตายภายใต้คมเขี้ยวรุมกัดกินเป็นอาหารจนร่างนายพรานนั้นเหลือแต่กระดูกกล่าวถึงพระเถระเจ้าผู้ซึ่งพ้นเคราะห์มรณภัยมาแบบบุดวิดเวลานั้นท่านยังหลบอยู่บนต้นไม้ได้รู้เห็นแล้วก็ทอดทัศนาภาพเหตุการณ์ชวนเสียวสยองนั้นโดยตลอดก็ได้แต่ปรงธรรมสังเวชสลดใจต่อชะตากรรมของนายพรานจอมโหดผู้ประทุษร้ายตนท่านได้หลบแล้วก็รั้งรออยู่บนต้นไม้นั้นจนกระทั่งสุนัขทั้งหลายอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็เห็นพวกมันทั้งฝูงออกห่างมาจากจีวรออกมายืนเลียปากเลียแข้งเลียขาจับกลุ่มหยอกล้อกันอยู่โดยรอบร่มไม้นั้นหมดทุกตัวแล้วพระคุณเจ้าจึงได้หักเอากิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งขว้างสุนัขเหล่านั้นเหล่าสุนัขร้ายทั้งฝูงเมื่อมันแหงหน้าขึ้นแลดูบนต้นไม้ก็เห็นพระเถระเจ้าก็จึงได้รู้ว่าคนที่พวกมันรุมฆ่าตายแล้วกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูกเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมานั้นไม่ใช่พระหากแต่เป็นพรานเจ้านายของพวกมันเองสุนัขเหล่านั้นเป็นสัตว์พอรู้ความอยู่โดยสันดานเมื่อทราบว่านายของตนตายแล้วภายใต้คมเขี้ยวและการคุมฆ่ารุมฆ่าของพวกมันเองก็พากันแตกหนีเข้าป่าไปฝ่ายพระเถระภิกษุรูปนั้นหลังจากฝูงสุนัขร้ายหนีไปหมดแล้วเหลือทิ้งไว้ก็แต่ซากหน้าอเนจอนาถของนายพรานโกกะพระคุณเจ้าเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่านายพรานจอมโหดได้ถึงแก่ความตายเพราะมีตัวท่านเองเป็นเหตุก็เลยเกิดความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งขึ้นว่านายพรานผู้นี้ต้องจบชีวิตภายใต้กาสาวพัดจีวรของเราแล้วศีลของเราจะไม่ด่างพร้อยแล้วหรือเมื่อเกิดความปริวิตกอย่างนี้ท่านก็ลงจากต้นไม้แล้วประคองธาตุขันร่างกายอดกลั้นต่อเวทนาเดินทางกลับสู่วิหารที่พำนักแล้วก็ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโยมอุบาสกนั้นอาศัยจีวรของข้าพระองค์จิบหายแล้วศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพร้อยแล้วหรือพระเจ้าข้าสมณภาพของข้าพระองค์ยังจะคงมีอยู่หรือว่าจิบหายไปด้วยเหตุแห่งการตายของอุบาสกนั้นแล้วหนอพระศาสดาสดับถ้อยคำของพระเถระแล้วท่านก็ทรงตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุษร้ายต่อสู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันต่อจากนั้นเมื่อจะทรงประกาศที่มาที่ไปแห่งเนื้อความที่ทรงตรัสนี้ต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงเรื่องราว มีอยู่เป็นเรื่องของบุพกรรมของนายพรานเหมือนกันว่าในอดีตการนานมาแล้วมีหมอยาผู้หนึ่งเที่ยวไปตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆเพื่อประกอบเวชกรรมคือทำการรักษาคนป่วยเพื่อแลกทรัพย์เลี้ยงชีวิตแต่เขาท่องเที่ยวอยู่เป็นเวลานานก็ไม่ได้มีใครว่าจ้างให้รักษาโรคหรือว่าประกอบเวชกรรมอันใดเลย หมอยาผู้ตกยากก็ถึงความอดอยากหิวโหยยิ่งนักอยู่ต่อมาขณะเดินทางเที่ยวไปถึงหมู่บ้านย่านหนึ่งเขาได้พบเห็นเด็กๆลูกหลานชาวบ้านจำนวนมากกำลังจับกลุ่มเล่นกันอยู่ก็เลยคิดแผนการชั่วร้ายอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเราเดินทางมานานนักหนาแล้วไม่มีใครจ้างรักษาโรคใดๆเลยก็เลยไม่มีเงินทองพอที่จะประทังชีวิตเอาละบัดนี้เราเห็นช่องทางแล้วว่าจะได้ทรัพย์มาด้วยวิธีไหนเราจะให้งูกัดเด็กๆเหล่านี้แล้วรักษาก็ย่อมจะได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อาหารเมื่อคิดแผนการอย่างนี้แล้วหมอยาพานก็เลยทำอุบายนำเอางูพิษไปใส่ไว้ในโพรงไม้ที่ไม่ลึกนักแห่งหนึ่งพอจะแลเห็นหัวงูที่ชูคออยู่ได้ไม่ถนัดนักจากนั้นก็ทำทีรีบเร่งไปบอกข่าวดีแก่พวกเด็กๆเออนี่เด็กๆผู้น่ารักทั้งหลายในโพรงไม้นะมีลูกนกสริกานะพวกเจ้าใครอยากจะได้ลูกนกไปเลี้ยงก็จงไปล้วงจับเอาตัวมันออกมาจากโพรงไม้เถอะทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งตัวโตและเร็วกว่าใครก็ได้ยินเรื่องน่าดีใจอย่างนี้ก็รีบวิ่งไปยังโพรงไม้ที่หมอยาพานนะบอกเขาเพ่งมองอยู่หน่อยหนึ่งก็เห็นหัวงูไม่ชัดนักก็เข้าใจว่าคงจะเป็นหัวของลูกนกก็เลยล้วงมือเข้าไปในโพรงไม้เพื่อจับมันออกมาแต่นับว่าเป็นโชคดีของเจ้าเด็กผู้ไร้เดียงสารายนี้เหลือเกินที่มือน้อยๆของเขาจับกำเข้าที่คองูได้อย่างมั่นคงจากนั้นก็ดึงตัวมันออกมาจากโพรงเมื่อสัตว์ตัวนั้นพ้นปากโพรงไม้ออกมาแล้วเด็กน้อยถึงได้รู้ว่ามันคืองูไม่ใช่ลูกนกเด็กน้อยก็ตกใจมากร้องเสียงดังรีบสะบัดเหวี่ยงงูนั้นทิ้งไปทันทีและงูพิษตัวนั้นที่เด็กน้อยสลัดทิ้งไปก็ไปตกลงกลางศีรษะของเจ้าหมอยาเจ้าเล่ห์ผู้ยืนอยู่ไม่ไกลนักพอดีงูพิษตัวนั้นได้ใช้หางและลำตัวเขามันกระหวัดรัดเข้าที่ก้านคอหมอยาแล้วฉกกัดลงกลางศีรษะเขาอย่างถนัดจนหมอยาเจ้าเล่ห์จบชีวิตลงในที่นั้นเองและหมอยาพานจอมเจ้าเล่ห์ที่ต้องตายเพราะเคราะห์กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นนี้ในกาลละครั้งนั้นก็คือนายพรานโกกะผู้ที่ยุยงส่งให้ฝูงสุนัขร้ายไล่สังหารชีวิตพระในกาลบัดนี้เขาบ่มเพาะนิสัยสันดานชอบประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ถึงความพินาศเพราะวิบากกรรมชั่วของตัวเขาเองพระบรมศาสดาเมื่อแสดงอดีตนิทานเรื่องนี้จบลงก็ตรัสพระคาถาภาษิตว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมกลับคืนถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลนั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปแล้วย้อนกลับฉันนั้น
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลิน
2: นะครับเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้คติสอนใจคือเด็กเนี่ยถ้าเรามาฟังเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะดีผมเองเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขียนมาให้คนกลัวคิดไปอย่างนั้นเนี่ยคิดง่ายๆแบบเด็กแต่พอเราได้อ่านเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับอ่านเรื่องกฎแห่งกรรมอาจารย์ทอเลียงพิบูลอ่านมากเข้ามากเข้าเออมันจริงเออมันสมเหตุสมผลเออมันใช่คนเราเนี่ยเป็นผลของอดีตที่เราทำเอาไว้เคยทำกรรมดีเอาไว้เคยช่วยคนเอาไว้เคยทำอะไรที่ดีเอาไว้มันก็จะผลดีก็จะกลับมาตัวหาตัวเราแต่ถ้าเคยทำชั่วเอาไว้ผลชั่วก็กลับมาหาตัวเราชัดเจนนะครับแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าถ้าเราทำความดีนี่เราได้กำไรในโลกทั้งสองโลกนี้ก็ชื่อว่าเราได้เป็นคนดีโลกหน้าเราก็มีผลแห่งความดีที่เราได้ทำเอาสมมติว่าโลกหน้ามันไม่มีเอาสมมติว่ามันไม่มีชาตินี้เราก็ชื่อว่าได้ทำความดีท่านผู้ฟังนะครับทำเอาไว้สิ่งที่ดีๆนี่สำคัญฉะนั้นเด็กลูกหลานของเราเนี่ยเราสอนมันตรงๆมันไม่เชื่อหรอกอย่าทำนั้นมันดีอย่าทำอันนี้ไม่ดีมันอาจจะเชื่อต่อหน้าเราแต่รับหลังเนี่ยไม่เชื่อหรือเชื่อน้อยแต่ถ้าเขาเกิดมโนสำนึกตระหนักด้วยตัวเขาเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เขาจะคิดเองเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเราสบายเลยเราไม่ต้องไปสอนมากนะครับฉะนั้นก็ลดภาระไปได้เยอะให้เขาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนิทานนู่นนิทานนี้ดูประวัติประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนเนี่ยเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆเปรียบเทียบไปเองไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่น้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็เจ็บหัวเข่าอยู่จังหวัดตรังนะครับป้าซ้อนดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: ฮัลโหล
5: ครับขอสายป้าซ้อนครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับผม
4: ก็อย่าง
5: ป้าซ้อนสวัสดีครับ
4: เราก้อยฮัลโหลก้อย
5: ครับครับผมครับ
4: ฮะ
5: น้ำมังคุดครับพันโทไพโรจน์ครับ
4: อ๋อพันโทไพโรจน
5: ์น้ำมังคุดป้าซ้อนเป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุดแล้วเป็นยังไงบ้างโทรมาถาม
4: เจ็บเลยเหรอเจ็บเลย
5: ดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้น
5: อ๋อป้าซ้อนโทษหน่อยขอถามหน่อยป้าซ้อนเป็นอะไรถึงมากิน
4: อ๋อเจ็บปวดเข่าเจ็บปวดเข่ากับกินไอ้น้ำอู้ไม่เต่าผมมันต้องง่ายน้ำอู้ไม่เต่าอันเดิมวันยังนิ่งด้วย
5: ครับน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็เจ็บหัวเข่าเป็นมานานยังป้าซ้อน
4: เป็นตักต้องการตักอันเด็กปีได้แต่น้ำอู้ไม่เต่าอันเดิมมันเพิ่งนั่งเป็นเด็กมันไม่ซื้อเลย
5: ครับแล้วเราซื้อน้ำมะขุดมากินเยอะไหม
4: ได้กินเนี่ยเจอมาสามขวดนึงกินไม่ได้นี่คือสามขวดแล้วเลยแต่ว่าตู้ไปซื้อสามขวดละ
5: เมื่อวานไปซื้อสามขวดอีกแล้วแล้ว
4: ตู้ซื้อสามขวดต้องกินต้องคุณกินนั่นแหละตู้ซื้อ
5: ครับครับแล้วมันดีขึ้นบ้างไหม
4: มันดีขึ้นนั่นแต่ว่าเนี่ยพอได้กินขวดนี้พอได้กินอีกขวดอีกสิสองขวด
5: ป้าซ้อนอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
4: เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกเนี่ย
5: เจ็ดสิบหกเจ็ดอ๋อเจ็ดสิบหกเอากินไปเรื่อยๆอยู่บ้านไหนครับขอถามบ้านอะไรบ้าน
4: อ๋อบ้านคนอยากบ้านปวดโลนเดี๋ยวว่าบ้านปวดโลน
5: อ๋อหมู่
4: ว่า
5: ตำบล
4: นาบินหลาน
5: าบินหลาเมืองตรังเนาะอำเภอเมืองตรัง
4: อำเภอเมืองตรัง
5: ครับผมขอบคุณมากมากสู้สู้สู้ถ้ามันดีขึ้นก็กินไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองขอบคุณมากมากปัดปัดซ้อนผมขออนุญาตนำเสียงออกอากาศให้คนฟังเน
4: า
5: ะ
4: ได
5: ้ครับเผื่อคนเขามีปัญหาสุขภาพเขาก็จะได้ทดลองกินดูนี่เพิ่งกินมา4ขวดใช่ปะครับผมขอบคุณมากมากครับป้าซ้อนหายไวๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
0: มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อบ้างคุณชูศรีเล่าถึงนางปทุมนางปทุมคนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อของนางเป็นใครมันน่าแปลกไหมล่ะแต่ไม่แปลกสำหรับนางหรอกเพราะว่านางเกิดมามีแม่อยู่คนเดียวแม่ของนางได้เสียกับใครนี่แม่ไม่เคยบอกเลยแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นญาติคนไหนๆก็ตามนับว่าแม่ของนางในใจเด็ดอย่างสุดๆความลับอันนี้จะต้องตายไปกับแม่ของนางเลยล่ะเพียงแต่ว่าในช่วงที่แม่เจ็บป่วยถึงขั้นตรีทูตนั้นตรีทูตก็คือย่ำแย่ใกล้จะสิ้นลมแม่ยังพอจะพูดได้ก็เรียกนางปทุมเข้าไปกระซิบบอกบางอย่างให้ได้รู้เอาไว้นางได้ยินว่า
7: พ่อของเอ็งชื่ออู๋นะ
0: อู๋ไหนอะแม
7: ่อู๋บ้านเหนืออู๋มีอยู่คนเดียวนั่นแหละพ่อเอ็ง
0: นางก็ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกคนอื่นตกใจนึกว่าแม่ของนางตายไปซะแล้วไม่ใช่หรอกแม่มาขาดใจเอาเมื่อตอนเช้ามืดของอีกวันหนึ่งหลังจากบอกความลับกับลูกแล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรอีกเลยตราบจนขาดใจตายนางปทุมรู้อย่างนั้นก็เก็บเอาไว้ในใจก็ยังไม่ได้บอกใครจนงานศพของแม่ในช่วงที่เผาศพเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็มากันมากมายทั้งบ้านเหนือบ้านใต้เพราะว่าแม่ของนางเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเนื่องจากเป็นแม่ค้าค้าขายโดยซื้อของในหมู่บ้านเอาไปขายในตลาดที่ตัวจังหวัดแล้วก็มีคนชอบพอกันเยอะแยะนางปทุมก็เหลือบไปเห็นตาอู๋แกมากับเขาด้วยแล้วก็แอบเห็นแกยืนเงียบๆอยู่ใกล้เมนก็ไม่ได้เข้าไปหาแต่ว่าสังเกตเห็นว่าหน้าตาแกก็มีส่วนคล้ายกับนางด้วยพอเขาเอาธูปเทียนใส่ไปในเมนกันแล้วนางก็ไม่ได้สนใจอะไรมัวแต่ร้องไห้เสียใจที่เสียแม่ไปไม่รู้ตาอู๋ไปเมื่อไหร่ทำบุญ7วันตาอู๋ก็มาอีกมาทำบุญ7วันด้วยเพื่อนบ้านก็มากันหลายคนทำบุญแล้วนางก็แอบไปหาตาอู๋เรียกแกว่าพ่อตาอู๋ตกใจมองเลิกลักว่าใครจะได้ยินหรือเปล่าแกถามว่าทำไมมาเรียกอย่างนี้นางก็บอกไปว่าแม่บอกหมดแล้วรู้แล้วว่าแกเป็นพ่อตาอู๋ก็สายหน้าข้าไม่ใช่พ่อเองหรอกแต่แม่ก็บอกก่อนตายอ่ะแม่เองก็เพ้อไปสิแกไม่ยอมรับแล้วก็รีบพาร่างเล็กๆหัวล้านๆเดินหนีไปผิดหวังอย่างมากเลยที่เป็นอย่างนั้นไม่นึกเลยว่าตาอู๋จะไม่ยอมรับแต่ว่านางเชื่อว่าแม่ของนางไม่มีวันจะโกหกนางหรอกแม่เก็บเอาไว้ตั้งนานมากเลยชั่วชีวิตของแม่พูดออกมาทั้งทีจะพูดสิ่งที่โป้ปดทำไมนางเฝ้าแต่ถามแม่มาตลอดแต่แม่ไม่เคยบอกและนางก็เฝ้าแต่แอบมองผู้ชายอายุมากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างทีนี้ดูหน้าตาเขาหน้าจะมีส่วนคล้ายนางบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยพบเคยเจอเลยคุณชูศรีได้รู้จักนางปทุมคนนี้เป็นอย่างดีมาเล่าเปิดอกให้แกฟังแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีให้ตาอู๋ยอมรับว่าเป็นพ่อชูศรีก็บอกไปว่าถ้าเขาไม่ยอมรับจะไปบังคับเขาได้ยังไงไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่แต่ว่าใจของเขาเนี่ยรู้ดีที่สุดปากไม่รับแต่ใจเขาเนี่ยจะเป็นอื่นไปไม่ได้นางปทุมพยายามเรียบเคียงไปหาตาอู๋เพื่อให้แกยอมรับแต่ไม่ได้ผลเลยจนแม่ของนางมาเข้าฝันห้ามไม่ให้ไปเซาซีนางก็ยังไม่เชื่อไปอีกจนแม่มาเข้าฝันอีกสั่งห้ามเด็ดขาดนางถึงได้หยุดปีแล้วปีเล่าผ่านไปตาอู๋ก็แก่มากทรุดโทรมลงจนเจ็บป่วยพอรู้ว่าป่วยนางปทุมไปเยี่ยมซื้อข้าวของไปตาอู๋เห็นก็ไม่พูดอะไรไปเยี่ยม4หนผลสุดท้ายตาอู๋เรียกเข้าไปคุยกันใกล้ๆพยักหน้ายอมรับว่าแกน่ะเป็นพ่อของนางแต่ขอว่าอย่าให้ลูกๆของแกรู้นางก็รับปากแล้วก็ดีใจในที่สุดก็รู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วก็ได้เรียกพ่อบังเกิดเกล้าได้เต็มปากเต็มคำมีความสุขที่สุดเลยไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนคืนนั้นนอนคิดจะทำกับข้าวใส่บาตรตอนเช้าจะกรวดน้ำบอกเล่าแม่ว่าพ่อยอมรับแล้วตอนเช้ามืดก่อนลุกขึ้นหุงข้าวก็ฝันว่าพ่อมาหาเอามือมาลูบที่หัวบอกเสียงแหบๆว่าพ่อไปก่อนแล้วนะลาก่อนสะดุ้งตื่นใจเสียสิเช้าตรู่ก็ได้ยินคนพูดกันว่าตาอู๋ตายแล้วตอนดึกคืนนั้นเองที่แกจากไปปล่อยโฮโฮออกมาจนชาวบ้านสงสัยว่านางเป็นอะไรรีบไปที่บ้านคนตายไปทำบุญหน้าศพกับเขาในตอนเช้าแต่ไม่กล้าแสดงออกอะไรหรอกต้องปล่อยให้ลูกเมียเขาทำกันไปก็ได้แต่นึกบอกเล่าวิญญาณของพ่อเพียงแต่ในใจเท่านั้นขอให้ดวงวิญญาณน้องพ่อไปสู่สุคติสาธุ วันเผาศพก็ร้องไห้ซะมากมายแต่แอบร้องไม่ให้คนเห็นความสุขที่รู้สึกว่ามีพ่อนั้นมันสั้นจุดจู๋ไม่ทันข้ามคืนเลยพ่อก็จากไปแล้วได้ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้พ่ออยู่ไม่ได้ขาดน่าสงสารนางปทุมว่ามาคุยมาปรับทุกข์กับชูศรีอยู่เรื่อยชูศรีก็ได้แต่ปลอบใจเท่าที่จะทำได้ความลับแตกเพราะว่ามีคนล่วงรู้ว่านางปทุมเป็นลูกของตาอูพวกลูกๆของตาอูพากันโกรธแค้นพ่อของตัวที่ทรยศต่อแม่ก็พากันถามแม่ว่าเรื่องนี้จริงไหมแม่ของพวกเขาก็ยอมรับว่าจริงรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เคยพูดลูกชายคนโตของตาอูอายุตั้ง56แล้วแต่ว่าเป็นคนหุนหันพลันแล่นเอาโกรธใส่กระดูกของพ่อมาแล้วเหวี่ยงไปนอกบ้านส่งเสียงขับไล่ไปเลยไปให้พ้นไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านนี้เท่านั้นยังไม่พอยังตามลงไปเอาดุ้นฟืนฟาดทุบจนโกรธกระดูกกระเด็นกระดอนแล้วเอากระดูกที่หกออกมามันก็ปนปี้หมดทีพอนางปทุมรู้ก็รีบไปที่บ้านนั้นจะไปห้ามไม่ให้ทำแต่ไม่ทันน่ะเขาทำไปเรียบร้อยแล้วที่ลานดินหน้าบันไดเหลือแต่กองกระดูกปนโกรธทองเหลืองบุบนางปทุมก็กอบเอาเก็บเศษกระดูกใส่โกรธปิดฝาประคองเอากลับบ้านเสียงคนทำตะโกนจากบนบ้านเอาไปให้พ้นเลยเอาไปกูไม่เอาแล้วพ่ออย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่แหละนางปทุมถึงได้กระดูกของพ่อมาไว้ที่บ้านแล้วนางก็มีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลยครับ
3: ครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรจน์พนาลินก็เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเขาโทรมาหาผมโทรเข้ามาที่บริษัทเนี่ยทำไมกินหมดขวดหนึ่งแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยโทรมาถามผมเองก็ลำบากใจนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือบางทีหลายท่านก็หวังผลเลิศจะให้เป็นแบบวิเศษเลยก็ลำบากใจครับท่านผู้ฟังผมก็ถามว่าคุณลุงป่วยมากี่ปีแล้วนะโอ้ยป่วยมา7ปีบ้าง10ปีบ้าง50ปี5ปีบ้าง5ปี10ปีคือป่วยมานานนะท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือถามว่าป่วยเป็นอะไรมั่งบางคนนี่เป็น2อย่าง3อย่างบางคน3กษัตริย์นะความดันเบาหวานไขมันบางคน4กษัตริย์5กษัตริย์นะคนเป็นคอเลสเตอรอลมือชาเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นโอบเป็นหลายอย่างทีนี้เวลาเราดื่มน้ำมังคุดเข้าไปในท่านผู้ฟังครับเราต้องการอยากให้ตรงไหนมันหายเนี่ยมันจะตามใจเราไม่ได้เจาะจงว่านี่นี่นะฉันไอปวดเข่ามากเนี่ยรักษาปวดเข่าก่อนนะเนี่ยฉันตาไม่ค่อยดีรักษาตาก่อนนะเราสั่งไม่ได้ครับเรียนท่านผู้ฟังว่าการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายมันจะฟื้นฟูตรงไหนได้ก่อนนะครับบางทีร่างกายมันพร้อมที่จะดูแลรักษาเยียวยาตรงไหนร่างกายมันก็จะดูแลมันเองนะเหมือนกับเราไม่สามารถจัดคิวให้มันได้ท่านผู้ฟังครับเอาว่าให้มันดีโดยภาพรวมตรงไหนดีก่อนก็ช่างมันเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับตรงไหนดีก็ช่างมันถือว่าร่างกายของเรามันสำคัญทุกส่วนไม่มีส่วนไหนสำคัญกว่าส่วนไหนนะครับร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นนิ้วมือนิ้วเท้าสำคัญทั้งนั้นระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบกระดูกระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะครับระบบตับไตทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญหมดให้มันดีโดยภาพรวมนะครับให้ร่างกายมันค่อยๆดูแลค่อยๆรักษาเราเองขึ้นมาอย่าใจร้อนเรียนท่านผู้ฟังนะครับอย่าใจร้อนนะเป็นมา10ปีจะให้หาย3วัน7วันนี่แหมบางทีมันก็เกินควรนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับใจเย็นๆก็ค่อยๆดื่มไป1ขวด2ขวดสัก3ขวดนี่ก็สังเกตดูตัวเองนะครับจะเป็นยังไงนี่ให้สังเกตตัวเองดีกว่านะครับพูดไปมันก็เหมือนกับเราอยากขายของมากเกินไปนะครับก็ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของตัวเอง360บาทบางครั้งอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราก็ได้อยากให้ผู้ฟังลองดูนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นพันโทนะเป็นประโยค9เป็นนาคหลวงมาเล่าแล้วเราต้องเชื่อ
6: อย่าคิดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับอะไรก็แล้วแต่ในกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วนี่สิ่งนั้นเราไม่เชื่อไม่ปฏิเสธไม่เชื่อเป็นกลางๆเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธฟังหูไว้หูนี่ลักษณะของชาวพุทธที่ดีฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านคิดจะดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองการที่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรักษาตัวเองด้วยต้องรักตัวเองด้วยนะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่มีใครรักหรอกครับนะครับก็คือต้อง1นอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะทำจิตใจให้สบายนะครับกินอาหารให้ตรงเวลาเขาเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะมีสุขภาพดีออกกำลังกายบ้างไหว้พระสวดมนต์ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะกับผมเองมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยของเราบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราทำบุญทำกุศลกับท่านผู้ฟังอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแบบนี้อย่างนี้นะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรของเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับพยายามดื่มตอนท้องว่างว่างตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมานี่ท้องจะว่างประสาทรับรสของเรานี่มันยังไม่ได้รับอย่างอื่นยังไม่มั่วนะครับเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยลำไส้ของเราจะค่อยๆดูดซึมมันยาวลำไส้คนยาวนะครับยาวประมาณ10กว่าฟุตนะครับมันจะค่อยๆดูดซึมเอาสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายฉะนั้นดื่มตอนท้องว่างดื่ม20มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆอย่างน้อย1แก้วให้เป็นน้ำอุ่นนะท่านผู้ฟังนะอย่าดื่มน้ำเย็นนะครับอย่าดื่มน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยมันทำให้ประสาทการรับรสปากทางเส้นประสาทที่รับรสของเราเนี่ยมันหดตัวน้ำอุ่นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ยังดีนะครับฉะนั้นการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกเนี่ยใช้น้ำอุ่นยิ่งดีนะตอนท้องว่างๆตื่นเช้าครั้งนึงก่อนนอนครั้งนึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่แต่ถ้าดื่มเวลาอื่นได้ไหมได้ครับได้ไม่มีปัญหายาหมอที่เขาสั่งมาคนป่วยเป็นโรคนี่หมอจะให้ยามาเยอะนะครับยานี้ก็เป็นรักษาเฉพาะทางถ้าดื่มน้ำมังคุดเนี่ยกินยาได้ไหมกินตามปกติครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรมาเราก็กินตามปกติไม่มีปัญหาไม่มีผลมันคนละอย่างนะครับถือว่าเป็นการเสริมสร้างช่วยซึ่งกันและกันทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะครับ
8: ครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: ผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: Dino Line 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
2: ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาดินกับผมพันโทไพโรจน์พระนาดินอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทางรัฐบาลหรือว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินเขารณรงค์บอกว่าผักสวนครัวรั้วกินได้บ้างเกษตรพอเพียงบ้างปลูกผักกินเองบ้างที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆที่เราต้องทำทุกบ้านบ้านไหนมีที่มีทางปลูกได้ปลูกนะครับไม่มีที่ก็เอาดินใส่กะละมังเอาดินใส่อะไรมาปลูกพืชอะไรที่พอหยิบพอปลูกกินเองได้นะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเขาวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่า 90% ของพันธุ์พืชไร่แล้วก็ผักที่อยู่มันอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ๆแค่ 3-4 บริษัทบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเป็นเกษตรแบบเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเกษตรกร 60% เนี่ยประมาณ 400,000 คนทำเกษตรนะครับเช่าที่เขาแล้วก็ทำแบบมีพันธสัญญา 90% ของไก่เนื้อเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมโดยเกษตรกร 7,000 กว่ารายแค่นั้นเองแล้วเขาก็วิจัยว่ามีผัก 40% เนี่ยพบสารพิษตกค้างมาตรฐานมีสารพิษตกค้างตามมาตรฐานของยุโรปเขามีเป็นเกษตรอินทรีย์แค่ 0.1% น้อยมากแล้วก็ 36% ของคนบริโภคนะครับก็จะพบสารพิษในเลือดแล้วก็จะมี 600,000 คนนะครับต่อปีตายเพราะเป็นโรคมะเร็งเพราะกินอาหารประเภทนี้บ่อยๆนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกผักกินเองนะครับเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นมะนาวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หว่านลงไปปลูกลงไปยัดตรงนู้นเหน็บตรงนี้เดี๋ยวมันก็โตขึ้นเองท่านผู้ฟังแนะนำอย่างนั้นนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: คุณวิไลเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ยึดถือการละเว้นความชั่วโดยการทำความดีตลอดมามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราไม่ทำความชั่วมุ่งแต่ทำความดีชีวิตของเราจะต้องได้ดีเมื่อก่อนนี้คุณวิไลมองผลของความดีเป็นเพียงลาภยศสรรเสริญเท่านั้นยังไม่เข้าใจว่าผลของความดีนั้นไม่ได้มองที่วัตถุหรือว่าคำสรรเสริญเยินยอผลของความดีก็คือความดีจริงๆเป็นผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแต่ว่าคนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจเช่นเดียวกับคุณวิไลสมัยนั้นบางคนเลิกทำความดีไปเลยก็มีแม่ของคุณวิไลชี้แจงเรื่องการใส่บาตรการทำดีต่างๆว่าอย่าหวังผลตอบแทนว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ให้ยึดมั่นว่าเมื่อทำดีแล้วไม่ต้องมัวพะวงสงสัยจะต้องได้ดีแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเรื่องการใส่บาตรเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาแม่ก็บอกว่าพระท่านไม่ได้ทำมาหากินอย่างคารวะเราท่านมีหน้าที่ทำพิธีกรรมแล้วก็สืบทอดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้พวกเราได้รู้เราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านโดยการบำรุงท่านตามสมควรนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกตัวเองให้รู้จักเสียสละไม่ตรณีไม่มีจิตใจคับแคบอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ของคุณวิไลเนี่ยเป็นครูทั้งคู่ก็เลยไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดบ่อยนักท่านก็เลยให้ทำบุญที่หน้าบ้านกันเป็นประจำท่านบอกว่าบุญมาหาถึงหน้าบ้านแล้วว่าอย่างนั้นตอนนั้นคุณวิไลยังไม่เข้าใจอะไรก็ฟังไปอย่างนั้นเองแต่ก็จำไว้ตลอดมาเดี๋ยวนี้คุณวิไลมีครอบครัวมีสามีมีลูกก็พยายามปลูกฝังให้ลูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเล่าให้ลูกฟังบ้างอ่านหนังสือให้ฟังบ้างลูกชายนั้นอ่านหนังสือได้แล้วเขาก็จะอ่านเองแต่ว่าลูกสาวยังเล็กยังอ่านหนังสือไม่ได้เขาก็จะให้คุณวิไลอ่านจากหนังสือต่างๆให้ฟังถ้าเรื่องไหนถูกใจก็ให้อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ด้วยความซุกซนนะพวกเขาก็ยังไม่ไหวจะทำร้ายสัตว์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบ่อยๆเช่นว่าจับปลาเอามาใส่กล่องบอกว่าจะทำที่นอนให้ปลาสงสารกลัวปลาจะจมน้ำตายก็เลยช้อนเอาขึ้นมาแล้วมาใส่กล่องทำที่นอนอย่างดีเลยเอาหมอนมาให้ปลาหนุนด้วยนี่เป็นเรื่องของลูกสาวตอนวัยสองขวบกว่าๆคราวนั้นก็เกือบจะตีลูกแมวตายแกไปเห็นแม่แมวคาบลูกเข้าใจว่าแม่มันกัดลูกแกจะตีแม่แมวตีไม่ถูกแม่หรอกถูกลูกแมวชักตาตั้งเลยกว่าจะไปชี้แจงให้เข้าใจเรื่องของการทำร้ายสัตว์นี่ลูกแมวก็ชักไปแล้วที่ข้างบ้านของคุณวิไลมีครอบครัวชาวไร่อยู่ครอบครัวหนึ่งฐานะไม่ค่อยดีต ้องกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนซะหน่อยเพราะลูกหลายคนด้วยความยากจนนี่เองเขาก็เลยจำเป็นต้องไปหาเนื้อสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆเช่นกระรอกกระแตนกตุ่นหนูแยเอามาเป็นอาหารแทนเนื้อหมูเพื่อจะได้มีอาหารประเภทเนื้อสัตว์กินโดยไม่ต้องเสียเงินกเกษมนี่เป็นลูกชายคนโตของบ้านที่ว่านี่เป็นแรงงานสำคัญของครอบครัวนอกจากจะทำไร่รับจ้างทั่วไปแล้วกเกษมจะเป็นคนเที่ยวหาสัตว์เหล่านี้มาเป็นอาหารบำรุงท้องของทุกคนในบ้านอยู่เสมอเช้าขึ้นมาก็มักจะเห็นกเกษมหิ้วกับดักที่มีหนูบ้างตุ่นบ้างเอามาเป็นอาหารมื้อเช้าที่อร่อยของครอบครัวตอนที่ไปทำไร่เขาก็มักจะถือหนังสติ๊กบ้างกับดักบ้างติดมือไปด้วยแล้วตกเย็นก็จะมีนกกระรอกกระแตติดมือมาเป็นประจำที่บ้านคุณวิไลมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นแล้วก็มีนกมาทำรังอยู่หลายตัวเกษมเคยมายิงแต่ว่าคุณวิไลห้ามเพราะว่าถือว่าสัตว์มาอาศัยใบบุญมาขอความสุขสบายร่มเย็นแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีพิษที่อาจจะเป็นอันตรายแก่เราเราไม่ควรจะไปรบกวนมันแต่ว่ากลางวันที่บ้านคุณวิไลไม่มีคนอยู่คุณวิไลก็คิดว่าเกษมคงจะมาแอบยิงนกอยู่บ่อยๆเป็นแน่เพราะว่าสังเกตเห็นว่านกมีจำนวนน้อยลงน้อยลงซึ่งตอนนั้นคุณวิไลก็คิดว่านกคงจะย้ายถิ่นตามวิสัยของมันไม่ได้นึกระแวงสงสัยอะไรจนกระทั่งครอบครัวเกษมย้ายจากข้างๆบ้านคุณวิไลเนี่ยไปอยู่อีกที่นึงแต่ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไกลออกไปพอเกษมย้ายออกไปนี่ปรากฏว่านกมาอยู่ในสวนเต็มไปหมดโดยเฉพาะนกเอี้ยงเป็นฝูงถึง 20-30 ตัวคุณวิไลก็เกิดฉุกใจคิดขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเป็นการคิดให้ร้ายแก่เกษมหรือเปล่าแต่ที่ฉุกใจคิดขึ้นมาก็เพราะว่าครอบครัวของเกษมเนี่ยอยู่กันไม่ใคร่เป็นที่เป็นทางอยู่ๆพอจะสบายกันก็ต้องย้ายที่ดินก็มีอยู่ 4-5 ไร่ที่ทางข้างบ้านคุณวิไลนั้นก็แบ่งขายไปหมดอุตส่าห์ว่าเหลือไว้2ไร่เอาไว้ให้ลูกแบ่งกันพอได้ปลูกบ้านก็มีอันต้องเสียเงินเสียทองเพราะว่าน้องชายเกษมไปพาผู้หญิงมาพ่อแม่ผู้หญิงเขาจะฟ้องร้องก็เลยต้องรีบไปแต่งงานให้เรียบร้อยทางฝ่ายหญิงเขาเรียกสินสอดเป็นหมื่นซึ่งเกินกำลังฐานะในที่สุดพ่อแม่ของเกษมต้องขายสมบัติชิ้นสุดท้ายคือที่ดินเนี่ยแล้วก็พาลูกไปซื้อไร่ราคาถูกๆอยู่ซึ่งก็อยู่ไกลออกไปอีกมากคุณวิไลก็คิดเล่นๆว่าคงเป็นเพราะว่าเขาคอยรบกวนไม่ให้นกได้อยู่สุขสบายเขาถึงได้อยู่กันไม่เป็นสุขต้องโยกย้ายกันอยู่เสมอวันหนึ่งตรงกับวันเสาร์ทุกคนอยู่บ้านตอนบ่ายเกษมหิ้วกระแตตัวใหญ่ท้องเป็นแผลเวอะหวะเดินผ่านหน้าบ้านลูกหลานคุณวิไลก็วิ่งลงไปมุงดูด้วยสีหน้าสยดสยองลูกชายคุณวิไลเนี่ยร้องเอะอะโอ้ยพี่เสมทำไมไปยิงมันจนไส้ไหลอ่ะระวังอ่ะพี่เสมจะถูกยิงไส้ไหลมั่งนะคอยดูชาติหน้าพี่เสมต้องเกิดเป็นกระแตแล้วกระแตมันเกิดเป็นคนนะมันจะไปยิงพี่เสมตายส่วนลูกสาวก็รีบสนับสนุนจริงๆด้วยบาปกรรมนะพี่เสมอ่ะเกษมมาหัวเราะหึหึไม่ได้มีท่าทางหวั่นวิตกอะไรเพราะว่าเขาเป็นเพชฌฆาตมาจนชาชินซะแล้วเขาก็เห็นคำพูดของลูกชายลูกสาวคุณวิไลเป็นเรื่องเพ้อเพ้อฝันฝันตามประสาเด็กแต่เขาก็บอกกับลูกๆของคุณวิไลบอกว่าก็บ้านพี่ไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวอ่ะพี่ก็ต้องไปหายิงพวกนี้มากินนะสิน่าสงสารมันเนาะเนี่ยน่าเสียดายน่าจะเอาไว้เลี้ยงเสร็จแล้วลูกหลานก็กลับมาซักไซ้ข้อสงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดกับคุณวิไลพักใหญ่คุณวิไลก็อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าการที่คนฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าคนด้วยการตายเนี่ยไม่ใช่ว่าตายไปเนี่ยต้องไปเกิดกลับกันเพื่อเปลี่ยนกันฆ่าอย่างที่ลูกและหลานเข้าใจกรรมฆ่าคนตายไม่ใช่จะต้องถูกฆ่าเหมือนกันเสมอไปแต่ว่าเขาจะต้องได้รับกรรมเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนคุณวิไลก็เลยถือโอกาสสอนลูกให้เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เพราะกรรมก็เปรียบเทียบกับชีวิตของลูกๆคุณวิไลกับชีวิตครอบครัวเกษมชี้ลูกหลานเห็นว่าได้เกิดมาดีอยู่แล้วไม่พิการหน้าตาดีพอใช้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายพอสมควรแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ยากจนให้ต้องลำบากทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนสร้างกรรมดีมาแต่ชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราก็ควรจะทำแต่ความดีละเว้นความชั่วร้ายต่างๆแล้วชีวิตก็จะดีตลอดไปเกษมนั้นปกตินิสัยดีไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่เกกมาเรเกเรอย่างน้องชายแต่ว่าเขาชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจงานไหนงานนั้นถ้าไม่ไกลเกินไปหรือว่าแม้จะไกลแต่ถ้ามีรถรับส่งนี่เกษมไม่เคยพลาดสักครั้ง
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวท่านผู้ฟังไม่มากเกินไม่น้อยเกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยของดีมีสมุนไพรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่พอประมาณใส่พอดีให้ร่างกายมันได้ใช้หมดแต่มีสมุนไพรเยอะมันก็ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะๆอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาเองไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวนะครับปูขาวฟักข้าวเกาขี้มะขามป้อมอะไรพวกนี้เราไปหาซื้อนี่บางทีมันได้ไม่ครบนะครับแต่อันนี้รวบรวมมาให้ครบแล้ว20กว่าตัวแล้วก็มีเนื้อมังคุดอร่อยอร่อยเป็นหลักอยู่นะครับมีน้ำผลไม้ดีๆอีกหลายตัวอร่อยท่านผู้ฟังนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจคนกินเขาอร่อยเขาก็มีความสุขกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนกินก็ยิ่งมีความสุขท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองแต่เป็นใจที่ตั้งไว้ผิดถ้าใจเราตั้งไว้ผิดทางแล้วเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็พูดแต่ปัญหาตัวเองพูดแต่ตัวเองแย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเสพติดสิ่งที่แย่ๆนะครับตำหนิติเตียนตัวเองไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะครับทิ้งออกไปเขาบอกว่าให้ทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่านะครับจะทำให้เรามีกำลังใจไอ้คำพูดหรือว่าความคิดอะไรที่ทำให้เราแย่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันท่านผู้ฟังบางคนอยู่ใกล้ชอบพูดเบื่อเซ็งว่ะเจ๊งจนอย่าไปพูดท่านผู้ฟังมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ตัวเราและคนรอบข้างเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดนะครับเห็นใครอยู่ใครเขาทำอะไรก็ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดให้กำลังใจกันไปดีแล้วดีแล้วนะสุดยอดเยี่ยมแล้วเออดีสู้สู้สู้สู้อย่างเงี้ยคุยกับใครเราก็ให้กำลังใจชมเข้าไปนะครับชมให้กำลังใจไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองเพราะความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างสรรค์คนคำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนเขาเรียกว่าเสียกำลังใจโดยไม่เป็นประโยชน์เป็นการทำลายกันเปล่าๆเราอยู่กับใครอยู่ใกล้ใครก็ให้คนอยู่ข้างๆอยู่ใกล้เราเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะอยู่กับเราให้มีเขามีความสุขเพราะอยู่ใกล้เรานะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุตราพนาลินก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีท่านมีความสุขแน่นอนถ้าท่านได้ลองกินดูนะบอกเลยตรงๆครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหามากินมาดื่มมาใช้กันเป็นประจำขอบคุณมากๆครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
4: ่ไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: อ
4: ันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีงวดนี้มาใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดๆ
4: ใช่
5: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
5: เม็ดเนี้ยขม
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: แล้ว
4: ม
5: ันกับ
4: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
5: ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนา

0: เริ่มในกะละมัง
1: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
0: ค่ะ
1: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าขนาดนี้สำนักงานพัฒนา

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเหลืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะแม่เปลี่ยงปล้างเปลี่ยงปล้างมานะมาหน่อยเดียวฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์จันทนาจากคลองขลุงบอกแม่มันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมท์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงนะแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา0812901691ครับ0812901691ครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โรงพยาบาลไปเจาะลมเจาะเลือดให้หมอก็ตรวจเช็คนะทั้งค่าเบาหวานค่าไตค่าไขมันอะไรต่างๆนี่นะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าคุณหมอก็บอกว่าเสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาสอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยลดจัดจ้านลดเค็มลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้ยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะไตอ่ะนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไว้ซะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยลุงช้างโดยตรงเลย0812901691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายไปตั้งโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสป.11ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสป.1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมโบโทรลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงาน
1: รับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวที่ติดน่าติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องจัดระเบียบ Data Center วันนี้รัฐบาลเดินหน้าแล้วรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนส่วนควันหลงประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมค่ะหลังจากประกาศว่าตัดพี่ตัดน้องไม่นับญาติกันกับรองประธานสภาคุณมลิกานะคะคุณโรมก็ออกมาซัดอีกบอกว่าต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพส่วนที่สน.ทองหล่อวันนี้ก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างทนายดังคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเรียกว่าน็อตหลุดอยู่ดีๆก็ไปผลักอดีตกกต.สมชัยล้มลงกองไปกับพื้นเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งความกันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ใส่ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเย็นวันศุกร์แบบนี้ค่ะก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องของ Data Center นะคะต้องย้อนกลับไปคุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่ายังขาดนิยามที่ชัดเจนเลยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็เลี่ยงด้วยการไปขอใบอนุญาตเปิดเป็นโรงงานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะก็ทำให้รัฐบาลต้องเรียกประชุมด่วนเรื่อง Data Center นะคะวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของบอร์ดที่มีชื่อว่า Data Center ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่นายกได้เข้าประชุมค่ะก็เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็พูดถึงความกังวลของประชาชนที่มีการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนายกบอกว่า Data Center ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังพัฒนาอยู่นะคะภาครัฐก็ต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเป้าหมายของประเทศไทยนายกระบุว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการไปดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่ว่าการลงทุนก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยหลายประเทศเขาก็ผ่านช่วงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแต่ก็มีการทบทวนกฎระเบียบและออกระบบที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถขยายตัวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องและสมดุลค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลกำหนดกรอบออกมาชัดเจนแล้วนะคะภายใน1เดือนนับจากนี้ก็จะต้องมีการออกนโยบายมีมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลธุรกิจ Data Center ทั้งระบบให้มีความชัดเจนที่ประชุมก็สั่งให้ไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1สัปดาห์นี้ทั้งโครงการที่เปิดให้บริการไปแล้วโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็อยู่ระหว่างการรอขอใบอนุญาตด้วยนะคะพอไปรวบรวมข้อมูลมาเสร็จจะต้องทำเป็นแดชบอร์ดกลางเลยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเห็นสถานะว่าปัจจุบันมี Data Center อยู่กี่แห่งแห่งไหนที่กำลังก่อสร้างแห่งไหนที่อยู่ระหว่างการรออนุญาตอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ Database เลยค่ะจะได้เห็นภาพรวมเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าผังเมืองแหล่งน้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยโดยการประชุมในวันนี้ยังมีความเห็นให้ตั้งกรรมการนะคะคณะทำงานขึ้นมา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลด้านพื้นที่ก็คืออาคารและผังเมืองรวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการทำ EIA โดยทุกชุดจะต้องเสนอมาตรฐานขั้นต่ำมาวางกรอบนโยบายมาให้ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นก็จะมาสรุปนโยบายทั้งระบบภายใน1เดือนส่วนหลักการสำคัญคุณเอกนิติก็อธิบายว่าก็จะต้องไปกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการจัดตั้ง Data Center ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมผังเมืองอาคารความปลอดภัยน้ำไฟความมั่นคงของระบบดิจิตอลซึ่งมาตรฐานนี้จะนำไปใช้กับทุกโครงการทั้งที่ดำเนินการแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมไปถึงโครงการใหม่ในอนาคตด้วยหลังจากที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคะโครงการใหม่จะต้องมาแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไม่ใช่ดูแค่ขนาดเงินลงทุนอย่างเดียวแต่ก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนไทย ไปเชื่อมยุทธศาสตร์ AI ใช้ดิจิตอลคอนเทนต์ไทยหรือว่าสนับสนุน SME ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างนอกจากภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็ยังมีกระทรวง DE ด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะคะบอกว่าในส่วนของ DE ก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดแบบไลฟ์นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองแล้วก็ข้อมูลประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะขณะที่สภาพัฒน์วันนี้ก็มีการเปิดข้อมูลของ Data Center นะคะเพื่อทำให้เห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยมี Data Center อยู่ทั้งหมดกี่แห่งโดยคุณดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียงแค่11โครงการนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีทั้งหมด49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจหรือว่ากำลังรอการพิจารณาอีก117โครงการค่ะส่วนความกังวลเรื่องของการใช้ไฟนะคะที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมาแย่งประชาชนหรือเปล่านะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะกำกับดู4เรื่องใหญ่ๆก็คือการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center เลยว่าจะไปเก็บในเรทเท่าไหร่ที่จะไม่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับด้วยเกณฑ์ไฟฟ้าไฟสะอาดระบบสำรองไฟระบบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟมากนะคะดังนั้นค่าไฟของธุรกิจ Data Center ก็ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะก็ให้เวลาภายใน1สัปดาห์นะคะทุกหน่วยงานต้องไปรวบรวมข้อมูลมาให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปปิดช่องโหว่ในส่วนที่กฎหมายเนี่ยยังไม่มีครอบคลุมในปัจจุบันก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เข้าประชุมบอร์ด Data Center แล้ววันนี้ท่านก็เข้าพบกับคณะทูตต่างประเทศด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกอนุทินค่ะเนื่องในโอกาสพบปะกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยโดยนายกได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศไม่เพียงแค่มิติทางการทูตแต่ว่าเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยก็ต้องก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขายสินค้าและบริการอย่างเดียวไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่จะไปกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารสุขภาพโดยนายกจะเดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือไปที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็การประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ก็เดินทางต่อเนื่องเลยซึ่งมีการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีกลุ่มธนาคารโลกนะคะอันนี้จะเป็นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกในเดือนพฤศจิกายนค่ะรัฐบาลก็จะใช้เวทีเหล่านี้สื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศอยู่แล้วและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนายกก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องวุ่นๆเดือดๆสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะเขาออกมาซัดกันหนักนอกสภาแล้วช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนนะคะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้
7: ด
6: ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวผลพวงจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะคะก็เรียกว่าซัดกันเดือดเลยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาชงยัตติด่วนขึ้นมาให้เลื่อนยัตติของปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะขึ้นมาพิจารณาแทนรายงานประจำปีของกกต.ปี67ค่ะแล้วก็มีวิวาทะมีการโต้กันหลายคู่เลยเอาวันนี้เอาคู่ของคุณรังสิมันต์โรมกับรองประธานสภาคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชกันก่อนนะคะวันนี้คุณโดมก็ซัดหนักเลยคือถ้าเกิดใครดูสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่คุณมลิกาเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าพี่หรือบางทีก็ช่วงที่คุยกับคุณเท้งเนี่ยก็จะเรียกชื่อเล่นเท้งไม่ได้เรียกท่านณัฐพงษ์ใช่ไหมคะปกติในสภาเราจะเห็นว่าการเรียกขานชื่อเนี่ยระหว่างผู้ทำหน้าที่เป็นประธานกับสมาชิกในสภาเนี่ยก็ต้องเรียกชื่อจริงเรียกท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งคุณโรมก็โอ้ยซัดเดือดเลยบอกว่าไม่ต้องมาเรียกตัวเองว่าพี่ผมไม่นับญาติหรอกพฤติกรรมแบบนี้คือแรงมากแล้วปรากฏว่าวันนี้คุณโรมออกมาซัดอีกบอกว่าคุณมลิกาเนี่ยทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยโดยคุณรังสิมันต์โรมนะคะได้ออกมาแถลงบอกว่าพื้นที่ของสภาเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพแต่ละคนก็มีตำแหน่งอย่างเช่นบางคนเป็นส.ส.บางคนเป็นประธานสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่คุณโรมบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองว่าพี่อันนี้คือน้องคือพูดคุยกันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นทริปไปเที่ยวกันแล้วใช้ความเป็นกันเองคือการทำงานในลักษณะนี้คุณโรมเขาบอกว่ามันไม่เป็นมืออาชีพค่ะเป็นสิ่งที่รองประธานสภาก็คือคุณมลิกาเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะส่วนที่คุณมลิกาเนี่ยไปหลุดเรียกคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยด้วยชื่อเล่นแล้วก็แทนตัวเองว่าพี่หลายครั้งเป็นสิ่งที่เรียกร้องเรื่องการทำงานที่มันควรจะเป็นมืออาชีพมากกว่านี้คุณโรมเขาใช้คำว่าไม่ควรทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเพราะว่าเราก็พิจารณาเรื่องใหญ่อยู่เรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลของประชาชนด้วยคุณลมก็ย้ำว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะก็ว่ากันไปตามบทบาทหน้าที่เรื่องของวัฒนธรรมไทยเราก็ให้ความสำคัญแหละแต่ว่ามันก็ควรจะต้องแยกแยะออกจากการทำงานแล้วก็คิดว่าเรื่องการใช้ถ้อยคำมีปัญหาโดยเฉพาะกับคุณมลิกาคนเดียวนี่แหละคือควรจะดูท่านอื่นๆเป็นตัวอย่างด้วยวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาก็พูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งเป็นควันหลงมาจากการประชุมสภานะคะทีนี้พูดถึงพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบการทำ MOA ส้มน้ำเงินนะคะท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเวลาก็ผ่านมาไวมากเลยซึ่งเรื่องการทำ MOA เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอบคุณอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้มีความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่ผ่านครบรอบมา1ปีแล้ว MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยคุณไหมบอกว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่าแก่การจดจำเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากจะจดจำนะคะเราก็คงไม่ต้องเฉลิมฉลองอะไรคิดว่านักข่าวก็คงไปถามคุณไหมในเรื่องนี้แหละแต่คิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนในการที่จะไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำลายเครดิตของตัวเองลงไปแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ซ้ำอีกในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของพรรคส้มเลยเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยกันบ้างโอ้วันนี้มีข่าวที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจนะว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาถึงไปทำแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็จะไปเอาผิดคุณณัฐวุฒิเนี่ยแหละปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ไปดักรออาจารย์สมชัยอยู่ที่สน.ทองหล่อเลยค่ะข้อหาที่อาจารย์สมชัยจะไปแจ้งก็คือฐานแจ้งความเท็จที่กล่าวหาว่ามีการเอาเงินบริจาคเปิดรับเงินช่วยเหลือกองทุนที่จะไปช่วยคนถูกฟ้องร้องปิดปากเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็โอ๊ยไปถึงขั้นมีการจัดงานแต่งงานหลอกๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่า พออาจารย์ขี่จักรยานมาถึงปุ๊บคุณณัฐวุฒิเนี่ยรออยู่ที่หน้าสน.เลยค่ะแล้วพออาจารย์มาถึงนะก็ปรีเข้าไปหาอาจารย์สมชัยแล้วก็ใช้มือจับไปที่ต้นแขนแล้วมันมีจังหวะที่คือคุณณัฐวุฒิอ่ะเหมือนกับเขย่าตัวแล้วก็ผลักอาจารย์ล้มจนล้มลงไปกองกับพื้นนะจักรยานก็ล้มคว่ำเลยนะคะปรากฏว่านักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือแตกตื่นกันหมดเลยนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นนักข่าวของ PPTV ก็พยายามห้ามคุณณัฐวุฒินะบอกว่าเออพี่ใจเย็นๆมีวุฒิภาวะหน่อยแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ยังไม่หยุดค่ะหันมาต่อว่านักข่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยแต่ว่าเหมือนพอถูกนักข่าวเตือนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปหาคลิปดูนะคะก็เหมือนกับขอโทษเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าไอ้พูดไม่ดีกับนักข่าวนะแต่กับอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ไม่หยุดนะคะซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้มันทำลายร่างกายแล้วตำรวจจัดการเลยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขายังชี้หน้าด่าไม่หยุดเลยค่ะสุดท้ายเรื่องมันจบลงที่ว่าตำรวจสน.ทองหล่อนั่นแหละลงมาแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิว่าถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะจับใส่กุญแจมือเจ้าตัวถึงได้เดินตามไปแต่โดยดีนะคะซึ่งคุณสมชัยก็แจ้งความแล้วอาจารย์สมชัยแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อจะแจ้งความคุณณัฐวุฒินะเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายพอเจอตอนแรกก็ยิ้มทักทายปกติอันนี้แกสัมภาษณ์เปิดใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็พุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจใช้คำพูดด่าทอหยาบคายผลักตนเองจนล้มลงไปนะคะก็ยืนยันว่าจะเอาผิดในข้อหาทำลายร่างกายได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์นะคะซึ่งตำรวจก็มีการเอาผิดแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าได้รับการประกันตัวตีราคาประกันไป 45,000 บาทนะคะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานแน่นหนานะหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังกับทนายตั้มค่ะวันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปร้องกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องการจะให้ตรวจสอบเงินที่อยู่ในมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะคะที่มาวันนี้นี่คือมาแบบทนายตั้มนิวลุคเลยแต่บางคนเขาก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมมันดูละไม้คล้ายกับบุคลิกของคุณกันจอมพลังจังเลยค่ะทนายตั้มมายื่นคำร้องต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้วันนี้ที่เดินทางมานะคะก็ใส่สูทสีแดงเลือดหมูแล้วมีติดหนวดมาด้วยมีผ้าชัดหน้าติดมาด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการทำท่าเช็ดเหงื่อด้วยนะบอกว่าขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดค่ะแล้วก็บอกว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังละกันทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไหร่โอนออกไปใช้จ่ายเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายนั้นได้เอาไปซื้อของหรือเอาไปช่วยอะไรบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของมาแล้วก็เอามาบริจาคโดยที่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดค่ะแล้วก็ไปฟันส่วนต่างซึ่งข้อมูลเนี้ยทนายตั้มเขาอ้างว่าก็มาจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังนะส่วนเรื่องบ้านของคุณกันราคา250ล้านพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจสอบเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทนายตั้มบอกว่าจะไปยื่นให้ DSI ตรวจสอบนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือคุณหนุ่มกันชัยแต่ประการใดซึ่งคุณหนุ่มกันชัยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นพาดพิงกันอยู่ด้วยนะคะเราสลับไปดูที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างดีกว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะกรณีนี้ล่าสุดคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาร์เซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่อบต.ลิดลจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินอยู่ที่หมู่4บ้านบาตันตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโครงการนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลช่วงเวลาประมาณ 5:30 ถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะวันที่3กันยายนประชาชนเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยก็ตกใจแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด10แผงแล้วระบบนี้ใช้สูบน้ำสำหรับส่งให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบหลักฐานบางส่วนในจุดที่เกิดเหตุด้วยอย่างเช่นเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีแบตเตอรี่มีสะเก็ดระเบิดที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและอาจจะกระทบต่อระบบสูบน้ำที่ประชาชนใช้กันในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปอ้างว่านักการทูตของไทยพยายามไปขัดขวางไม่ให้มีการนำเอาประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามาหารือในที่ประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยโดยคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงรายงานของกัมพูชาที่ไปกล่าวหานักการทูตของไทยว่าพยายามจะให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบเอาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาหารือในการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำด้วยนะคะว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพร้อมให้ลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชาค่ะกลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องฝ่ายไทยก็มีการชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาแล้วก็เห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศนั้นควรจะได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจขณะที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าการกระทำของทหารไทยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามคือท่านหมายถึงว่าคือประเด็นที่มันขัดแย้งกันนี่นะคะคือประเทศไทยเนี่ยเราก็เคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิในการตั้งคำถามแต่ว่าคำว่าอาชญากรรมสงครามเนี่ยถือว่าเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงต้องมีการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ไม่ใช่ความเห็นหรือว่าภาพเพียงแค่ด้านเดียวถ้าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรจะต้องตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งไทยเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21จากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนรวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อ14ธันวาคมปี68ด้วยกระทรวงการต่างประเทศก็รายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอ

0: หว่างพลเรือนกับเป้าหมายทางการทหารด้วยต้องมีการคุ้มกันพลเรือนดังนั้นถ้าหากมีการใช้อาวุธที่มีลักษณะกระจายผลกระทบอย่าง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ชุมชนพลเรือนนะคะเหตุการณ์นี้ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะอ่ะสลับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก่อนหน้านี้ชวนคนไทยทุกคนมาเชียร์ทีมนักตบสาวไทยนะคะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะตอนนี้ไปเก็บตัวนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะก็กัปตันผู้คุณพรพันธ์เนี่ยมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมมากนะคะก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดทุกนัดแล้วก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนโค้ชออสค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็แข่งกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นซึ่งจะมีคุณเตยหัตถยาบำรุงสุขเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยก่อนที่ทีมจะเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่13กันยายนนี้แล้วก็จะแข่งขันจริงในวันที่16กันยายนค่ะโค้ชออสก็บอกว่าการลุ้นเหรียญเอเชียนเกมมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามีหลายทีมที่เขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เจ้าภาพญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกันด้วยนะคะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี

ครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนและข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวมจำนวน7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์การ์ดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และได้รับการคัดเลือกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติที่ชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยในปี2568มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกด้วยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริกนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดในรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนอง
เลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะและในเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัด101วัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลา
รุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติการและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อแสดงความ
ความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกายกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงหรือหย่อนสมรรถภาพอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณกลับมาหนุ่มอีกครั้งเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านและสถานีวิทยุแห่งนี
2: ้คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 081-290-1691 081-290-1691
1: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
10: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับวสป .711 ลบบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีที่นี่สถานีเพลงเพราะเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หน้านาต้องทำนาพี่น้องชาวนาก็โอ้โหบ่นกันอุบเลยฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลซื้อปุ๋ยไว้แล้วนะเดี๋ยวพอฝนมาปั๊บก็จะหว่านปุ๋ยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถหว่านได้เลยนะครับพอฝนมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ซึมซับลงไปในใต้ดินให้ดินเลยร่วนซุยให้ดินเนี่ยปรับก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงดินขั้นพื้นฐานก่อนเพราะว่าฮิวมิกกับโคโลไมที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีแต่ว่าการละลายลงดินมันจะช้ามันต้องอาศัยน้ำไม่เหมือนปุ๋ยทั่วไปเพราะนั้นเจอความร้อนปั๊บไม่แน่ใจว่ามันขึ้นฟ้าหรือลงดินวันนี้พิสูจน์กันได้ง่ายๆเลยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโนแม่น้องสาวที่อยู่ทางโพทองนะทางหนองไม่ไกลอ่ะโอ้ลุงช้างข้าวเสมอกันเยอะเลยนี่แจ่มจริงๆเลยนะเดี๋ยวงวดหน้า2ตันแน่นอนลุงช้างเยี่ยมยอดเลยนะฮะขอบคุณมากครับคือถ้าเราปลูกแล้วมันรากมันอยู่ดินแล้วเนี่ยเม็ดฟู่เนี่ยฉีดตอนไหนก็ได้นึกอยากจะฉีดก็ฉีดขยันก็เอาเลยแต่ว่าอย่าให้เกิน 4:00 นนะเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันเปิดปากใบช่วง4:00ไม่เกิน4:00นะครับ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรพ่นได้เลยครับ5ไร่1กล่องมี5เม็ดนะเขาขายกล่องละ 1,000 2กล่อง 1,500 ซื้อ3กล่องจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้าวใกล้จะเกี่ยวแล้วใช่ไหมเล่าใกล้จะเกี่ยวแล้วนี่ทำไงอ่ะมันยังเม็ดไม่เต็งไม่ตึงยังเม็ดมันยังเล็กอยู่นะครับในกรณีนี้เรามีดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวย1ขวดผสมน้ำ400ลิตรครับฉีดพ่นได้10ไร่วันนี้ฝากไว้ด้วยครับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะอยู่ในรายการนี้เวลาโทรมาบอกเลยฟังทุกวันฟังคืนไหนบอกด้วยเดี๋ยวมีกรณีพิเศษด้วยสำหรับท่านที่เตรียมตัวจะบวชลูกบวชหลานมีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้โต๊ะจีนไอ้เจ้านั้นก็อร่อยเจ้านี้ก็อร่อยเจ้านั้นก็ดีเจ้านี้ไอ้เจ้านี้พวกกันไว้อะไรเงี้ยได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะติดต่อใครให้ลุงช้างเป็นผู้ประสานงานให้ครับมารวยโต๊ะจีนวันนี้20โต๊ะขึ้นไปนะครับเรามีบริการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามมาทางลุงช้างนี่แหละเบอร์เดียวพอ081290-1691ฟังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ร้องสายน้ำไม่ไหลกลับใช่ไหมไอ้คนรักฉากแหมจริงๆเขาจะฟังสายน้ำไม่ไหลกลับไปเปิดผิดเพลงที่แล้วสิไม่เป็นไรเนาะงั้นไปฟังบุษบาเสียงเทียนวันนี้มอบหน้าที่ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องให้ฟังครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

รับประทาน1เม็ดนะฮะก่อนนอนคือการฟื้นอาการบำรุงการบำรุงถ้าฟื้นฟูก็ต้อง2เม็ดถ้าจะให้ดีนะก็ควบคุมอาหารให้ได้โดยเฉพาะก่อนนอนนะครับถ้ามันจำเป็นมันหิวจริงๆก็ผลไม้อะไรก็ว่ากันไปอย่าไปกินของเค็มอาหารสำเร็จรูปเพราะก่อนนอนเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่ทำงานแล้วเราไปบังคับไปกระเพาะอาหารทำงานถ้ากระเพาะอาหารก็ทำงานนี่เขาสื่อสารต่อเราอยู่แล้วนี่ทีเนี้ยตอนที่มันเปลี่ยนพลังงานจากอาหารเนี่ยกลายเป็นพลังงานเนี่ยเปลี่ยนจากอาหารเนี่ยนะมันย่อยจากอาหารเป็นพลังงานแล้วรสชาติเค็มมันกรองไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยมันไปกระตุ้นให้การความไอโซเดียมเนี่ยมันเผยแพร่ไปในตามเส้นเลือดต่างๆแล้วก็ผ่านไตใช่ไหมพอมาเหลือใช้แล้วมันก็ต้องผ่านไตก็ต้องขับออกไม่ได้แล้วมันเค็มเบาๆหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับไปฟังสัญญาพรนารายณ์ร้องนี่เพลงเก่าของใครร้องนะเมื่อก่อนเนี่ยมองดูเดือนเหมือนจะคัมภีร์แสงทองก่อนนี้คัมภีร์แสงทองร้องนะครับร้องไห้กับเดือนวันนี้ให้สัญญาพรนารายณ์ร้องให้ฟังครับโทรหาลุงช้างครับ0812900

0: หวังว่าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคงมีความสุขกับการรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายในช่วงของคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับกับเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่เรามีปุ๋ยดีมาฝากนะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือเม็ดฟู่กดอะมิโนของมารวยทีวีนะพร้อมกับดึงรวงนะสำหรับการเร่งให้นะรวงข้าวของท่านนั้นได้เป่งปังมีพลังงานมีแป้งมีน้ำตาลโอ้เต่งตึงได้น้ำหนักนะครับนอกจากนั้นก็โปรมิกออยล์การดูแลฟื้นฟูไตมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมียาย่าบิงการดูแลสายตาดวงตาของท่าน0812901691จดให้ทันนะครับ081 เขาจดทันเขารู้หมดแล้วเนี่ยลุงช้างเนาะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับจดไว้0812901691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ไลน์07
6: สวยจนล้นไป
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
8: ใครชายใด
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยกันเลย

0: แล้วสั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวด
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์และเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39สักครู่มาติดตามค่ะ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพราเขตวังทองหลางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและยืนยันถึงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit แก่ผู้บัญชาการทหารบกเพื่อยกย่องผลงานด้านการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศจากนั้นได้หารือกับพลโทมาคัสอีวานเสนาธิการทหารบกสหรัฐและคณะครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารทั้งระบบปืนใหญ่ M777

0: ระบบจรวดไร้ลำกล้องอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐและร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026พร้อมหารือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการจัดหารวมถึงการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ผ่านโครงการ FMS และ FMFกองทัพบกระบุว่าการหยุดครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำเขตแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยประสานกำลังในพื้นที่ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วย้ำไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมมุ่งคืนความสงบสู่ชายแดนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายไทยบินล้ำแนวเขตแดนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินด้วยระบบ GPS และศูนย์ควบคุมการบินกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบินปฏิบัติภารกิจอยู่ในเขตประเทศไทยตลอดเวลาภารกิจดังกล่าวเป็นการนำคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่52-59จังหวัดจันทบุรีซึ่งช่วงที่จะลงจอดณฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนนักบินจำเป็นต้องตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยทำให้มุมมองจากภาคพื้นดินอาจเข้าใจผิดว่าบินเข้าใกล้หรือข้ามเขตแดนหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ประสานงานตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจะมีความเข้าใจตรงกันและไม่มีปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดมุ่งหวังให้สถานการณ์ชายแดนกลับคืนสู่สันติภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
4: มาแล้วมารวยเร่งรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเมธคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: อาวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโตมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
4: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลยนะ
1: จะเข้ารายการจะเข้ารายการคุณผู้ฟังก็โทรมาเออนะโทรมาก็รีบรับเลยจบเพลงก็จะจบ
0: อ
1: ะเนาะ
0: สั่งซื้อสินค้า1คาราเบลเลย
1: 1คาราเบลดีแค่นะ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ก็สั่ง1คาราเบล5กระปุก4แถม1เลยอ่ะ
0: 3 1,300 บาทนะก็ให้แถมให้1กระปุกกันนะสำหรับทางด้านของดีแค่
1: จากบางพลีนะฮะ
0: สมุทรปราการเนี่ยนะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: จะส่งไปให้
1: น่ารักที่สุด
0: วันนี้ส่งแล้วนะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังรายการลุงช้างกันอยู่ที่วสป.711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเลย
1: ถึงสถานีวิทยุของศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่นี่แหละ
1: ครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนพ้องน้องพี่นะวันที่วันที่7พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนักเรียนใน10เหล่าทหารปืนใหญ่รุ่น 4/23 ต้องเรียกว่ารุ่นเร่งรัดนะเราไม่ได้เรียนทบไม่ได้ไปเรียนในที่ปราณบุรีมาเรียนปีเดียวเอาพลทหารเก่าๆมาเรียนกันพลทหารเก่าๆเป็นทหารคนละปีคนละปี5เดือน6เดือนก็มาเรียนกันหลักสูตรเร่งรัดนะ
0: ครับ
1: หลักสูตรเนี้ยเอามาฝึกเพื่อที่จะเป็นครูทหารใหม
0: ่
1: แต่เพราะว่ารุ่น1รุ่น2นี่รับจากพลเรือนด้วยพอรุ่น3รุ่น4เป็นต้นไปนี่เอาจากครูทหารเอามาบรรจุเป็นนักเรียนใน10หลักสูตร1ปีครับ
0: ปีหนึ่งอ่ะ
1: ครับจบมาขั้น4 1,570 บาทเงินเดือน
0: ว่ากันไปนะหลักเกณฑ์ของเขา
1: เขาก็จะจัดงานเลี้ยงที่กาญจนบุรีนะ
0: ไปจัดกันที่เมืองกาญนะ
1: ผมก็จะไปจัดรายการที่สถานีนั่นแหละที่ตชด.นั่นแหละ
0: บอกกันด้วยบอกโชเล่คิดถึงคนเมืองกาญนะ
1: ผมจะมารับคุณไปด้วยไงจับเสร็จโยนไปในนู่นเลยนะ
0: ไอ้จระเข้วีบาดเหมือนกันเนี่ย
1: ไม่เขินศรีนครินทร์นะดิทักทายคุณผู้ฟังที่กาญจนบุรีด้วยนะครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนเลย
1: FM เท่าไหร่นะ
0: 97.75 นี
1: ่แล้วก็ที่ตชด.ทุ่งสงด้วยนะ
0: รับฟังกันนะทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
1: แล้วก็จส.1กรุงเทพครับ
0: ชาวกทมและปริมณฑลก็สวัสดีกัน
1: ถึงเวลาเรามาแล้วแม่เมื่อคืนนี้ลพบุรีกลัวจะน้อยหน้าเขามั้ง
0: เป็นยังไงล่ะลพบุรี
1: ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสักแก้วลพบุรี
0: ลิงอาละวาดไง
1: ไม่ได้อาละวาดดิคนเล่นนัดกินเป็นลูกกินนัดไปทั้งสองศพนะ
0: อายลิงไม่แล้วนะ
1: อายลิงสิ
0: โอ้
1: กลัวจะน้อยหน้ากำแพงเพชร
0: เป็นไง
1: เอากำแพงเพชรเขาก็นักเรียนบุกเข้าไปในโรงเรียนไปยิงกันนะ
0: เอาอีกแล้ว
1: เออลพบุรีก็กลัวจะน้อยหน้า
0: ก็น้อยหน้าเมืองนนท์ไง
1: ครับน้อยหน้ากำแพงเพชร
0: มีเล่นกันเนี่ย
1: โอ้โหนะ
0: คือนี่ยังเก็บไปหมดไง
1: ครับเก็บไม่หมดหรอกเพราะว่ามันก็มีไว้คนร้ายพกมันได้มีคนดีพกใช่ไหม
0: ก็เป็นเรื่องของปืนเนี่ย
1: ครับ
0: เยอะแยะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะก่อนจะไปเข้ารายการข่าวก็วันนี้ฝากบอกพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอพัฒนานิคมนะครับ
0: ทำไมล่ะอำเภอพัฒนาเนี่ย
1: พัฒนานิคมลพบุรีวันนี
0: ้
1: นะนอกจากจะมีร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
0: แถวนั้นนะ
1: ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเราแล้วนะครับวันนี้หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
0: ตำบลหนองบัวนะ
1: ครับ
0: อำเภอพัฒนานิคมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อสินค้าของเรากันได
1: ้ลพบุรีนะไม่ใช่พนัสนิคมนะ
0: อัน
1: นั้นนิคมอันนั้นชลบุรี
0: ของเราอำเภอพัฒนานิคม
1: ครับขอบคุณคุณพี่จากวังเพลิงด้วยสั่งปุ๋ยมาครับ
0: สั่งมาแล้วไง
1: สั่งแล้วแต่มันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะ
0: อย่าไปส่งง่าย
1: เสาร์อาทิตย์เนี่ยแม่งจะเจอลุงช้างหน่อยวันอย่างเงี้ยธรรมดาลูกก็ไปอ่ะสิเราไปเล่นเสาร์อาทิตย์จะได้ไปเอง
0: อ๋อได้บ้างอ่ะนะ
1: ครับ
0: อ้าวสั่งมาเดี๋ยวไปส่งให้
1: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
0: ตาพญาเสือนะ
1: ครับรวมไปถึงดึงร่วง
0: ดึงเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกัน
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของเม็ดฟู
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนนะ
1: ครับผม
0: ขายเป็นกล่องนะ
1: ขายเป็นกล่องนะ
0: กล่องหนึ่งก็ 1,000 บาทเด็
1: ครับราคาเดียวกันกับดึงรวง
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันนะแต่ผสมกันไม่ได้นะซื้อดึงรวง1กระปุก1ลิตรเนี่ย 1,000
0: 1,000
1: 2ขวด 1,500 3ขวด
0: 2,000 เนี่ย
1: เขาบอกทำไมคิดเงินกุนกวนนี่ล่ะก็ผมไม่อยากให้ซื้อขวดเดียวไง
0: อยากให้มันได้เห็นผลไวๆอ่ะนะ
1: ไม่ต้องมาตะหนีทีเดียว
0: ซื้อทีเดียวไปเลย
1: อัดกระปุกตึ้มตึ้มบักข้าวมันแต่งตัวแล้วนี
0: ่
1: ท้องไส้ออกแล้วนี่จะคลอดแล้วนี
0: ่
1: ดึงมันเข้ามาดึงน้ำหนักดึงแป้งดึงน้ำตาลสร้างปริมาณสร้างเงินให้พี่น้องเกษตรกรนะครับ
0: ซื้อกัน
1: ราคาเดียวกันกับเม็ดฟูก
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000 เหมือนกัน
1: 2กล่อง 1,500
0: 3กล่องก็ 2,000 นั่นน่ะ
1: ครับวันนี้ปลูกอะไรก็ถามถ้าใบมันเหลืองใบมันโทรมใบมันสุดไม่งามไม่เด่นไม่รัดสะเมนเป็นแล้วก็1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นเข้าไป
1: ครับ อย่างน้อยๆก็ได้5ไร่อ่ะ
0: 5ไร่ดิ
1: ถ้าเป็นดึงหลวงก็อย่างน้อยๆก็20 30ไร่คนเดียวอ่ะนะ
0: ครับ
1: อ่ะโทรหาลุงช้าง
0: 0812901691
1: หรือโทรหาลุงโชเล่081924437081924437
0: นะ
1: หรือพี่น้องอยู่แถวแถวเขื่อนป่าสักจรสิทธิ์อยู่โคกตูมโทรหาพี่บิดาก็ได้เลยที่
0: 0890815595
1: ได้เลยอย่าบอกบ่อยเดี๋ยวก็จะแย่งแล้วขายสบู่ที่
0: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปบอกเขาจะ
1: กระสอบสองกระสอบอะไรเงี้ยนะ
0: เขาจะได้เอาติดไปให้
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าของเราเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ใครโทรมาเวลานี้เนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะตาบาดนะ
1: จ้าว่าไงจ้า
2: เอาสั่งให้นะปลาสองกระปุก
1: เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ยาถ่ายกระปุกนะ
1: ก็เดี๋ยวผมโทรกลับไง
2: จ้าก
1: ำลังออกอากาศอยู่นะจ้า
2: ขอโทษค่ะขอโทษ
1: ไม่ฟังเรามีวิทยุแต่มันไม่เปิดดังๆแล้วนะเอาสั่งมาได้เลยนะวิทยุนะครับ
0: มาแล้วไง
1: ยังไม่มาเดี๋ยวเขาจะมาให้ผมวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนี่ยไม่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์เนี่ยนะสั่งได้เลย
0: หลายเจ้าจะได้ส่งทีเดียว
1: ประมาณ 3-4 เจ้าแล้วอ่ะบอกไม่แพงหรอก600บาทแพงที่ไหนล่ะ
0: เครื่องนั้น600อ่ะนะ
1: จริงๆตามใจความรู้สึกผมว่ามันก็แพงอ่ะนะเพราะไปซื้อตลาดก็490 500ไม่เกินเนี้ย
0: ประมาณเนี้ย
1: แต่นี่เราก็มาขายก็มันแหมมันก็ต้องให้ค่าจ้างเขาหน่อย50บาท
0: นาน
1: ให้กระส่งก็50บาท
0: ประมาณเนี้ย
1: เออแต่ถ้าเผื่อซื้อสินค้าในรายการเราด้วยพร้อมกันโบ๊ะบะกระปังเนี่ยเราก็คิดเท่าทุนพอ
0: คือเรื่องละ500แต่ถ้าซื้อสินค้าของเราเนี่ย
1: เ
0: รื่องละ500
1: แต่ไม่ซื้อที่จะเอาวิทยุอย่างเดียว600เลยทีเนี้ย
0: ราคานี้เลย
1: ใช่เดี๋ยวใครฟังรายการเราทางปราจีนบุรีนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทางค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะครับ
0: 855เนี่ยนะ
1: 855นะ
0: AM เนี่ยนะ
1: AM เดี๋ยวต้องมี FM อีกแล้วนะFM เราก็จะมีนะ
0: มีด้วยยังไง
1: เออแต่ว่ามันอยู่ที่นครนายก
0: อยู่แถวเนี้ยนะ
1: วันจันทร์นะสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9FM เท่าไหร่เนาะนี
0: ่
1: FM 89.75
0: 89.75
1: วันจันทร์นะวันจันทร
0: ์ FM นะ
1: นครนายกหินกรองบอกฟังไม่ชัดเห็นมาFM เลยอันนี้แต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก8นาฬิกาถึง10นาฬิกา
0: พอ10โมง
1: พอ10นาฬิกาปุ๊บฟังต่อที่
0: จอทลองไง
1: จอสอนหนึ่งไม่ใช่ฟังต่อที่ค่ายจักรพงษ์ไง8 ถึง 9 9ถึง10ฟังจอบล10ถึง11ก็ไปฟังที
0: ่
1: 855ค่ายจักรพงศ
0: ์ฟังกัน
1: อู้ไปจังเลยเราเนี่ย
0: ไปหลายที่อ่ะนะ
1: เออวันนี้ฝนเยอะมั้ยล่ะน่ะ
0: พยากรณ์อากาศวันนี้
1: โอ้แต่เขาบอกจะตกหลายวันนะจะบดโดยเฉพาะลพบุรีเนี่ย
0: มีฝนด้วยหรือไง
1: ใช่แต่วันนี้ภาคเหนือ160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะครับ
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 170ภาคกลางก็160ครับ
0: มีตกที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็สระบุรีเนี่ย
1: ไปตกหน้าเขื่อนป่าสักหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะ
0: เขตติดต่อด้วย
1: ใช่ทั้งลพบุรีทั้งสระบุรีเลยนะ
0: เขื่อนป่าสักเนี่ยนะ
1: เฮ้ยมันตกลพบุรีได้ไงไล่ไปวังม่วงนู่น
0: วังม่วงก็ติดกับลพบุรี
1: วังม่วงไล่มาลพบุรี
0: นี่แหละติดเขื่อนนี่แหละ
1: ครับผมพี่น้องภาคตะวันออกครับ
0: ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่
1: นครนายกจันทบุรีและจังหวัด
0: ตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก140ครับวันนี้น้อยนะ
0: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา
1: ปัตตานียะลาและ
0: นราธิวาสเนี่ย
1: ไม่มีชุมพรนะชุมพรนี่ปิดตำนานไปแล้ว1449นะ
0: คิดถึงนะ
1: คิดถึงสิ
0: เอาชุมพร
1: มีมันเขาไม่เอาตัวอะไรไปเข้าเวรไงก็ไม่รู
0: ้
1: ชุมพรนี่ใครรู้ไหมน้องปลา
0: อ
1: ันนี้น้องปลา
0: ได้ฟังอยู่ไหมแล้วเนี่ย
1: ฟัง
0: ก็ให้รู้ว่าเราคิดถึงกันนะ
1: แล้ววสป.ที่ลพบุรีอะไรรู้ไหมเจ๊หนึ่งเองน้องไก
0: ่ไก่เหรอ
1: โอ้มีปลามีไก่เดี๋ยวมีน้อยอีกหน่อยมีน้ำเต้า
0: แล้วก็มีเสือมาด้วยนะ
1: กุ้ง
0: อ้าวน้องไก่คิดถึงนะ
1: จ้าน้องไก่เข้าเวรอยู่รายงานตัวแต่เช้าเลย
0: ไปเจอกันเ
1: ลยภาคใต้ก็น้องผักหวานนี่เป็นผักอีกแล้วแล้ว160นะที่สตูลตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็พังงาครับ
0: ดีละภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันนะ
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็160นะจ๊ะ
0: อ้าวนี่เรื่องของพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะ
1: ก่อนจะไปเข้าข่าวคุยเรื่องทำบุญกันหน่อยสิ
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
1: ครับผม
0: จะเป็นกองละ500หรือ 1,000 ก็ได้
1: ใช่
0: หรือจะทำเป็นโรงทานอะไรก็ติดต่อกับทางวัดกันได้
1: ติดต่อกันได้เลย
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้กองละ 1,000 บาทนะ
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเดือนพฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: เดือนพฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: เดือนพฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับ
0: ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเดือนพฤศจิกายนในวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีหนึ่งพฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: เจ็ดพฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครแปดพฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแปดพฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่วนวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: ส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: วันที่29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้2คือ2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: งานกฐินทั้งนั้น
1: เมื่อวานนี้ที่กลางเมืองโคราชผู้ต้องหาหลบหนีขณะนำตัวขึ้นศาลครับ
0: หลบหนีอ่ะ
1: ทั้งวิ่งหนีกระโดดน้ำคูเมืองก่อนเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีได้ช่วยกันล้อมจับได้จนสำเร็จนะครับ
0: โดดมาให้เปียกนะ
1: โดดให้เปียกเล่นงั้นเนี่ย
0: โดนข้อหาเพิ่มอีกทหาร
1: ใช่
0: ไม่น่า
1: ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแค่
0: ดีแค่นี่คุณภาพก็ดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
1: ขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ
0: อันนี้เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ครับ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: แต่จะยาย่าบิงเนี่ยกระปุกนึง60เม็ดเป็นแคปซูล
0: ขายกระปุกละ800นะ
1: 2กระปุก 1,500
0: นี่คือยาย่าบริงนะ
1: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเหมือนกัน
0: ยาย่าบริงนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนดีแค่ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
0: ทางด้านของโปรมิกออย
1: อันนั้นดูแลเรื่องไตเนาะ
0: เรื่องของไตเนี่ย
1: 1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ650บาท
0: 2กระปุกอ่ะ
1: 650บาท2กระปุกครับทานได้เดือนหนึ่งเลย
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี
1: ่ยแถมฟรี1กระปุก
0: เหมือนกันกับทางด้านดีแคร์นะ
1: ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับ
0: ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
1: หลังจากที่เกิดเหตุระทึกผู้ต้องหารายหนึ่ง
0: เป็นยังไง
1: ซึ่งอยู่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวขึ้นศาล
0: จังหวัดนครราชสีมา
1: อาศัยจังหวะมั่วชุลมุนวิ่งหลบหนีซะงั้นเนี่ย
0: อ้าว
1: ภาพจากกล้อง CCTV ของเทศบาลนครราชสีมาสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
0: เป็นภาพผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ย
1: กำลังมุ่งหน้าไปทางสวนเมืองทองถนนชุมพลเขตเทศบาลนครราชสีมา
0: ก่อนจะกระโดดลงไปที่คูเมือง
1: ด้านข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็ว่ายน้ำข้ามอีกฝั่งหนึ่ง
0: วิ่งไปทางด้านอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบรวมถึงพลเมืองดีพบเห็นเหตุการณ์ได
0: ้ก็ช่วยกันติดตามแล้วก็เอาปิดล้อมมาไว
1: ้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้บริเวณริมหน้าศาลเจ้าพ่อไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับ
0: สำหรับผู้ต้องหารายนี้
1: สวมกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อหรอกมีรอยจักเต็มตัว
0: หลังจากถูกรวบไว้ได้แล้ว
1: ในสภาพหมดแรงและอ่อนเพลียเพียแรงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถรับส่งผู้ต้องหาให้มารับหน่อย
0: รับกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็เพิ่มข้อหาอีกสักหนึ่งข้อหานะ
0: ไม่น่าเลย
1: ชาวบ้านพวกผมแม่ค้าบอกว่
0: า
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาตอนบ่ายสองโมงครึ่ง
0: ซึ่งตนเองกำลังจะนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
1: มาขายของเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่หน้า
0: อนุสาวรีย์เนี่ย
1: ปกติจะขายอยู่นี่เป็นประจำแหละช่วงบ่ายจะย้ายมาดูข้างหน้าช่วงเช้าอยู่ข้างหลัง
0: หลังจากจอดรถเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นชายคนหนึ่งถอดเสื้อรอยสักเต็มตัวนะ
0: วิ่งหน้าตาแตกตื่นมาตามถนนเนี่ย
1: ตอนแรกตนก็ไม่รู้ว่านิ่งวิ่งหนีอะไรมา
0: ก็คิดว่า
1: น่าจะเป็นขโมยที่ปล้นร้านหรือว่าวิ่งราวทรัพย์ใครมาหรือเปล่า
0: แล้วก็จึงได้จอดรถเห็นรถจักรยานยนต์ตามหลังมาเนี่ย
1: เห็นผู้ชายใส่เสื้อขาวมีคนซ้อนมา1คนพร้อมกับบีบแต่ปิ้นปั่นปิ้นปั่นบินแบนขอทางหน่อยครับ
0: แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยเหลือ
1: นักโทษหนีนักโทษหนี
0: และชายต้องสงสัยทำไง
1: วิ่งมาถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเท้าสุรนารีคงจะถีบไปล่วงไปคลองแล้วมั้ง
0: แล้วกลุ่มพลเมืองดีก็ไปช่วยกันจับกุมเอาไว้ได้เนี่ย
1: แม่หนีต่อหน้าต่อตายะโมประเดี๋ยวจะ
0: โดนจับไปแล้วล่ะ
1: นี่ข้างบ้านผมนี
0: ่เป็นไงอ่ะ
1: พ่อมันสักเต็มตัวแล้วเสื้อไม่เคยใส่ด้วยนะ
0: ข้างบ้านนี่เรื่องเยอะม
1: ากเลยเยอะข้างบ้านผมอ่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม่มันก็กินข้าวกันอยู่แม่มันก็ถามลูกไงไอ้หนู
0: เรียกนายกนี่แหละ
1: เขาเรียกลูกไอ้หนู
0: ไอ้โอ้
1: ไอ้หนู
0: ว่าไงอ่ะ
1: มึงเห็นพ่อมึงสักไหมนะเต็มตัวเลยน่ะ
0: นาน
1: โตขึ้นมึงจะสักไหม
0: อ๋อแม่ถามลูกลูกว่าไงอ่ะ
1: เฮ้ไม่สักก
0: ็ไม่อ่ะ
1: ทำไมมึงไม่สักอ่ะต้องสักเต็มตัวเดี๋ยวโดนด่าเหมือนพ่อไงพ่อนี่ตักเต็มตัวเลยแม่ทั้งด่าทั้งใจตักข้าตักข้าหุงข้าวถูบ้านทำกับข้าผมไม่ตักหรอก
0: ลูกกลัวด่า
1: ลูกกลัวโดนเมียด่าเรียนแบบพ่อไง
0: ไม่ตัก
1: ไม่ตักมันจะบอกกลัวเจ็บเดี๋ยวจะเสียเชิงไงกลัวโดนแม่ด่า
0: ตักก็โดนเมียด่า
1: จะโดนเมียด่าเหมือนพ
0: ่อ
1: ตักทำไม
0: นี่แหละตัวอย่างที่ให้ลูกมองเห็นเนี่ย
1: จริงๆมันสวยงามนะถ้าดูเป็นศิลปินมันก็สวยงามสร้างงานสร้างอาชีพให้ช่างสักเยอะเลยนะ
0: เป็นศิลปะอย่างนึง
1: เขาชอบ
0: มีก็เห็นก็สักกันเยอะแยะไป
1: ลาผม
0: แต่ผมว่าไม่ได้สักนะเขา
1: ทำไมไม่สักอ่ะ
0: ไม่ชอบมันเจ็บประเดี๋ยวเดี๋ยวมีด่าอีกก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องฉลาด
1: ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะ
0: เป็นใหญ่อ่ะ
1: ครับดื่มเถอะสบายใจดีดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เดียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
0: และจะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
1: ดีก็ดื่มเหล้าอีกเชื่อที
0: ่ได้ประโยชน์กว่ากันดื่มเหล้าเดี๋ยวก็ตับแข็งเนี่ย
1: อ่อนตับแข็งเดือดร้อนโปรมิออย
0: เชื่อผมเนี่ยจะไปดื่มมาเลย
1: ผมเลิกดื่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: ครับ
1: ระวังเลยจะไปเคี้ยวยาเบื่อหนูนึกแบบแหนมอีกนะ
0: ไม่ได้ต้องระวัง
1: ครับมีข่าวนี้เขาบอกว่าหนุ่มหลอนยาบ้าขนาดหนักตำรวจคุมตัวไปกระโดดหนีหน้าต่างอีกแล้ว
0: อันนี้เมื่อกี้หนี
1: แย่งปืนก่อนที่ยิงตำรวจจนบาดเจ็บอะ
0: อ้าวตำรวจไปพลาดท่ายังไง
1: โอ้โหเสียเชิงหมด
0: คนร้ายแย่งปืน
1: เขาไม่ฝึกมายุทธวิธีกันคนร้ายแย่งปืนแล้วนะ
0: โอ้
1: ที่เป็นใหม่มายังไงให้ตำรวจถูกคนร้ายแย่งปืนแล้วโดนยิงด้วยนะตำรวจเจ็บแล้วนะ
0: โดนยิงด้วยแล้วก็จับได้อีกนะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: มระคินกซี
0: ่มระคินกเนี่ย
1: ครับ
0: กระปุกก็300เนี่ย
1: 60เม็ด
0: อันนี้รับประทานควบคู่กับยาของโรงพยาบาลเขาได
1: ้ยาแก้อะไรของโรงพยาบาล
0: ฮะอ้าวใครเป็นเบาหวานเนี่ยหมอให้ยามากินอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ยาเบาหวานน่ะ
1: ใช่
0: รับประทานมาละกินนกของเรานี่แหละ
1: กินพร้อมกันได้เลย
0: ควบคู่กันไป
1: ใช่
0: ข
1: วดหนึ่ง300บาท60เม็ดซื้อ2ขวด600มีเสียค่าส่งด้วย
0: ใช่
1: นะ ถ้าจะกินไบโอเป็นไงต้องกินทีละ3เม็ดนะ
0: ไบโอมื้อละ3เม็ดน่ะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลกินเพื่อสร้างสารโปรตีนให้กับร่างกาย
0: มันมีโปรตีนเข้ามันอยู่ในตัวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็กระปุกนึง690บาท
1: 100เม็ดนะ
0: อืม
1: กลางวันเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดนะส่วนมลาคินกกินพร้อมยาโรงพยาบาล
0: อืม
1: ไบโอดีเนี่ยกระปุก692กระปุก 1,300 นะ
0: ซื้อ4กระปุกก็ 2,000 บาท
1: นี่1คาราเบลเนี่ยนะ
0: เขาแถมให้1กระปุกด้วยนะ
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: พ่อนี่แสนจะเอื่อมละอายเจ้าคนเนี้ยตำรวจคุมตัวลูกชายหลอนยาบ้าหนักขังตัวเองในห้องก่อนจะกระโดดหน้าต่างหนี
0: ออกมา
1: ช่วงชุลมุนไปแย่งปืนตำรวจยิงออกไป3นัดโดน10ตำรวจตรีบาดเจ็บ
0: อ้าว
1: รีบนำส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุโดนจับได้ครับ
0: จับไปเถอะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ที่8ริ้วเนี่ยบ่าย2เมื่อวานเนี่ย
0: ตำรวจเข้าไปตรวจสอบชายคลุ้มคลั่งเนี
1: ่
0: ย
1: แย่งอาวุธปืนแล้วยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ
0: เหตุเกิดที่บ้านพักแห่งหนึ่งหมู่ที่12
1: ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงของเมื่อวานนี
1: ่ตำรวจสภ.บางน้ำเปรี้ยวได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์อายุ63ปีพ่อของผู้เกิดเหตุ
0: แล้วก็มาช่วยระงับเหตุที่ลูกชายของตนเอง
1: ตำรวจครับมาบ้านผมหน่อยเถอะ
0: ลูกมันคลุ้มคลั่ง
1: ลูกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันบ้าบอคอแตกไปแล้วเนี่ย
0: ส่งเสียงเออะโวยวายอยู่เนี่ย
1: พอตำรวจเดินมาถึงก็พบเดินถามมาถึงก็ไม่เจอนายอภิสิทธิ
0: ์ชื่ออภิสิทธิ์หรือไง
1: ไม่ใช่เวชาชีวะนะคนละคนกันนะ
0: มันจะมายุ่งกับเขาก็นะเขาอยู่ในสภาลู
1: กเมื่อวานกำลังคุยมันเลยพักตายเนาะนี่อภิสิทธิ์คนนี้อายุ33ปีเป็นลูกของสมพงษ
0: ์ขังตัวอยู่ภายในห้องเลย
1: พยายามใช้เหล็กกระทุ้งผนังยิบซ้ำจนเป็นรูนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ประเมินเหตุการณ์แล้ว
1: อาจจะรุนแรงก็ได
0: ้ก่อนที่อนุญาต
1: พ่อครับ
0: พ่อครับ
1: ผมขออนุญาตหน่อยนะ
0: ทำไงพ่อ
1: ผมขออนุญาตเข้าไปในบ้านไปจับตัวลูกชายพ่อหน่อย
0: ตำรวจว่าอย่างนั้น
1: พ่อบอกอนุมัติระหว่างที่ตำรวจพังประตูเข้าไป
0: เป็นยังไง
1: อภิสิทธิ์กระโดดออกจากหน้าต่างกระจกบานเกล็ดด้านหน้าหลังห้อง
0: แต่ก็วิ่งหนีอะ
1: ไปทางบ่อน้ำหลังบ้านตำรวจที่อยู่ด้านนอกก็ติดตามพวกควบคุมตัว
0: และจังหวะนั้นเอง
1: อภิสิทธิ์สะดุดเชือกจะล้มทำให้สิทธิ์ตำรวจตีวราธรผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรสภ.บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยเข้ากอดรัดคุมตัว
0: คุมตัวแล้วก็กลับถูกนายอภิสิทธิ์เนี
1: ่
0: ย
1: แย่งปืนพกแน่อาวุธประจำกายเขาแย่งได
0: ้กาวบอเนี่ยนะ
1: ซัดไป3นัดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง
0: โอ้โหกระดุดถูกเสื้อเกราะ
1: ดีนะมีเสื้อเกราะ
0: อีกตัวหนึ่งก็ถูกที่ไหล่ด้านซ้ายของ
1: ตำรวจวราธรก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร
0: ์ก่อนจะตำรวจอีกชุดนึงไปควบคุมตัวนายอภิสิทธิ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ครับจากการสอบถามเบื้องต้นอภิสิทธิ์ยังอยู่ในการมึนเมา
0: เมาอะไร
1: ตอบคำถามรู้มั่งไม่รู้มั่ง
0: เป็นบางช่วงเนี่ยนะ
1: อาการคล้ายจะร้องไห้ก็มีหัวเราะก็มีให้การว่าที่วิ่งหนีเพราะไม่พอใจตำรวจมาเรียก
0: อ๋อไม่น่าไปเรียกเลย
1: แล้วก็จะพยายามพังประตูเข้ามา
0: อ๋อ
1: ผมก็โมโหผมก็โดดลงเจอปืนแย่งปืนตำรวจยิงซะเลย
0: ทางด้านพ่อคนยิงว่าไง
1: ก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ย
0: เป็นไง
1: ปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจับกลุ่มตัวในคดียาเสพติด
0: อ๋อเสพยาเสพติดเนี่ย
1: ยาบ้าพบไป2เม็ด
0: ตั้งแต่เมื่อวันที่26สิงหาคมนะ
1: ครับผมก็ไปประกันตัวไว้เมื่อวันที่27
0: พ่อประกันออกมา
1: หลังกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็ออกไปเดินกลางคืนไม่น้อยแล้วนะเดินไปเที่ยวบนไปพูดอะไรไปคนเดียวนะ
0: เอะโวยวายอยู่ประจำในห้องอะนะ
1: กระทั่งเช้าวันนี้มีปากมีเสียงกับพ
0: ่
1: อ
0: ไม่น่าทะเลาะกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ออกอาการจะรุนแรงขึ้นจึงช่วงเที่ยงของวันนี้ก็ตัดสินใจโทรหาหมาตาตำรวจโพลิสเลย
0: ให้ตำรวจมาระงับเหตุเนี่ย
1: หลังเกิดเหตุครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ประกันตัวมันออกมาอีกแล้วเข็ดแล้วจริงๆให้ดิ้นตาย
0: พ่อไม่ประกันแล้วหรือไง
1: เดี๋ยวตำรวจเอาไปสู่คดีดำเนินคดีแล้วบำบัดตามขั้นตอนเถอะ
0: ขณะเดียวกันทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา
1: ไปเยี่ยมหน่อยไปเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหน่อยครับผู้การ
0: ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์เน
1: ี่ยตอนนี้กำลังประสานส่งตัว10ตำรวจโทวราธรผู้บาดเจ็บส่งตรงไปยังโรงพยาบาลตำรวจนะ
0: โดนยิงเข้าที่เสื้อเกราะด้วย
1: โอ้ถ้าไม่มีเสื้อเกราะก็เดียวเรียบร้อยเพราะนั้นเวลาลูกบรรจุเป็นตำรวจใหม่ๆลูกขอตังค์ซื้อเสื้อเกราะก็ให้เขาเหอะนะ
0: ตอนนี้ตำรวจต้องซื้อเองอ่ะ
1: ของหลอของหลวงมันยังไม่ค่อยได
0: ้
1: ซื้อเองสิ
0: ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: ของหลวงก็มีของหลวงก็มีของหลวงนี่ปัญหาก็คือ
0: เป็นไง
1: ถ้าทำหายทำชำรุดใช้หนี้เขาไม่รู้กี่เท่าเลยนะ
0: โอ้เราต้องใช้หนี้กันนะ
1: เออซื้อเองก็ดีแล้ว
0: โอ
1: ้ได้แบบเบาๆแล้วก็ดีๆด้วย
0: เงินเดือนได้เท่าไหร่อยู่นะ
1: ก็ไม่รู้ว่าไหนจะผ่อนปืนอีกไหนจะผ่อนเสื้อคออีกหมอสายอีก
0: หาทางหาเงินแล้วก็แล้วกัน
1: เอออันนี้ก็แล้วแต่นะวิถีชีวิตใครก็ชีวิตมัน
0: เออนะ
1: อันนี้แต่ผมไม่ได้ชี้ช่องนะวันนี้ท่านพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนาะถ้าเป็นก้าวไปรวมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นทานไทยทิพย์อสสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: ละ200บาทถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นติงก็
0: ชนิดแคปซูลกระปุกว่า300
1: ครับผมแต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก
0: ็
1: ทาน
0: ไข่แคลพัด
1: อันนี้2กระปุก500นะ
0: 2ปุก500
1: ซื้อ4กระปุกเนี่ยก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให้ไปเลย1กระปุกเน
1: ี่
0: ย
1: ทีนี้มันไม่ปวดดิมันก๊อบแก๊บหน้ารำคาญเนี่ยดิ
0: อันนี้ก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี
1: ่น้ำมันหล่อลื่นมันแห้งมันเสื่อม
0: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: 2เม็ดก่อนนอนนะแม่นะ
0: เ
1: ป็นประจำมันกระปุก300
0: ราคาเดียวกับมาละคีโนกัน
1: แหละโปรโมชั่นก็เดียวกัน
0: เหมือนกัน
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: ใช่เลย
1: ใช่ขายกันที่ปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: เอาให้รับประทานโฟกัสกันนะ
1: อันนี้ปวดฉี่บ่อยแต่ฉี่ได้น้อยนะปิ๊บปุ๊บไม่จวดไม่ใช
0: ่นาน
1: ถ้าจวดเยอะแยะนี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงแล้วนะแต่มันปิ๊บรถหัวในโป้เท้าเนี่ยนะ
0: นาน
1: นี่แสดงว่าต่อมลูกหมากมันกดทับพ่อปัสสาวะอยู่
0: ใช่
1: ทาน
0: ทางด้านของ
1: อะไรอ่ะ
0: ฟอกัส
1: นี่นึกมันนึกไม่ออกอีกแล้ว
0: ฟอกัส
1: เฮ้กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองเนี่ย
1: 390บาทครับ
0: ฟอกัสนะ
1: ถ้าไม่ออกทายไม่ออกพายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
0: เอารับประทานทรายเริ่มจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: แคปซูลเ
1: ท่ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มเหมือนจิตจุจาร์ก็เป็นจอยมิกฟรุตครับราคาเดียวกันนะ
0: เป็นแบบผงก็นะ
1: สองกล่อง
0: สองกล่องก็
1: 700บาทแถมฟรีกล่องหนึ่งแถม
0: สองกล่องแถมหนึ่งกล่อง
1: ครับอย่าเอาน้ำร้อนผสมนะใช้น้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นนะ
1: อร่อยด้วยแล้วแม
0: ่
1: มันเห็นผลจริงนะครับ
0: นาน
1: ไม่ได้คุยโม้โอ้อวดนะราคาเดียวกับไอ้ห้าวนะอย่ามาถามได้ไอ้ห้าวคืออะไรแล้วชอบไปเมียโทรถามอ่ะถามเองสิปิริจิดวงทวาร
0: รับประทานทางด้านของยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: กระปุกหนึ่งก็
0: กระปุกหนึ่งก็
1: 60เม็ด350บาทครับ
0: 350บาทซื้อ2กระปุกก็ได้
1: 700 3กระปุก 1,000 ซื้อทีละกระปุกก็พอ
0: นั่นสิ
1: จากกรณีคลินิกเสริมความงามนะครับเอาเงินของ2คนผัวเมียไปเอาบัตรเครดิตไปลูดไงบอกฟรีลูดหมดเงินไป 85,000
0: แล้วยังไง
1: ลูกเต้าก็ไม่ยอมมาสิ
0: ไม่ยอมกัน
1: เออบอกว่าฟรีว่าฟรีที่ไหนได้อ่ะที่เชียงใหม่ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานก่อนน่ะ
0: หายเมียงเนี่ยนะ
1: เออลูกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไม่ผ่านตำรวจอีกแล้วไม่ผ่านใครละสื่อมวลชนดีที่สุดแต่ขอร้องอย่ามาลพบุรีนะอยู่เชียงใหม่ก็ไปสื่อมวลชนลพบุรีแล้วไอ้เชียงใหม่นั่นแหละนะ
0: เชียงใหม่เลยไง
1: ครับหลังพ่อกับแม่ถูกพนักงานบูธความงามในห้างสรรพสินค้าที่เชียงใหม่อ่ะ
0: เชียงใหม่
1: เสนอขายสินค้าและคอร์สบำรุงผิวแล้วก็ให้เอาบัตรเครดิตไปชำระเงินจำนวนเงินเกือบหมื่นอ่ะ
0: เป็นหมื่นเนี่ยนะ
1: ผู้เสียหายระบุโอ้ยไม่ยอมไม่เอาจะไม่ทำเอามาให้นะควักมาเถอะนี่แหละเขาก็เงินหายไป 85,000 หมดไปเกือบแสนไม่เกือบหมื่น 85,000 มันก็กังวลใจเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เลยขอความเป็นธรรม
0: ล่าสุดเป็นไง
1: สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาเป็นผู้ประสานและก็เจรจา
0: สคบเนี่ยนะ
1: ไกลเกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายผลการเจรจาทางร้านความงามยินดีคืนเงินให้ผู้เสียหายเต็มจำนวนเงินเป็นมัน
0: 85,800 บาทท
1: ำให้สองสามีภรรยาได้รับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็รู้สึกโล่งใจและปัญหาก็สิ้นสุดลงไป
1: ครับ
0: ตกลงกันไปแล้ว
1: ร้านเนี้ยก็มันต้องหาที่กินแล้วไปโฆษณาฟรีไม่เสียตังค์เนี่ยนะพูดอะไรพูดเรื่องจริงพี่อย่าไปมั่วดิ
0: พอผลสุดท้ายก็ต้องคืนเขา
1: อ
0: ะนะเสียตังค์
1: เหมือนเราเขาสั่งซื้อสินค้าเราเหมือนกัน
0: ครับ
1: ซื้อไบโอดีเนาะซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งถามมันยังเลยอ่ะไอ้กระปุกนี้ที่ถามเนี่ยมีกี่เม็ดเอาไอ้ที่ขายเนี่ยมัน100เม็ด
0: 100เม็ด
1: เออมันเอา20เม็ดแถมที่ไหนเรา
0: 100เม็ด
1: เออ
0: ตัวแถมตัวขายเหมือนกัน
1: มะระกินกงาดำไทยแคลพัดซื้อ4แถม1แล้วก็เอาตัวข้างมันนั่นแหละแถมไม่เรื่องของตัวอย่างไม่มี
0: ไม่ของเราไม่เอาตัวอย่างมาให้แถมมาด่า
1: จะเป็นดีแคร์เป็นโปรมิกออยเนี่ยของตัวอย่างไม่แถมอ่ะไม่มีแถมให้เลยจริงๆเลย
0: เหมือนกับทางด้านของไบโอดีเนี่ย
1: ใช่
0: แถมตัวมันเลย
1: ครับถ้าหากินทั้งทีอย่าไปโกหกหลอกลวงประชาชนดิพี่น้องเงินทองยิ่งหายากอยู
0: ่ใช
1: ่นี่ว่ากันไป
0: ว่ากันไป
1: ลิเกโชเล่ชาติรักในวันที่8มกราคมปีหน้านะ
0: เขาไปทำการแสดงในงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ครับ
0: นู่นน่ะบ้านโคกตูมนะ
1: ลูกก็ชื่ออะไรนะ
0: คุณพี่สมพงษ์คุณพี่นรุมนทองกูล
1: สรุปแล้วเขาไม่หาผมเลยไม่โทรหาผม
0: ไม่ได้โทรแ
1: กไม่โทร
0: ก็ไปดูกันกันแล้วกัน
1: ผมอยากไปมันก็มีโทรหาร
0: ักกันนะ
1: เขากลัวผมจะขึ้นเล่นด้วยไงผมไม่ใช่ปีดานี
0: ่เดี๋ยวให้ปีดาเขาเล่นเดือใกล้ๆเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เขาไปเล่นที่เขื่อน
0: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: ใช่
0: ฝั่งที่ตำบลหนองบัวนะ
1: ครับ
0: ลพบุรีเนี่ย
1: เพื่อนบ้านขโมยไก่ชนตัวโปรดไปเชือดคอถอนขนเตรียมต้มเป็นเมนูเด็ด
0: โอ้ไก่ชนด้วย
1: บอกขูแก้วหน่อยระวังหน่อยนะ
0: ขูแก้วไปคอยอยู่บ้านด้วยกลัวจะไปสอนหนังสือได้นะ
1: พี่จำเนียนว่าไงจ๊ะพี่จำเนียน
3: จะสั่งกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะจ้า
1: เอากี่ถุงจ้า
3: เอา1,000นึง
1: โอเคลิซ่าเอ็มโกพี่จำเนียนนะโอเคจ้า
0: แถม
1: อะไรนะ
0: ซาบูหอมฟูจากลูกช้าง
3: ฟ
0: ัง
3: ท
1: ุ
3: กว
1: ัน
3: เลย
1: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
0: เดี๋ยวแถมไว้ก่อนเด้อ
1: แถมซาบูแม่เมื่อกี้ก็ลืมถามไปเนาะพี่จำเนียนอยู่ครูคดนะ
0: อันนี้เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วย
1: ก็อยู่ครูบางหลวงล่างหลุมแก้ว
0: น
1: ี่อันนี้มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ้ครับผม
0: สูงละ380เท่านั้น
1: เก้านาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้รับแจ้งจากนางจันเพ็งอายุ68ปีบอกคุณตำรวจค่ะ
0: ว่าไงแล้วเนี่ย
1: ขโมยมันขโมยไก่จนตัวพวกหนูไปเนี่ย
0: ออกมาแจ้งตำรวจ
1: มันเอาให้ดูไปไอ้เจ้าประดูเนี่ย
0: ไก่เนี่ยนะ
1: แจ้งตำรวจเนี่ย
0: ไม่แล้วไปทำเมนูอาหาร
1: ไอ้คนเอาไปเนี่ยไอ้บอย
0: ไอ้บอยนี่ไม่น่า
1: บอยขโมยไปซะแล้ว
0: เอามาขโมยไก่ชนไป
1: บ้านไก่เลื้อนเคียงกันแท้ๆดูสิหน้า
0: ผลดูท้ายตำรวจต้องไปบ้านไอ้บอยแล้ว
1: ก็ซื้อมาตั้ง 5,000 น่ะ
0: ตัวนึงเนี่ยนะ
1: เอาไว้เป็นพ่อพันไอ้บอยแม่เตรียมจะตั้งหม้อตะขมตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไว้อย่างดีเลยอ่ะ
0: ถอนขนถอนอะไรเรียบร้อย
1: ไอ้บอยนิสัยมันชอบลักเล็กขโมยน้อยไง
0: เขาเรียกขี้ขโมยเนี่ยนะ
1: โอ้หน่อมมหน่อไม้ปลูกไว้มันเอาเกลี้ยงกับข้าวในครัวนี่มันเอาเกลี้ยง
0: เอาหมดทุกอย่างเลย
1: โอ้มันกระทั่งมิเตอร์น้ำประปาน่ะ
0: มันเอาของชาวบ้านในหมู่บ้านมันก็ขโมยเนี่ยนะ
1: ชาวบ้านเขาเอื้อมละอาแล้วไม่มีใครจับได้สักทีเพราะว่
0: าม
1: ันไม่มีหลักฐานไง
0: ไม่มีหลักฐานเนี่ย
1: ข่าวนี้ก็มีหลักฐานไงขณะที่ไปใส่บาตรเดินผ่านเล้าไก่ไม่เห็นตัวไก่ปรากฏว่าบอยถอนขนเรียบร้อยแล้ว
0: ถอนขนแล้วโอ้โหเตรียมที่จะสับหั่นต้มแล้ว
1: ใช่
0: โอ้
1: โหตัวละ 5,000 เหลือแค่นี้
0: เหลือแค่เนี้ยไก่แพ้เมื่อกันเนาะเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ใช้เงินเปลืองไม่เหมือนพระพระเดียวบาทเดียวกินยันทั้งวันน่ะนี
0: ่บาทเดียวเนี่ย
1: บาทเดียวกินทั้งวันทำไมกินบาทเดียวเองก็ใส่บาทไปมันรู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่อ่ะนะ
0: บาทเดียวเนี่ยนะ
1: เอาสรุปแล้วก็ไปตามจับไอ้บอยมาแล้ว
0: แจ้งข้อหาลักทรัพย์กันต่อไป
1: นะของกลางก็ไม่รับคืนนะ
0: ชาวบ้านก็
1: อิ่มน้ำสำราญกันไป
0: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้วเจ้าบอย
1: บอยไปกินหนมนาในคุกกันทีเนี้ยนะ
0: ไก่
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมากับรายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้าง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691
6: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
7: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
6: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลย

0: 0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาถ่ายทอดความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
6: วันนี้ที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในชื่อตอนสีดาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีผู้เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผสมผสานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตตาภรณ์และฉากอันวิจิตรการตาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่5กันยายนนี้เวลา 10:00 นทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้วคิดเป็นร้อยละ67ซึ่งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบกับคุณภาพและการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกด้วยการดูดซับและกระจายผลผลิตประมาณ 20,000 ตันพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่อง

0: างการจัดจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสทั้งยังจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มช่องทางและเร่งกระจายผลผลิตเกรดรองจากพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: อิทัยที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีพื้นที่คาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน6จังหวัดในแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดเลย
2: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีคงจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: กลับมาชั่วโมงที่สองจ้าม
1: าล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกันนะจ้า
0: โอ้วิทยุสั่งกันมาแล้วนะจ้า
1: หลายเครื่องแล้วนี่
0: หลายเครื่องแล้วหลายเครื่องแล้ว
1: เดี๋ยวเราจะได้ส่งไปให้
0: เขาสั่งกันเป็นเดี๋ยวนี
1: ้
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงเสียค่าส่งนะจะเสียได้ไงจะเอาวิทยุเครื่องหนึ่ง
1: วิทยุเครื่องหนึ่งถ้าซื้อไทยทิพย์ด้วยก็500พ
0: อรวมเป็น800ซื้อน้ำมันงาดำ2กระปุก
1: ใช
0: ่กระปุกหนึ่งก็ได้แต่กระปุกมันเสียค่าส่งแต่มีวิทยุด้วยก็ไม่เสียร่วมด้วยช่วยกันนะเหมือนกับการทำบุญวันนี้นะหลายท่านก็กิ้งกั้งเข้ามาบอกขอหมายเลขบัญชีหน่อยไม่เอาติดต่อที่วัดเลยนะครับ
1: ไปวัดไหนก็ได้
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะที่เราประกาศเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ทำบุญ
0: แต่ถ้าผ่านลุงช้างก็ทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาที่เดียวนะ
1: ตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ก็หลายท่านก็สั่งซื้อสินค้ามาแล้วก็บอกไม่ต้องถอนแบงค์พันไม่ต้องถอนนะซื้อไป900กาแฟลิต้าเอ็ม2ถุง900
1: อ
0: ีก100นึงเดี๋ยวลุงช้างเอาไปซื้อที่ดินกับที่ลุงช้างซื้อเลยเอาได
1: ้ทำจำปาเนี่ย
0: ครับ
1: สงเนี่ย
0: ตอนนี้600มันคุณแม่จากบางเลนนครปฐม
1: ม
0: านั้นนั้น500แล้วก็จากโคกตูมนี่101600แล้วมันสักคู่อีกอีก101โอ้ของเราอีกเท่าไหร่เนี่ยขวดละ5บาทนะซื้อยาไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงเนี่ย
1: กระปุกนึง300
0: เออ
1: ก็ทำบุญซะ5บาท
0: คืนบริษัทก็เป็น295
1: อันนั้นต้องให้เขาอยู่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ท่านก็ได้บุญด้วย
0: 5บาทก็ซื้อที่ไป
1: นั่นเ
0: ต้แต่มันไม่ครบ10,000ก็ต้องควักเองแล้วมั้งเรา2คนเนี่ย
1: ทำบุญกันไป
0: แล้ว
1: ทีละหนน่ะ
0: ทีละหนพร้อมกันอีกแล้วเนี่ยระหว่างวัดวัดชาช้างใต้กับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ย
1: ตรงกันใช่ไหม
0: ตรงกัน
1: หนึ่งเหมือนกัน
0: ต้องไปเลือกไปที่นึงพี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
2: วันนั้นลุงบอกว่าไม่ไอ้นี่สั่งแล้ววิทยุก็สาซื้อไทยทิพย์ก็ต้อง
0: สั่งแล้วสั่งแล้วผมสั่งมาเช้าเนี้ย
2: โอ้วันนั้นลุงไม่สั่งไหนจะได้วิทยุอีกตั้งเครื่องนึง
0: ก็สั่งใหม่สิ
2: ยายยังอยู่เยอะจริง
0: ก็สั่งวิทยุอย่างสั่งวิทยุอย่างเดียวเลย
2: โอ้ไม่ไหวมั้งลุง
0: โอเคเดี๋ยวอ่านข่าวก่อนนะ
2: วันนั้นสั่งยาลุงมาตั้ง2,200อ่ะ
0: ใช่
2: ล
1: ุ
2: งบอกไม่สั่งไม่เอาแล้ววิทยุหยุดก่อนวะ
1: แล้วจะมีฟังไหมเราน่ะ
0: มีก็มีฟัง
1: โอ
2: ้
0: หน้าบ้านเครื่องหลังบ้านเครื่องในถุนบ้านเครื่องในห้องนอนในเครื่อง
2: แจกร้านไปคนละเครื่องละเครื่อง
1: ดีแล้วจะได้ฟังกัน
0: ฝนตกไหมน่ะของขุงอ่ะ
2: ไม่ตกเลย
1: โอ
2: ้ฝนตก
0: แสดงว่าเรียนเก่งโอเคครับผมสวัสดีครับครับช่วงวันสองวันนี่มีเรื่องเยอะแยะนะกำแพงเพชรนี่ก็
1: เป็นไง
0: นักเรียนก็ยิงกันในโรงเรียน
1: โอ้ที่กำแพงเพชรไง
0: กำแพงเพชรก็มี
1: คุณแม่นี่ไปฟังไปดูเปล่าเนี่ย
0: ไปอยู่ของขงไกลตัวเมือง
1: โอ้ไกลกัน
0: ตัวเมืองต้องให้ตะพวงกัน
1: ย
0: ังไปดู
1: เพื่อนผมนะ
0: แล้วก็ที่ลพบุรีก็ยิงกันเนี่ยเนาะตาย
1: โอ้โห
0: นนทบุรีก็มีตาย
1: นนบุรีเป็นต้นแบบมาเลยทำไม่ดีไว้
0: ครับผม
1: นักเรียนก็ตายอ่ะ
0: ใช่
1: ครูก็ตายอ่ะ
0: ใช่สำรวยว่าไงจ้าสำรวย
3: เอาดีค่ะสองกระปุก
0: เอาดีค่ะสองกระปุกจ้าย
3: าเลี้ยงหนูกินไม่ได้ติดคอไม่ใช่โซ่หนูกินไม่ติดคอ
0: เออเอาเพียวๆตามตุดเพียวๆตามตูดสักแก้วดิ
3: เอาดีแค่สองกระปุกไอ้เอาอะไรมาดีแค่
0: ดีแค่สองกระปุก650 บาทจ้า
3: จ้าแค่นี้นะจ้า
0: จ้าสำรวยคิดถึงชิลเล่ฝากคิดถึง
3: คิดถึงลุงช
0: ้
3: าง
0: เอาโชเล่ก็ฝากคิดถึง
3: จ้า
0: ครับผม
1: สำรวย
0: อยู่หนองยะไซนู่น
1: โอ้แจ๋วแจ๋วเนี่ยนะ
0: แจ๋วแจ๋วหนองยะไซสุพรรณบุรี
1: สุพรรณบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: คิดถึงนะสำรวยนะ
0: ธรรมดาก็จะต้องให้โชเล่ลองหลงทางรักกันนะ
1: คนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: โอ้โอ้โอ้
0: อีกเรื่องนึงเรื่องก็อีกเรื่องนึงเรื่องหมอ
1: เป็นไงอ่ะ
0: หมอปากไม่ใช่หมอปากเป็นอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: โดไปด้อยค่าคนไข
1: ้อ้าว
0: เป็นเรื่องไปแล้วนี่ยังไม่เป็นข่าวมานะก็ยังเป็นเดี๋ยวก็คอยดูกันแล้วกัน
1: เรื่องหมอ
0: ตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป์แล้วใบอนุญาต พ้นยังไงเป็นหมอแล้ว
1: เป็นหมอเนี่ยนะ
0: ครับที่บอกว่าเฮ้ยพวกใช้บัตร30บาทอ่ะฉันต่ำมันไม่สมควรพูดนะคุณหมอ
1: นั่น
0: จรรยาบรรณไปไหนหมดแล้ว
1: มันก็ต้องไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ของกระทรวงเขาอ่ะ
0: มันรู้สึกไม่พอใจก็เก็บไว้ในใจไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะนี่จะเจอป๋าเลยวัดผมได้หงายเงือบเลยนะเนี่ย
1: นั่นดิ
0: ตอนนี้ป๋าผมสงบปากสงบคอ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: มันก็ตั้งพรรคการเมืองไงเนี่ย
1: ไอ้ดู
0: ไอ้ดูเนี่ยนะยังไงก็เดี๋ยวมาทางลพบุรีเอาผมไปคนนึงนะสมาชิกพรรคอ
1: ่ะเอาอีกแล้วอย่าไปเป็นนักการเมืองให้ได
0: ้นักการพะโลงก็ได
1: ้พะโลงดีกว่า
0: ครับผมยังไงก็มันก็รู้ว่าคุณหมอเครียดคุณหมอเหนื่อยนะครับถ้ามันเหนื่อยก็พักเหนื่อยนักก็พักซะหน่
1: อ
0: ยพักสมองหน่อยเข้าห้องบ้านอาบน้ำอาบท่านะ
1: หมอมันต้องมีวิธีการพูดเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: เหมือนข้างบ้านผมเหมือนกันเนี่ย
0: เป็นไงเป็นไง
1: เอากับผัวไปเยี่ยมเมียเมียการสาหัสเนี่ยหมอก็มีวิธีการพูด
0: เขาพูดไงพูดไง
1: ก็บอกหมอเมียผมเป็นยังไงบ้างหมอบอกคุณต้องทำใจนะ
0: ครับ
1: มันมีอยู่สองข่าวข่าวดีก็ข่าวร้าย
0: เออเป็นไงเป็นไง
1: ผัวบอกข่าวไหนผมก็ฟังได้หมอบอกมาเถอะหมอบอกว่าเมียคุณตายแล้ว
0: อ้าว
1: ผัวบอกว่าอ้าวแล้วข่าวร้ายล่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้เมียตายผัวข่าวดีแสดงว่าข่าวดีโธ่พูดเรื่องหมอนี
1: ่มันต้องกระจายพูด
0: จะฟังข่าวดีแล้วข่าวร้าย
1: แล้วเบียร์คุณตายแล้ว
0: แล้วข่าวดีล่ะ
1: แล้วข่าวร้ายเดี๋ยว
0: ว่าแล้วข่าวร้าย
1: ข่าวร้ายนี่นี่ข่าวดีนี่แสดงว่าเบียร์ตายนี่ข่าวดี
0: เบียร์ตาย
1: มีวิชาการพูด
0: เนี่ยนี่กันแล้วนี่หน้าบ้านหน้าบ้านผมเลย
1: เอาอีกแล้ว
0: ผมคลอดลูกได้ไม่ถึง10วันบ้าง
1: บ้านคุณนี่เยอะ
0: โอ้ผมคนบ้านผมบ้านเยอะ
1: ว่าไงว่าไง
0: คลอดลูกยังไม่ถึงที่10วันเลยลูกกับท้องเสียไม่ดีไงนี่ก็อุ้มลูกไปหาหมอกันไง
1: หมอ
0: เออไปหาหม
1: อ
0: ทีนี้กับพ่อคุณเอ้ยเขาบอกว่าเด็กนี่มันท้องไม่ดีเนี่ยถามหน่อยเถอะ
1: เป็นไง
0: เด็กเนี่ยมันกินนมมากินนมแม่หรือกินนมผงคนที่อุ้มลูกอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เขาเลยบอกอ๋อกินนมแม่จ้าก
1: ินนมของแม
0: ่เออแสดงว่านมไม่มีประสิทธิภาพเลย
1: เออ
0: ไหนจับนมหน่อยสิโอ้ไปจับนมเขาอ่ะ
1: โอ้
0: เอ้ามันก็ยังดียังเต่งตึงอยู่นี
1: ่เออ
0: คุณหมอคะ
1: ว่าไง
0: อันนี้มันหลานหนูจ้า
1: ไปจับของหลาน
0: ไปจับของน้าได้ไง
1: โอ้
0: น้ายังไม่มีผัวเลยปะโถ
1: มันก็บริสุทธิ์ผุดพองกันนะ
0: เออคุณหมอนี่โดนนะอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ต้องมีวิธีการพูด
0: ใช่เดี๋ยวพระมาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: โยมอาตมาจำวัดไม่ได้อีกแล้ว
1: จำวัดไม่ได้แล้วหมอทำไง
0: ให้คนขับรถไปส่ง
1: เอาไปส่งเลยเนี่ยพระจำวัดไม่ได้เนี่ย
0: จริงๆพระจำวัดไม่ได้ก็คือพระนอนไม่ได้นอนไม่หลับนะ
1: อ่ะ
0: วันนี้เรื่องที่ลพบุรีเนี่ยเด
1: ้อโอ้ข่าวลพบุรีกันเนี่ย
0: ครับเมื่อคืนนี้นะครับพันตำรวจโทเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสภ.เมืองลพบุรี
1: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรี
0: เกิดเหตุการณ์ยิงในตลาดโต้รุ่งสระแก้วมีผู้เสียชีวิตก็รายงานผู้กำกับชาทราบก็เดินทางไปที่เกิดเหตุ
1: ที่เกิดเหตุไปกันเยอะเลยเนี่ย
0: โอ้ผู้การก็ไปเนี่ยผู้การพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน
1: ์ท่านไปอยู่แล้ว
0: แล้วก็ผู้กำกับรองผู้กำกับไปกันหมดเลย
1: ไปกัน
0: กลับไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเป็นตลาดโต้รุ่งซอยศรีริโยไทย1ตำบลทะเลชุบศร
1: อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีชาวบ้านเป็นยังไงในตลาดเนี่ย
0: กำลังแตกตื่นเลยสิบางคนกินจะอิ่มอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เลยทีเนี้ย
1: หนีไปก่อนแล้ว
0: หนีที่ไหนแล้วหลบ
1: หนีกลัวลูก
0: กระสุนหลงไง
1: แตกตื่นแล้วอยู่ชาวบ้านเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนฝากบอกเขาด้วย
1: ว่าไง
0: วันนี้มาจ่ายตังค์เขาด้วยนะพวกโดดเมื่อคืนเนี่ย
1: หายตังค์เขาไป
0: หลังจากได้ยินเสียงปืนและเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกตกกระจายบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้ง
1: ร้านเป็ดท่าวุ้ง
0: เป็ดท่าวุ้งอร่อยร้านเนี้ย
1: ผมเคยไปกินบ่อยที่ท่าวุ้งเนี่ย
0: ใช่อันนี้เขามาเปิดโต้รุ่งไง
1: ที่โต้รุ่งเนี่ยนะ
0: โอ้เขาอมเก้าอี้ล้มละเลระนาดบางตัวนี่ขาหักเลยนะด้วยชามีแตกกระจายส่วนที่ฟุตบาทหน้าร้านเนี่ย
1: พบ
0: ศพผู้เสียชีวิตสภาพนอนหงายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าพับแขน
1: กางเกงอ่ะ
0: ขาสั้นสีน้ำตาลอ่อน
1: มือ
0: ข้างซ้ายพบว่าอาวุธปืนสั้นขนาด11มิลลิเมตร
1: อ๋อมีปืนด้วย
0: มีกระสุนอยู่ในลังเพลิง2นัดจากการตรวจสอบตามร่างกายพบที่หน้าผากมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนคาดว่าเป็นการยิงตัวเองจนเป็นแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นทราบว่านายกู้เกียรติหรือว่าเหยียกิจนามตระกูลอาหารสืบสินสุข อายุ64ปีเป็นคนบ้านโพเก้าต้นนี่แหละ
1: หมู่ที่9ตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในตัวผู้ตายพบอาวุธปืนสั้น11มิลลิเมตรเหน็บเอวอีก1กระบอกในบรรจุกระสุนปืน8นัดนอกจากนี้กระเป๋ากางเกงด้านซ้ายพบกระสุนลูกปืนอีก3แม็กขณะที่ด้านหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างของชายทราบชื่อว่า
1: ใครอ่ะ
0: นายเพ็ญภาควัฒนาวัดวันธนา
1: อายุ63ปี
0: เป็นคนถนนใหญ่ลพบุรีนี่แหละ
1: บ้านเลขที่1ทับ25หมู่1เนี่ยนะ
0: เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
1: อ๋อก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะ
0: กำลังนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดไง
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: เร่งทำ CPR ก็ไม่สามารถยืนชีวิตไว้ได
1: ้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ซึ่งตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย1นัด
1: กระสุนเข้าที่บริเวณด้านขวา1นัดเนี่ย
0: ชายโครงด้านข้างซ้ายทะลุโคนขาขวา1นัด
1: ยิงหลายนัดเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ข้อที่แขนซ้าย1นัดและที่ท้องด้านขวาอีก1นัด
1: ทางด้านของ
0: ภรรยาแล้วก็ลูกชายญาติผู้ตายขายของที่โต้รุ่งร้องไห้ร่ำครวญนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่พื้นถนนพบปลอกกระสุนจำนวน5ปลอก
1: แล้วก็พบหัวกระสุน11มม.ตกอยู่อีก1หัว
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร
1: ์แล้วก็การผู้ที่ไม่มีสูตรเขียนเสียนเกือกล้องในข่าวปลายุ่ง
0: ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามข้อมูลผู้เห็นเหตุการณ์ระหว่างก่อนเกิดเหตุนายกู้เกียรติ
1: มือปืนเนี่ยนะ
0: ไปนั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินข้ามมาที่หลังร้านนะสิ
1: หลังจากนั้นเป็นยังไง
0: จากนั้นแกก็ชักอาวุธปืนที่พกมาติดเตวมาเนี่ย
1: ยิงใส่นายเพ็ญภาคเนี่ยนะ
0: หลายนัดจนกระทั่งล้มลงกับพื้นโดยคาดว่าน
1: ายเพ็ญภาคเนี่ย
0: ไม่น่าที่จะรอดชีวิตจึงเดินออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกัน
1: สังหารเจ้าของร้านแล้วเนี่ย
0: ก็สังหารตัวเองไง
1: ยิงเขาดีไหนอ่ะ
0: หน้าผากของตัวเองแล้วก็ลั่นไกจบชีวิตตามไปอีกคนหนึ่ง
1: ขณะที่ลูกชายของนายเพ็ญภาคเนี่ย
0: บอกกับพ่อตัวเองกับพ่อกับผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันช่วงหลังก็มีปัญหาไม่พอใจกันมานาน
1: เพื่อนกันเนี่ยนะ
0: น่าจะเป็นเรื่องกู้เงินกันเลยแหละ
1: ไม่น่าไปกู้กันเลยเน
0: า
1: ะ
0: รายละเอียดเขาไม่รู้แน่ชัดนะ
1: แล้วก็เมื่อปี52เนี่ย
0: ก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันจนขึ้นลงขึ้นศาลมาแล้วล่ะ
1: แม้ว่าเงินจะเคลียร์กันไปแล้วเป็นหลักแสนไปแล้วเนี่ยนะ
0: แต่ยังมีเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมาอีกทั้งผู้ก่อเหตุก็อยู่ห่างจากร้านกันตัวเองประมาณ100เมตร
1: แล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ผู้ก่อเหตุก็เดินมาวนเวียนอยู่ที่หน้าร้านตัวเองอยู่หลายครั้งก็ไม่ได้เอะใจอะไร
1: จนกระทั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ฉวยโอกาสตอนที่คนเบาบางยามดึกก็เอาอาวุธปืนมายิงพ่อของตนเอง
1: จนเสียชีวิตแล้วก็ลั่นกายดับตนเองตาย
0: ด
1: ้
0: าน
1: ผู้
0: บ
1: ัง
0: คับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพลตำรวจตรียันยงสันติปิชาวัฒน์
1: เปิดเผยบอกคดีดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นเรื่องความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินกัน
1: ส่วน
0: การที่ผู้ก่อเหตุพกพาอาวุธปืน2กระบอกและกระสุนอีก30กว่านัดมาก่อเหตุในที่ชุมชนเนี่ยนะ
1: ทั้งนี้
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจตาแล้วก็เข้มงวดกับอาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง
1: ซึ่ง
0: ต้องรอการกวดขันให้ได้มาจากบ้านพักผู้ก่อเหตุก่อนเพราะบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง100เมตรเท่านั้นเอง
1: เดินมาก็ข้ามถนนก็ถึงแล้วเนี่ยนะ
0: ถึงถ้าไม่มีใครคาดว่าจะมีการนำอาวุธปืนมาก่อเหตุจนมีการฆ่ากันตาย
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุ
0: ยังเจอกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรและก็จุด22มิลลิเมตรอีก
1: จำนวนหนึ่งยึดเอาไว้ตรวจสอบด้วยเนี่ยนะ
0: นะครับอ้าวขอบคุณกิตนาพงศ์อยู่รอบบอกกล่าวเล่าสิบมานะ
1: โอ้คนบ้านเดียวกันแท้ๆเพื่อนกัน
0: เพื่อนกันด้วยอ่ะ
1: ยิงกันซะตายนี่
0: เงินเนี่ยแม่มันเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งศัตรูนะ
1: ไม่น่าไปยืมกันเลยเนาะ
0: คุณก็ไม่คืนผมสักทีแค่ห้าหกบาทเนี่ยนะ
1: ผมความจำก็ไม่เคยดีนะ
0: ยืมตังค์หน่อยซื้อสับปะรดหัวนึงอย่างนี
1: ้
0: ขาดอีกหกบาทให้ไปสิบยังไม่ทอนเลยนะคุณนะ
1: อ
0: ้
1: าวว่ากันไป
0: เสียดมอมอนี่ตั้งเอาไว้นี่ไม่น่ารอดนะคุณผู้ฟัง
1: 11เนี่ยนะ
0: โอ
1: ้
0: ที่สมัยก่อนเนี่ยสงครามโลกน่าจะครั้งที่2นี่แหละ
1: เป็นไง
0: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้ดาบซามูไรใช่ไหม
1: ดาบซามูไร
0: ครับเอาปืนยิงไปปั้งปรากฏว่าปืน11มม.ปืนอะไรก็ช่างเถอะยิงทหารญี่ปุ่นแล้วอ่ะ
1: เป็นไง
0: มันไม่ตายทันทีไง
1: โอ้
0: นะเพราะความคมของมันน่ะมันกระสุนปืนมันคมปุ๊บมันยังไม่รู้ตัวว่าถูกยิงเลย
1: ม
0: ันก็ยังผ่ากระสุนปืนเข้ามาฟันทหารอเมริกาไง
1: โอ้โห
0: อเมริกาก็เลยคิดครับไปคิดค้นกระสุนปืนใหม
1: ่
0: 11มิลลิเมตรเลยครับ
1: นาน
0: ยิงป้อง
1: เป็นไง
0: มันโดนถีบดีๆเนี่ยบึ้งไปเลยกระสุนมันใหญ่
1: กระสุนใหญ
0: ่อย่าโมโหกันเลยครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าน
1: ี่เรื่องของปืนเนี่ยนะ
0: ไม่โกรธดีกว่า
1: นั่นไม่บ้าไม่โง่ดีนะ
0: ทั้งบ้าทั้งโง่เลยนะ
1: โอ้
0: อ้าวผู้หมวดสมภ
1: พ
0: นี่เป็นตำรวจปรากฏว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหสาวแก่แม่ไม้เป็นพันๆคนมาสมัครเป็นคุณนายหมวดสมภพกันเลิกกับเมียไง
1: 3,000 กว่าคนเนี่ยนะ
0: ร้อยตำรวจโทสมภพเป็นรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละ
1: ถูกอดีตคนรักเนี่ย
0: ที่อยู่กินแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันมา24ปี
1: แอบไปมีชายคนอื่นเนี่ย
0: ซึ่งเป็นครูสอนขับรถ
1: แล้ว
0: จนทำให้หมวดสมภพสามีเกิดความเครียดอย่างหนักจนแทบจะคิดฆ่าตาฆ่าตัวตายนะ
1: โชคดีนะที่มีเพื่อนคอยให้กำลังใจ
0: ล่าสุดหมวดสมภพก็ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาท
1: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะจดตกลงกัน
0: ตกลงไปหย่ากันที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
1: ตามที่เสนอข่าวกันไปแล้วแบบต่อเนื่องเนี่ยนะ
0: ความคืบหน้านะครับวันนี
1: ้ผู้หมวดสมภพว่าไง
0: ออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย
1: กำเนิดพลอยเนี่ยนะ
0: พร้อมมาเกิดวาร์ปหัวใจให้กับผู้หญิงเข้ามาเป็นคุณนายซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงคุณสมบัติของสาว
1: ๆ
0: ที่จะมาแทนที่อดีตภรรยาทางหมวดสมภพก็บอกว่า
1: ไงบอกว่าไง
0: จะให้เงินใช้เดือนละ30,000 บาท
1: 30,000 บาทรถอีก1คัน
0: บ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็จะสามารถเข้ามาอยู่ได้เลย
1: ย้ายมา
0: หลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันโดยมีข้อแม้ว่าย
1: ังไง
0: ต้องไม่นอกใจไม่มีชายอื่นด้วยอายุก็ไม่เกิน40ปี
1: มา
0: ไม่ว่าจะเป็นไม่เคยมีลูกมาก่อนหรือไม
1: ่
0: หนุ่มกัญชัยก็ให้ทางคุณเล็กคุณใหญ่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของทาง Facebook ที่ช่วยงานของคุณสมภพเนี่ยในการสกรีนสาวๆเข้ามาหน่อย
1: เอามาหน่อย
0: โดยมีการประกาศผ่านทางรายการโหนกระแสมากมันก็มีคนไปสมัครกันนะ
1: จากนั้นไม่นานไปเจอแค่6ชั่วโมงก็นะ
0: มีหญิงสาวแก่แม่ไม้มาสมัครทางเพจส่งรูปมาโอ้ 3,000 ลายอ่ะ
1: โอ้โหกระจายเลือกไหวเยอะนะ
0: เล่นเอาแอดมินและหมวดสมภพต้องถึงกับตกกระจาย
1: ไม่สามารถตอบได้หมดนะนะ
0: ครับคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: 3,000กว่าลายเนี่ย
0: คืออย่างนี้24ปีเนี่ยหมวดสมภพเนี่ยนะก็มีรายได้จากเงินเดือ นเงินประจำตำแหน่งล่าสุดเนี่ยตก70,000บาทนะเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่ง 7-80,000 เนี่ยนะ
1: โอ้ได้เยอะเหมือนกัน
0: แล้วก็มีกีดยางเลยนะได้ทลายให้เมียหมดเลยนะ
1: สนก็รักเมียเนาะ
0: โอ้รักเมีย24ปีไม่เคยมีเงินใช้ส่วนตัวเลยนะครับ
1: มีอะไรให้เมียหมด
0: มีอะไรให้เมียหมด
1: ก็รักเมียเนี
0: ่
1: ย
0: เมียยังไม่พอใจไปมีชายอื่นอีก
1: ตอนนี้เขาจดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว
0: หย่าแล้วครับ
1: เป็นคนละคนไปแล้วนะ
0: ลองดูสิ
1: อ้าวใครจะไปสมัครก็ไปนะ 3,000 กว่าคนแล้วตอนเนี้ย
0: แช่มกับแม่มไปฮะอยู่ก็ค่าแกก็ได้ไม่ถึง 10,000 อยู่แล้ว
1: โอ้ยของผมไปแล้วนู่นน่ะภรรยาน่ะ
0: ไปแล้ว
1: เก็บเสื้อผ้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: โอ้ไปหาฝรั่งที่ทหารฝรั่งอ่ะ
1: ไปทำมาหากินอะไรมันก็ปล่อยไปเลย
0: อ่ะหมดสมภพนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอกหักจากภรรยาดั้งเดิมเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ว่ากันไปอะนะ
0: อ้าวไฟไหม้อีกแล้วครับโกดังรีไซเคิลกลางดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: โอ้รถดับเพลิง10คันไปดับไฟ
0: ที
1: ่
0: พระนครศรีอยุธยาที่บางปะอินเนี่ยนะครับ
1: โอ้แถวนี้โรงงานเยอะนี
0: ่รับแจ้งเกิดทะเลเพลิงไหม้โกดังรับซื้อวัสดุรีไซเคิลหมู่ที่5ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
1: ก็เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุรถดับเพลิง10คันเนี่ย
0: น่าจะมาจากเทศบาลบ้านจ้างเลยนะจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: สิบคันนะ
1: 10คันเกากันไม่ไหวอ่ะนะ
0: จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิล
1: สิบนาที1ไร่อ่ะนะ
0: ภายในมีขวดพลาสติกเศษกระดาษและวัสดุต่างๆ
1: ก็เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจำนวนมากเน
0: ี่
1: ย
0: ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็เกิดกลุ่มควันสีดำหนาแน่นเต็มท้องฟ้า
1: เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
0: พร้อมทำแนวป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง
1: เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีรับร้านซื้อของเก่าอีกหลายอย่างด้วย
0: ครับรวมถึงอู่ซ่อมรถยนต์ซึ่งเกรงว่าเปลวไฟเนี่ยนะ
1: แล้วก็สร้างความร้อนไปถึงทรัพย์สินโดยรวมด้วย
0: ครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ในวงจำกัดแล้ว
0: ต่อมาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชวนินวงสถิตศิรการนี่ครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์นะ
1: ที่เกิดเหตุแล้วท่านผู้ว่าว่ายังไง
0: จุดเกิดเหตุเป็นโกดังและลานจัดเก็บวัสดุที่รับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆรวมถึงวัสดุที่ประชาชนนำมาขายด้วย
1: เพื่อนำไปคัดแยกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ย
0: โดยมีทั้งขวดพลาสติกเศษกระดาษวัสดุประเภทต่างๆรวบรวมไว้ในพื้นที่
1: เชื้อเพลิงอย่างดี
0: ขณะเกิดเหตุมีคนงานในโกดังดูแลอยู่3คนเท่านั้นเอง
1: เบื้องต้นไม่มีการเจ็บไม่มีการเสียชีวิต
0: ส่วนสาเหตุของชนวนเพลิงไหม้ไม่สามารถระบุได้ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิง
1: แล้วก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ครับผมอันนี้ก็เกิดเรื่องเพลิงไหม้นะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บนี่ยาย่าบิงดูแลสายตานะ
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบิงนะกระปุกละ800
0: สำรวยสำรวยบอกว่ากืนไม่ลง
1: กืนอะไรอ่ะ
0: กืนยาย่าบิงอ่ะเด้
1: โอ้เป็นแบบชนิดแคปซูลน่ะ
0: โอ้ต้องไปกินดีแคร์
1: ดีแคร์มันจะเป็นแบบซอฟเยลอันนี้บิงนะสองกระปุกก็650บาทนะก็สั่งซื้อ4กระปุกก็จะแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ดวงตาเนี่ยนะ
0: ดวงตา
1: ประทานกัน
0: อ๋อตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ4แถม1นะครับผม
1: ก็ซื้อกันได้นะทั้งดีแคร์แล้วก็
0: ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีเยอะแยะนะเยอะมากแล้วครับ
1: ซื้อกัน
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวมันจะโอนเข้าบัญชีเองนะตอนนี้ผมยังไม่ได้โทรกลับหาใครก็สักครู่เดี๋ยวจะโทรกลับผมย้ำนิดนึงแล้วกันพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ทุ่งสงอยู่ที่สตูลหรืออยู่ที่กาญจนบุรีเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับเราเน้นบริการส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางถ้าท่านมีความมั่นใจว่าเราสองคนเนี่ย
1: ครับ
0: พูดโฆษณาสินค้าแล้วมันตรงกับท่านเป็นอยู่เนี่ยโทรมาคุยกันก่อนได
1: ้คุยกัน
0: ศูนย์แปดหนึ่ง
1: สองเก้าศูนย์
0: หนึ่งหก
1: 91
0: 081
1: 290 1691
0: วันนี้มันมีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียเพียวแรงเดือดแรงไม่ค่อยจะมีมันเหนื่อยง่ายดูแลสุขภาพด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: กินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3แคปซูลนะมันมี100แคปซูล690บาท
1: ซื้อ1คาราเบล4กระปุก 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้1กระปุกครับ
1: อันนี้เขาจะแถมให้1กระปุกด้วย
0: เรามีบางอาบที่บอกว่ารักษานู่นรักษานี่ได้นะเราได้จะบอกว่าท่านขาดอะไรเดี๋ยวเขาจะไปเติมให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์เป็นโปรตีนส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับ
1: นั่น
0: ถ้าหมอก็บอกไม่ต้องฟอก
1: ทำไงอ่ะ
0: ให้เตรียมตัวไว้ลดอาหารที่ลดความเค็มลง
1: ลดเค็มลงไป
0: ถ้าถึงขั้นฟอกแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วถ้าไม่อยากฟอกไตอาหารอย่าให้มันเค็มมากเกินไปถ้าก่อนนอนถ้าเป็นไปได้อย่าไปกินอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอานี่โปรมิกออยไปรับประทาน
1: รับประทานโปรมิกออยกันไป
0: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกออยนะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอด่วนที่สุดเลยครับ
1: หาหมอหมอก็จะให้ยาเบาหวานมากินนะ
0: บางคนไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานไงสังเกตดูสิ
1: เป็นไง
0: กินไม่บรรยะบรรยังเลยอู้กินจังเลยแต่น้ำหนักไม่ขึ้น
1: น้ำหนักไม่ขึ้นไง
0: หูตาพร่ามัวไง
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: ฉี่ทิ้งเยอะพอหันหลังให้มดขึ้นเต็มเลยนะ
1: นั่นอันนี้เบาหวานเนี่ย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีประวัติเป็นเบาหวานน่ะของแท้เลยทั้งนั้นน่ะ
1: เป็นเบาหวานรับประทานยาจากโรงพยาบาลแล้วก็รับประทานมะระกินนกก็เราควบคู่กันไป
0: ครับผม
1: มะระกินนกก็กระปุกก็300บาท
0: ใช
1: ่แต่ถ้า2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ซื้อ4แถม1ครับ
1: ซื้อ4ก็แถมให้1กระปุกนี
0: ่ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ท่านที่มีปัญหากระดูกมาลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก
0: ๊บไม่ปวดไม่ปวดกินก่อนนอน2เม็ดนะ
1: นาน
0: กระปุกหนึ่งกินได้ตั้งเดือนหนึ่งเนี่ย
1: เดือนหนึ่งเนี่ยนะ
0: คนตายายคนละกระปุกสิจะได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ใช่
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ซื้อ4ก็แถม1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผมแต่ถ้าเป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนั่นแหละ
1: สูตรดั้งเดิมนี่ก็กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็ไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ยนะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วมันปวดก็รับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลกระปุกละ300
1: ใช่
0: คุณผู้ฟังที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเดี๋ยวฉี่แล้วฉี่ชีโรนิโปเท้านี
1: ่ให้รับประทานทางด้านของโฟกัสนะ
0: โฟกัสกล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวครองเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องเตรียมร่มกันแล้วนะภาคเหนือภาคอีสานเจอมรสุมฝนตกหนักกรุงเทพก็ 60% นะ
1: นาน
0: มะระ4กระปุกแถม1กระปุกนะโอเคถูกต้องนะครับมะระกับของแถมโปทั้งหมดได้ไหมของแถมยังไม่เข้าใจโปสี่แถมหนึ่งก็ถูกต้องแล้วนี
1: ่
4: แต่มะระเขาขอแถมโป
0: มะระสื่อแถมหนึ่งเหมือนกัน
4: แถมหนึ่งแต่ขอเป็นโปนะ
0: หนึ่งได้ไหมอะไรเป็นโปรอะไร
1: โปรมิกออยอะล่ะ
0: มันคนละเรื่องคนละเรื่องมาระกับงาดำมาได้แต่มาระกับโปรมิกออยไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับเพราะโปรมิกออยมันกระปุกเดียวมัน400
1: อ๋อมันจะโปรเดียวกันกับทางด้านของดีแคร
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นั้นเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: ผมจะเอามาระ4แล้วก็เอาโปรมิกออย1ไม่ได้
1: ไม่ได้มันคนละอย่าง
0: แต่โปรมิกออย4เอามาระ1ได้
1: อ๋อตามนี้นะให้รู้บ้าง
0: ให้มันรู้สักบ้างสิใช่ไหมปั๊บเดียว
1: เป็นไงอ่ะ
0: ลาจะหมดแล้วขออีกสักชั่วโมงไม่ได้ไง
1: เอาเดี๋ยวจัดยาวกันไปเลย
0: ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพายุดีเพรสชั่นโซเดลโซเดลเนี่ยนะ
1: มาอีกแล้ว
0: ไงบริเวณทะเลจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับยังไงก็ยังมาตกที่หน้าเขื่อนป่าสักนะวันนี้นะ
1: วันนี้นะไปอุดหนุนตะบิดาเขาหน่อยนะ
0: ครับผม
1: แรมเขาก็ไปด้วย
0: แรมเขาไปด้วยนะ
1: มีสินค้าของเราไปจำหน่ายไปขายกันนะ
0: ครับ
1: จะเอาปุ๋ยอะไรก็โทรส่งข่าวเขาไปซะก่อน
0: พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะทะเลอันดามันนะฮะแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะฮะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงขึ้นสูงเกิน2เมตรนะครับชาวเรือก็บริเวณอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหนักๆนะครับ
1: ฝนฟ้าคะนองก็อย่าไป
0: ครับเป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ให้หลีกเลี่ยงนะ
0: ครับผม
1: ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
0: ครับผมครับพี่สนธิชัยเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
4: พี่อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: กำลังจัดรายการอยู
4: ่
0: กำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
4: ครับผมอยู่ชิโยเนี่ย
0: ผมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเนี่ยผมพูดภาษาไทยเนี่ยพี่ตุ่นนิจัยเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: คร
0: ับ หาว่าผมพูดภาษาอังกฤษก็ได
1: ้อยู่ชิโย
0: ฮู
1: ้อยู่ก็ไม่ได้เย็นนะนะ
0: อยู่ร้านเจ๊หมูสิมีไปร้านเจ๊หมูสบายสบายเลยนะ
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีสินค้าของเราขายเนี่ย
0: ครับ
1: ไปซื้อกันก็แล้วกัน
0: ใช่
1: แถวนั้นนะ
0: จ้ะ
1: เ
0: ดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็ยังอยู่ที่จทล1197นะ
1: ต้องตามกันไปนะ
0: ที่ทุ่งสงก็เจอกันพรุ่งนี้เลย
1: พรุ่งนี้ใครว่ากันทุ่งสงเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวส่งท้ายสักข่าวหนึ่งได้ไหมนะ
1: มีข่าวอะไรอ่ะ
0: หญิงวัย65อดีตข้าราชการโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกไป4.2 ล้านอ่ะ
1: นี่ยังมีก่อนเนี่ย
0: ทองอีก5บาทนะ
1: ก็ไปโดนหลอกยังไง
0: แถมมารับพาไปกู้อีก500,000น่ะ
1: ไปกู้อีกจากไม่ให้เขาเนี่ย
0: เออเป็นอดีตถึงข้าราชการยังโดนอีก
1: โอ้
0: ไม่ใช่คนรู้จักกันด้วยนะ
1: อายุ65แล้ว
0: 4.2 ล้านทองอีก5บาทไปกู้อีก 500,000
1: แกรู้ไม่ทันเขา
0: เออรู้เท่าไม่ถึงสุพรรณน่ะ
1: นั่นน่ะถึงการเนี่ยน่าสงสารแกดิ
0: อ้าวไม่ออกทายไม่ออกก็
1: ทางด้านของ
0: สายเลี่ยมจอยนะ
1: ออ
0: หรือเป็นจอยมิกฟูดก็ได้
1: เหมือนกันได้เลย
0: ป้าแดงอดีตข้าราชการสาธารณสุขตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจจากสภ.น่าน
1: ว่าอย่างนั้นเลยหรือไง
0: ข่าวหามันมีส่วนผัวพันคดีฟอกเงินตัวเองไม่ได้มีคดีกับเขา
1: ทั้งฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยนะ
0: รู้ทั้งรู้
1: หาใช้เอกสารปลอมบ้าง
0: ส่งผ่านไลน์สร้างความหวาดกลัวเพราะมันเข้าไปเปิดวิดีโอคอล
1: พูดคุยกันตลอดเวลาเนี่ยนะ
0: คุณผู้ฟังครับใครวิดีโอคอลมาถ้าไม่รู้จักไม่ต้องคุยกับมันนะบางทีมันหลอกเอาสายตาเราอ่ะ
1: ใช่
0: บางทีมันหลอกเอาเสียงเราอ่ะ
1: แ
0: ล้วบางคนใจดีทำตัวเป็นคนแก่เดินมาไอ้หนูเอ้ยป้ากดไม่เป็นมึงกดโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยมันเล่นหลายนิ้วมือไปแล้ว
1: นั่นสิต้องระวังกันนะ
0: นะครับนี่ป้าแดงเนี่ยเปิดหลักฐานเอกสารแก๊งคอนเทนเตอร
1: ์โอ้โห
0: ใช่ไหมมันหลอกไปเนี่ย
1: 4.2 ล้านทองรั่ว1,500 บาทเงิน
0: ไปกู้อีก500,000น่ะ
1: เงินกู้อีก500,000 บาทเนี่ย
0: มันน่าเจ็บใจไหมเล่า
1: น่าสงสารแกสิ
0: ไปเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่จทล1197นะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้อง
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว

0: โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่ม

0: อบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับชั่วโมงที่3นะครับลุงโชเล่
0: สวัสดีกัน
1: ชั่วโมงนี้เราย้ายฐานทัพจากวทป711
0: มาที่จทล1197นะ
1: วทปก็เดี๋ยวกลางคืนได้ฟังรวดกัน3ชั่วโมง
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: วทป711จทลก็ได้เที่ยงคืนถึงตี3
0: ฟังกันยาว
1: จส1กรุงเทพนู่นเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนซอดแจ้งเลย
0: ฟังกันนะ
1: ตี5เลยนะ
0: ใกล้ไหนฟังที่นั่น
1: ตอชดออยู่ที่กาญจนบุรี
0: 97.75
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9อยู่จังหวัดสตูล
0: สตูลก็ฟังกันได
1: ้ครับ
0: อืม
1: โทรมาเมื่อกี้เนี่ยจากสตูล
0: ว่าไงเอวนะ
1: เป็นกระดูกทับเส้น
0: อืม
1: กินยากินยาเป็นลูกกรไม่ได้
0: อืม
1: ๆนะกินแบบเป็นแคปซูลได้ไหมอ่ะ
0: อย่างนี้แคปซูลเป็นกระปุกกันนะ
1: ครับผมก็พูดไม่เหมือนละ
0: อืม
1: อยากจะพูดอยากพูดเป็นเขาก็หาว่าเราไปล้อเลียนเขาอีกไม่ได
0: ้สำเนียงทางใต้อ่ะนะ
1: ถ้าสุโขทัยผมโหสบายมาก
0: คุณพูดภาษาสุโขทัยเป็นด้วย
1: โอ้ข้างบ้านผมพาพูดดี
0: โอ้คุณนี่เก่งเหมือนกันพูดภาษาสุโขทัยได้
1: เป็นด้วยร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกยังไง
0: เออ
1: ชวนผมพูดอยู่ได้อ
0: ่ะไหนเราพูดสักหน่อยทีล่ะ
1: บันกงมันไกลสุโขทัยเมืองเก๋าตนดถุงหลวงสามพวงมันก็ตายนะ
0: โอ้เก่งเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เออไม่ชุมนามาชวนผมพูดเลยนะ
0: คนสุโขทัย
1: ภาษาสุโขทัยอ่ะ
0: โอ
1: ้ข้างบ้านก็พาไปนี
0: ่
1: ข้างบ้านก็พาพุทธนี่จริงๆต้องพุทธนะทีนี้มันมีแอดวานซ์พูดเหมือนกันพุทธสุโขทัยพูดในศิลาจารึกเนี่ย
0: ครับ
1: พุทธพอพึ่งสระอุดอเด็กพุทธพ่อพอพานอ่ออ่างไม่จัตวาพ
0: ออ๋อเรียกพอ
1: สระแอมอม้าไม่จัตวาแ
0: ม่
1: พอแม่พอกูชื่อขุนศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองนี่สุโขทัยในดีในน้ำมีในน้ำมีปลาในนาก็มีน้ำมีช่วงเนี้ย
0: โอ้โหน้ำเหนือไหลมา
1: ครับผม
0: ใน
1: จิราจารึกอะมาก่อนเขาไว้ที่สุโขทัยนั่นแหละที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตอนนี้ไปไว้หนูแล้ว
0: ไปไหนแล้วนะ
1: กรุงเทพ
0: อ๋อเข้ากรุงไปแล้ว
1: กรุงไปแล้ว
0: เก็บรักษาให้ดี
1: ขอมดำดินอีกนะ
0: มันเป็นยังไงขอมดำดินเนี่ย
1: อ้าวพระร่วงเนี่ยกำลังกวาดวัดอยู่ขอมนี่จะมาฆ่าพระร่วงอะสิ
0: โอ้ขอมเนี่ยนะ
1: เออ
0: ดำดินมา
1: ดำดินแล้วโผล่พลุดมา
0: พอโผล่ขึ้นมาม
1: าถามพระร่วงกันท่านครับ
0: เออ
1: เห็นพระร่วงไหมเนี่ย
0: นาน
1: ว่าพระร่วงอยู่ที่เนี่ย
0: เออ
1: พระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดไงเป็นงั้นไง
0: ท่านว่าไงอะ
1: เห็นแล้วแกขออยู่ตรงนี้นะ
0: ก
1: ็ขออยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: เป็นยังไง
1: ก็เป็นโผล่มาด้วยหัว
0: ยังไม่ได้ไปไหนก็ได
1: ้เป็นตำนานเป็นตำนานเป็นตำนานเรื่องเล่า
0: เล่าสู่กันฟังเนี่ย
1: ครับถ้าเป็นนิทานก็จะเริ่มต้นด้วยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
0: โอ้โ
1: อ้โอ้เอาอีกแล้ว
0: นาน
1: เสียงไอ้ห้าวมาอีกแล้ว
0: กินทุกวันเหมือนกันเน
1: าะเอาวันนี้เขาไปไหนเนี่ยเบียร์ปีดา
0: เอาวันนี้ไปอุดหนุนไปซื้อสินค้าของเราก็ได้นะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่นู่นอ่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวน่ะ
1: ครับไปได้ไม่มียิงกันเหมือนเมื่อคืนที่โตลุงอ่ะ
0: อ๋ออันนี้เขาจบสิ้นกันไปแล้ว
1: จบแล้ว
0: คนยิงก็คนโดนยิงก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ยิงเขาแล้วมายิงตัวเองอีก
0: ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะ
1: เพื่อนกันแท้ๆ
0: แล้วเคยไปกินซะด้วยก๋วยเตี๋ยวร้านเป็ดเนี่ยนะ
1: อร่อยด้วย
0: อร่อย
1: ผมนี่ข้าวเปล่าเหลาเป็ดข้าวเปล่าเหลาเป็ดเลยนะเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วไม่น่าเลย
0: ยิงกัน
1: ยิงกันเนี่ยมันก็นะความอะไรก็เรียกว่าเงินทองมือของบาดใจอะไรพวกนี้
0: เพื่อนกันด้วยไม่ใช่เหรอ
1: เป็นเพื่อนกันเราหองเราแหงกันมาตั้งแต่ปี52อ่ะ
0: ก็เรื่องเงินใช่ไหม
1: เรื่องเงินเงินหลักแสนนะนะ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับเงินเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งศัตรูเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่พี่น้องกันฆ่ากันตายกับเงิน
0: ตอนไม่ยืมกันใช้ก็ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: พอยืมก็เป็นศัตรูกัน
1: อย่าไปคิดยืมเงินใครเลยครับพอยืมปั๊บนี่เป็นศัตรูทันทีนะครับถ้าจะยืมกับกู้นี่ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: กู้เนี่ยต้องทำสัญญากู้เงินอย่างนั้นได
0: ้กู้อย่างจำนำอย่างนึง
1: ใช่
0: ขายอย่างนึงเดี๋ยวนะ
1: ครับผม
0: มีก็ทยอยขายไปให้หมด
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวช่วงนี้ไม่เบรกโฆษณาเลยนะเพราะว่าเราโฆษณามา2ชั่วโมงแล้ว
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วว่าเราโฆษณาอะไรทำไมอะไรให้รู้แต่เบอร์โทรเรา2คนนี้ก็พอ
0: ใช่
1: เบอร์คุณพิดาไม่ต้องบอกแล้วเขารู้กันอยู่แล้ว
0: จะไปสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปหาเขาก็แล้วกัน
1: ไม่ต้องบอกเดี๋ยวก็โผล่มาอีกเนี่ยคนก็ช่างฟ้องกันจังเลยนะ
0: ว่าไง
1: พ่อค้าตลาดนัดเอ้าพิดา
0: ว่าไง
1: ตําหมูกับตาช้างกันนินทากันหน้าดูเลยหวังแกเท่านิ้วก้อยอย่างนี้นี
0: ่โอ้กระดาษดัดเดียว
1: ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะหัวใจเหร
0: อ
1: เท่านิ้วก้อยอ่ะกฐินก่อนเร็ว
0: อ้าวเชิญทุกท่านรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะออกโรงทานเป็นเจ้าภาพกองละพันกองละ500แล้วก็ไปทำบุญกัน
1: ค่ะ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอันนี้กองละพัน1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอันนี้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วยแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืน2วันนะ
1: แล้วลิเกของโชเล่ชาติรักก็จะไปแสดงที่โคกตูมนะครับ
0: วันที่8เดือนมกราคมนะ
1: ครับ
0: งานครบรอบวันตายคุณพ่ อน้อยนะที่โคกตูมเลย
1: จ้ะ
0: ไปเที่ยวไปดูกัน
1: ครับ
0: อืม
1: ศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวน้องละนักเรียนม.3 ที่ยิงปืนในโรงเรียนว่ากลัวจะไปก่อเหตุซ้ำเนี่ย
0: กระจกแตกเลยเนอะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเด็กนักเรียนอายุ14ปีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3
0: ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
1: ก่อเหตุครับพกอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนดังกล่าวแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดเนี่ยนะ
0: หลายนัดด้วยกันเนี่ย
1: ต่อมาเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
0: ภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงเนี่ย
1: นับตั้งแต่วันที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน
0: การไต่สวนได้ความว่า
1: เจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุ
0: ในฐานความผิดซึ่งหน้า
1: ครับแล้วก็จับปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: แจ้งข้อกล่าวหา
1: ว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วก็ละหุโทษครับ
0: ขั้นตอนในการจับกุมเนี่ย
1: ครับ
0: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
1: ครับ
0: ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้ต้องหาแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งศาลก็เห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กแต่การกระทำฐานความผิดอาญา
1: ครับ
0: เด็กนั้นจะไม่รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ครับ
0: มาตราที่74ตามมา
1: ครับแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาก็ได้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะประพฤติพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็ก ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาก็จึงเห็นควรให
0: ้
1: ควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวน
0: แล้วก็
1: อาศัยอำนาจตามมาตรา73
0: พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
1: และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปี2553คดีและหูโทษเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษสถานเบามาก
0: ม
1: ีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับลักษณะสำคัญของความผิดและหูโทษคือไม่ต้องมีเจตนาก็ผิดโดยหลักแล้วแม้จะกระทำโดยไม่เจตนาก็ถือเป็นความผิดทางอาญาเว้นแต่กฎหมายระบุไว้ว่าต้องมีเจตนาพยายามกระทำผิดไม่ต้องรับโทษหากลงมือทำความผิดแต่ยังไม่สำเร็จผู้กระทำไม่มีความผิดในชั้นในขั้นพยายามนะครับผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษผู้ที่ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญานี่คือแล้วหูโทษนะคุณผู้ฟังการระงับคดีเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินยอมความกันเองไม่ได้แต่พนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับหรือเลิกคดีได้ตามกฎหมายตัวอย่างความผิดแล้วหูโทษก็ที่พบบ่อยก็ส่งเสียงอื้ออึง มีเหตุไม่สมควรจนทำให้ประชาชนใจตนกตกใจแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายในที่สาธารณะนะครับนี่ก
0: ็ละหูโทษ
1: คำว่าละหูโทษ
0: ปรับเท่าไหร่นะ
1: ปรับหมื่นหนึ่ง
0: นึกว่าบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งเหรอ
1: บาทหนึ่งกระพะแล้ว อยากประหยัดนะมีบาทหนึ่งกินทั้งวันนะไม่ใช่ตังค์นะบาทที่บินทบาทนะ
0: ทุกเช้าเนี่ยนะ
1: ครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับก่อนออกบินทบาทนะนะยาย่าบิงสักสองเม็ดนะ
0: บุ๋มลูกใส่ตาดวงตาเนี่ย
1: ครับ
0: อย่าย่าบิง
1: ดีแค่ก็ได
0: ้ดีแค่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะแต่ก็ปลูกละ800เนี่ย
1: กินสำรวยบอกกินไม่ได
0: ้
1: พูดบ้านผมเรียกกระเดือกไม่ลงกลืนไม่ลงกินแบบแคปซูลอ่ะ
0: ดีแค่นี่2กระปุก650
1: ใช่มันเป็นซอฟต์เยลมันกลืนง่ายไงถามว่าอะไรดีกว่ากันผมก็ตอบได้คำเดียวเหมือนกันนั่นแหละ
0: เหมือนกันนะ
1: แล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณเอา
0: ถ้ายาย่าบิ๊กนี่800
1: ครับ
0: ค
1: ำตอบมันอยู่จากปากจากใจท่านอยู่แล้วนะ
0: นั่นสิ
1: ครับมีเสียงระเบิดภายในโรงงานนิคมบางเพียงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายครับ
0: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งน้ำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
1: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้เสียงระเบิดดังขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมบางเพียงอำเภอบางเสาธง
0: จังหวัดสมุทรปราการ
1: เบื้องต้นมีรายงานยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปสำรวจตรวจสอบโดยเร็ว
1: ครับต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบางเพียงพร้อมด้วยกู้ชีพรุดเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ
0: ์แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน
1: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ3ราย
0: ก็ต้องปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนครับ
0: แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
1: ก็ไม่พบแสงเพลิงหรือกลุ่มควันโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
0: ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถก็กั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุไว้แล้ว
0: กันเอาไว้
1: เพื่อรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
0: หาสาเหตุของการเกิดระเบิดเนี่ยนะ
1: ครับว่ากันไป
0: นี่ของเรื่องระเบิดเนี่ย
1: ครับโปรมิกออยนะไม่ใช่ยานะแม่นะ มีปัญหาโรคไตกินเพื่อบำรุงและฟื้นฟูเนาะเพราะว่า1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมนะเอาโปรมิกออยไปรับประทานบำรุงฟื้นฟูไต
0: รับประทานโปรมิกออย
1: สนนราคามาตรฐานเดียวกันกับดีแคร
0: ์2กระปุก650บาท
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะจ๊ะ
0: แถมให้ไป
1: พ่อของนักเรียนเล่าให้ฟังว่าครูว่าโกรธครูก่อนจะบุกไปยิงในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรเนี่ยพ่อเขามาให้สัมภาษณ
0: ์เด็กม.3เนี่ย
1: พ่อเป็นตำรวจด้วยนะ
0: โอ้
1: จากกรณีเหตุการณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0: เด็ก
1: เด็กนักเรียนชายอายุ 14-15 ปีนี่แหละ
0: เรียนม.3เนี่ย
1: ซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้
0: า
1: ใช้วุฒิปืนขนาด9มิลลิเมตรบุกเข้าไปก่อเหตุยิงตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียน
0: สร้างความตกใจกลัวกับคณะครู
1: และก็นักเรียนทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวในกันนี้แหละ
0: แล้วล่าสุดเป็นยังไงเมื่อวาน
1: ตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6
0: ได้ติดตามความคืบหน้าเหตุเด็กนักเรียนชายม.3เนี่ย
1: วัย14ปีที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร
0: ที่กำแพงเพชรเนี่ยนะ
1: โดยที่ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
0: แล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
1: ได้วางมาตรการป้องกันและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากว่าภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมาอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยนะ
1: ใช้เวลาประชุมกันก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ
0: ที่ห้องประชุมกับแพงลีลาเนี่ยนะ
1: ครับคุยกันหลายประเด็นนะ
0: ก็เรียบร้อยไปแล้ว
1: ครับ
0: เข้าใจกันแล้ว
1: ที่มีกระแสข่าวว่าเด็กนักเรียนผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุนะแต่ทางโรงเรียนได้มีการปิดข่าวนั้นทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณจุฑามาศวงเขียวบอกว่าทางโรงเรียนขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับ
0: ไม่มีนะ
1: ครับ
0: เอาว่ากันไป
1: มีแต่เด็กมันคุยว่าเดี๋ยวกูจะเอาปืนมายิงแหละ
0: ก็แล้วก็มาจริงๆ
1: กันครับผม
0: จะยิงจริงๆกัน
1: ส่วนพ่อกับพ่อก่อเหตุบอกว่าลูกชายนี่ป่วยซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้ว
0: โอ้ป่วยซึมเศร้า
1: เพิ่งพาไปหาหมอมาไม่นานเนี่ยจากการพูดคุยกับลูกชายเพราะว่าปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดส่วนหนึ่งก็มาจากถูกเพื่อนแกล้ง
0: เพื่อนก็ไม่น่าแกล้งกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลูกชายเคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความรุนแรงในโซเชียลนะก่อนที่ครูจะบันทึกภาพข้อความดังกล่าวแนะนำไปโพสต์ต่อ
0: ทำให้ลูกชายเกิดความโมโห
1: ขออภัยครับไม่ได้แนะนำและนำไปโพสต์ต่อ
0: ทำให้ลูกชายเกิดความโมโหและก็โกรธเนี่ย
1: ก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ใช้อาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนนะครับพ่อยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลเหมือนกันนะว่าอาจจะเกิดลักษณะเช่นนี้จึงพยายามเก็บและก็ซ่อนอาวุธปืน
0: เนื่องจากปกติเนี่ยจะพกติดตัว
1: แล้วเก็บไว้ในบ้านแต่ในวันเกิดเหตุได้นำปืนไปซ่อนไว้ภายในรถ
0: เอาไปไว้ในรถเนี่ย
1: ลูกชายจะไปพบแล้วก็นำออกมาก่อเหตุ
0: ทุบกระจกเอาปืนไปเลย
1: ครับ
0: ล
1: ูกมันเลี้ยงได้แต่ตัวจิตใจมันคิดอะไรแล้วก็ไม่รู้เนาะ
0: แล้วเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยนะ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ย
0: น่าเห็นใจ
1: ครับ
0: ว่ากันไปนะ
1: อันนี้ข่าวนี้ครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับอดีตหน่วยกู้ภัยขับรถไปชนแฟนสาวกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ว่า
1: ตายทั้งคู่
0: สองท่อนเลย
1: แต่ตัวเองตับแตกนะตัวเองตับแตกแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้
0: อ
1: นชอบตบตีเมียเนี่ยเมียก็หนี
0: เขาอยู่ไม่ได้อะนะ
1: หนีไปเฉยๆไม่เป็นไรดันทะลึ่งหนีไปมีผัวใหม่ก็เรียบร้อยอะสิ
0: คงจะหึงหวงกันด้วยนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไปอะนะ
1: จ้า
0: ม
1: ีเรื่องของคนจนอยากจะรวยนี่มันรวยยากรวยเย็นนะ
0: แล้วทำยังไง
1: แต่คนรวยนี่จนไม่ยากอะคุณผู้ฟังซื้อ522อย่างผมนี่20 30งวดติดต่อกันน่ะ
0: เป็นไงอะ
1: ไม่นานละจน
0: เอาแค่พอหอมปากหอมคอกันนะ
1: ลึ่งออกกันไปได้212แหมถ้า1ไม่มา5มาซะหน่อยเดียว
0: นั่นสิ
1: ได้ตังค์กินขนมมั่งนี่เขาบอกว่าจากเศรษฐีนะครับสู่คนหมดตัวลูกบุญธรรมเนรคุณ
0: อ้าวว
1: างแผนยึดบ้านเอาไปขาย8.5 ล้าน
0: โอ้โหมีเงินเนี่ย
1: แล้วยังไล่ออกจากบ้านอีกนู่นนั่น
0: ไล่พ่อออกจากบ้านเ
1: นี่ยแม่โลกนี้คือละครจริงๆนะ
0: ไม่น่าไปเป็นพ่อบุญธรรมก็เลยเนาะ
1: เออดูที่น่ะทำคุณบูชาโทษนะ
0: โปรสัตว์ได้บาปเนี่ยนะ
1: ใช่ใจเย็นๆหากาแฟดื่มลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโก้แหละ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: โอ้ตอนนี้ลิซ่าเอ็มโกนี่สี่ถุงพันหนึ่งแล้วแถมอะไรนะ
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนแล้วนะ
0: 1ก้อนเนี่ย
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็ม2ถุง900รับเท่าไหร่
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: 1ก้อน
1: อยากได้2ก้อนก็ซื้อ5ถุงดิ
0: ถูกต้องเลย
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นด้วย
1: กี่จะโกงธนูบอกแม่ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุงจะเอาตะบู่2ก้อนเดี๋ยวตีตาย
0: เอาไปก้อนเดียว
1: ผมให้2ก้อนไปแล้ว
0: ให้ไปแล้ว
1: เอาเพราะก็เอายังอื่นด้วย
0: อ๋อหลายอย่างนะ
1: เอายังอื่นด้วย
0: ก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: จ
1: ากเศรษฐีสู่คนหมดตัวลูกบุญธรรมเนรคุณอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเอามาจากวัดสุดท้ายงูเห่า
0: ไม่น่าเลี้ยงมัน
1: หลอกยึดบ้านไล่พ่อแม่บุญธรรมออก
0: อ
1: ขายบ้านได้8.5 ล้านคุณตาในชอกช้ำเสียภรรยา
0: เออ
1: กลายเป็นคนหมดเนื้อทิ้นเนื้อประดาตัวครับ
0: โหน่าสงสารเนาะ
1: คุณมโนบ้านช่างทองได้โพสต์คลิปคุณตาท่านนึงหลังนำเข็มขัดทองคำสมบัติชิ้นสุดท้ายมาขายให
0: ้หาเงินเพื่อประทังชีวิต
1: เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาช่วงช่างโหดร้ายเหลือเกิน
0: แต่ถี
1: สู่คนหมดเนื้อหมดตัวนะครับ
0: แต่หมดตัวเลยหรือไง
1: คุณตามาขอความช่วยเหลือจากคุณนโมนำเข็มขัดทองคำมาขายให้เพิ่งพอหลังจากเพิ่งไถ่ถอนออกมา
0: และเป็นยังไง
1: พรุ่งนี้มันจะขาดแล้วไง
0: อ๋อรีบ
1: ไม่มีเงินไปถ่ายไง
0: เลยขายเลย
1: คุณตาก็ให้คุณตะโมช่วยหน่อย
0: เออ
1: แกก็เล่าไปฟังเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะ
0: มีรายได้เป็นไง
1: ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 300,000 นะ
0: รายได้เนี่ยนะ
1: เออขายรถหรูมือสองเปิดอู่ซ่อมรถครบวงจร
0: แล้วก็สามารถผ่อนบ้านเดือนละ 60,000 ได้
1: สบายสบายชิวๆเลย
0: ซึ่งภรรยาเป็นโรคมะเร็งเนี่ย
1: รักษาเดือนละเป็นแสนต้องเอาสมบัติไปจำนำเพื่อใช้เงินรักษาภรรยา
0: แกก็ไม่น่าเป็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออเคยซื้อบ้านหลังละ6.8 ล้าน
0: นาน
1: ผ่อนไปแล้วเหลืออีก3 ล้านภรรยาไปเจอเด็กคนหนึ่งที่วัด
0: ไปเจอเข้าร
1: ับมาเป็นลูกบุญธรรมเลยอายุ20กว่า
0: ๆเอามาอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: โอ้เขาต้องรับตั้งแต่เด็กๆสิ
0: เออ
1: มัน20มันรู้แล้วนี่
0: พอมาอยู่ในบ้านแล้วเป็นไง
1: พอบ้านเราไม่มีลูกไง
0: โอ้ก็เมตตานะ
1: แล้วเอาเด็กมาเลี้ยง
0: หวังจะได้ดูแลตอนแก่ด้วยนะ
1: ใช่ต่อมาลูกบุญธรรมออกอุบายว่าพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ว่าไงแล้วลูกเอ้ย
1: เดี๋ยวลูกจะเคลียร์ค่าบ้านที่เหลือ3ล้านให้นะ
0: ลูกว่าอย่างนั้น
1: จะได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไงพ่อจ๋าแม่จ๋า
0: ว่าอย่างนั้นเนี่ย
1: เออทีนี้ก็ลูกพ่อตาไอ้คุณตาเนี่ยพอลูกพูดงั้นก็ไปปิดหนี้ธนาคารเลย
0: แล้วก็เอาโฉนดล่ะ
1: โอนเป็นชื่อลูกบุญธรรม
0: โอนให้ลูกจะได้ดูแล
1: อาการมะเร็งของภรรยาก็เริ่มหนักขึ้น
0: พอจากนั้น
1: ลูกบุญธรรมกลับไล่ทั้ง2คนออกจากบ้านเพราะว่า
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าไม่อยากเอาไว้ละ
0: อย
1: ากจะขายบ้านภรรยาเสียใจครับ
0: เสียใจอย่างหนักด้วย
1: อาการสุดท้ายภรรยา
0: เสียชีวิตหนาสงสารแกเน
1: า
0: ะ
1: ตาเนี่ยไม่มีแม้แต่เงินจะทำศพ
0: แน่
1: ต่อมาลูกบุญธรรมก็ขายบ้านหลังนี้เป็น8.5 ล้าน
0: 8.5 ล้านแล้วก็ไม่แบ่งเงินให้สักบาทเดียวเนี่ย
1: สลึงก็ไม่ได้
0: โอ้
1: คงเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำไว้แต่ชาติแต่ปางก่อนนะเน
0: า
1: ะ
0: หาตรงสารกันเนาะ
1: ช่วยคนไว้เยอะให้คนยืมเงินก็แยะแล้วก็ไม่ได้คืน
0: บางคนก็ไปแล้วไม่มาคืนแกเน
1: ี่ยเข็มขัดเส้นเนี้ยเอามาขายเนี่ยนะ
0: เป็นเส้นสุดท้ายแล้ว
1: ค
0: ุ
1: ณโมช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะขาดแล้วเนี่ยราคานี่เท่าไหร่นะ
0: ราคาก็37,706 บาทเนี่ย
1: หักลบกบหนี้ค่ายถ่ายถอนแล้วคุณตาจะเหลือเงินกลับบ้านไป
0: 47,500 บาทเนี่ยนะ
1: ตาถึงร้องไห้โอ้ยกมือไหว้ขอบคุณเลย
0: หน้าตกสาร
1: คุณอย่าร้องไห้ทีเดียวผมก็ร้องตามหรอก
0: โอ้
1: โถพวกนี้เกเนี่ยไว้ใจไม่ได้
0: ผมคนใจอ่อนเนี่ย
1: พูดนิดพูดหน่อยแค่นั้นเนี่ย
0: ร้องไห้เนี่ยโอ้หน้าตกสารกันเนาะ
1: คลาผมอันนี้ข่าวนี้เราอ่านไปแล้วชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่บางปะอินเนี่ยนะไฟไหม้นะ
0: ไฟไหม้รีเคนเซนเอ
1: รีโรงงานซีไรเซ็ตรีไซเคิล
0: ไฟไหม้นะ
1: เออ
0: เชื้อเพลิงอย่างดี
1: เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยกาวรูมาต่อยกระดูกทับเส้นต้องกินสูตรดั้งเดิมนะ
0: สูตรดั้งเดิมแ
1: ท้ท้องกล่องละ200 บาทกินเช้า5 เม็ดเย็น5 เม็ดหลังอาหาร
0: ใช
1: ่แต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูลกระปุกก็300 บาท
0: เท่านั้น
1: หล
0: ัง
1: อาหารเช้า2 แคปซูลหลังอาหารเย็น2 แคปซูล
0: ดั้งเดิมนี่แหละ
1: แต่มันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกพุงกระดูกพุงกระดูกเสื่อมก็กินไทแคลพัด
0: ไทแคลพัดเรื่องของกระดูกเนี่ย
1: กินตอนไหนก็ได้พร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้พร้อมกับยาไททิปโอสดก็ได้แต่กระดูกก๊อบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีก๊อบไม่ปวดไม่เมื่อยนะ
0: เอารับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: อย่าให้มันแห้งที่ความหล่อลื่นมันแห้งนะสิ
0: จะได้ไปกรุบกรับเนี่ยนะ
1: กรุบกรับไม่ปวดนะแต่มันรำคาญงาดำนะแม่นะ
0: น้ำมันงาดำ
1: กินได้แต่ผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นักกีฬากินไปเถอะ
0: ปุกกระ300
1: ใช่แล้วก็คุณผู้ชายทั้งหลายเจ้าขา
0: เป็นไง
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดใช่ไหมจับขา
0: อ้าวปวดฉี่บ่อยๆด้วยนะ
1: แต่ฉี่ไม่ค่อยจะออกไง
0: เอารับประทานโฟกัสสิ
1: กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องเด้นะ
1: กล่องหนึ่ง392กล่อง703กล่อง 1,000 บาท
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมอ้าวส่วนใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
0: ให้รับประทานไซเลียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แคปซูลเ
1: ซ่ถ้าเป็นผงชงดื่มมันเรียกจอยมิกฟรุต
0: อันนี้เป็นแบบผงอะดิ
1: อย่าเอาน้ำร้อนผสมนะน้ำเย็นมันอร่อยนะจะบอกให
0: ้นาน
1: เหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลยจู๊ไปหมดแก้วนะโอ้โหนี่กระปุก350 บาท
0: ใช
1: ่2กล่อง700แถมกล่องนึงด้วย
0: แถมให้
1: ราคาเดียวกันเลยกับเหมือนกันในห้าว
0: เหมือนกันเนี่ยนะ
1: เดียวกันนะซื้อ2กล่องแถมกล่องนึง
0: ไ
1: อ้ห้าวต้องถามหลังไมค์นะอย่ามาถามหน้าไม
0: ค์ใช่
1: บิลติดวงทวารเป็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวก็ปล่อยไว้นานๆนะมันจะลำบากนะอย่าให้เป็นถึงกิบมาเฟืองมาไฟนะ
0: ให้รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: มียาฤทธิ์สีดวงทวารมียาไทยทิพย์โอสถนี่เราพูดได้แบบเป็นยาไม่ใช่อาหารเสริ
0: ม
1: เวลาจะถามมีอย.หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปออกลูกถามเขาอย่างนี้นะอย.ก็มีไว้กับอาหารเสริ
0: ม
1: ใช่ไหมเล่า
0: ใช่
1: แต่เป็นยาต้องมีทะเบียนยาพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว G เนี่ย G33/5 G11/5อะไรพวกเนี้ยตัว G นั่นคือสัญลักษณ์ของคำว่าสมุนไพรที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยเลขที่ตัวหน้าก็เป็นเลขที่ลำดับที่เลขที่ทับตัวหลังเนี่ยเป็นพ.ศ.ที่ขออนุญาตรู้ไว้ซะด้วยไม่ใช่ถามแบบอวดรู้แต่รู้ไม่จริงอะนะและที่สำคัญที่สุดยาไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: เป็นไง
1: เขาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน
0: สามัญประจำบ้านนะ
1: ร้านค้าร้านขายต้องการเป็นตัวจะจำหน่ายได้ไห
0: ม
1: ได้เลยโทรมาเลยครับที่หมายเลข
0: 0812901691 0812901691
1: หรือจะถามหาลุงโชเล่ลิเกโชเล่ชาติรักก็081 924 43 77 081 924 43 77ส่วนท่านที่อยู่แถวแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งลพบุรีหรือจะเป็นฝั่งวังม่วงเป็นแถบไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้เขื่อนป่าสักวันนี้4 โมงเย็นนะเจอกันกับทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
0: ไปซื้อไปอุดหนุน
1: บางคนอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งสองกระสอบอย่างเงี้ย
0: บอกเขาซะ
1: เอารถไปรับเลยโทรไปบอกกันที่0891555 95 95ที่สตูลที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายสักอย่าง
0: ก็สั่งซื้ออย่างเดียว
1: ครับยกเว้นปุ๋ยนะยกเว้นปุ๋ยไม่ไปส่งนะการไปส่งนะ การส่งการส่ง
0: เหมือนการส่งอยู่แล้ว
1: เพราะว่าโรงงานผมอยู่แค่สุพรรณบุรีแค่นั้นเอง
0: กล้าอีกการ
1: เดี๋ยวก็วิ่งปรื๊ดวิ่งปรู๊ดนี่เห็นไห
0: ม
1: ท่าม่วงก็ไปมาแล้วนะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: หรือตลาดเขตก็ไปมาแล้วขอให้เป็นกาญจนบุรีไปทุกที่ยกเว้นไม่ไปก็นู่นแหละ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ทองผาภูม
0: ิโอ้มันไกลอะนะ
1: โอ้ยไกลจริงๆไกลจากตัวเมืองตั้ง200 กิโล
0: โอ้ทองผาภูมิเนี่ย
1: ทองผาภูมิแล้วที่ไหนกันที่มีอะไรล่ะสะพานมอน
0: อ
1: ่ะด่านพระคามเตี้ยก็ไปนะ
0: โอ้เอาบอกก็แล้วกันจะไปส่งให้
1: ครับผม
0: หรือเป็นตันขึ้นไปก็แล้วกัน
1: ตำรวจครับยศเป็นถึงร้อยตำรวจเอกควักปืนกันมายิงขึ้นฟ้าทั้งนั้นแหละ
0: เครียดเ
1: ลยดีนะเข้าไปให้ปากคำบอกว่าชอบสวนสาธารณะยามค่ำคืนมั่วสุมวัยรุ่นส่งเสียงดังไม่ชอบ
0: ไม่ชอบ
1: วัยรุ่นมันส่งเสียงดังหรือไงล่ะ
0: ในสวนสาธารณะเนี่ยนะ
1: เป็นตำรวจในระดับร้อยตำรวจเอกเป็นระดับผู้บริหารเหมือนกันนะ
0: ยิงปืนในที่สวนสาธารณะเนี่ย
1: ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีพวกขู่วัยรุ่นที่มันนั่งริมถนนส่งเสียงดังสร้างความตกอกตกใจให้ชาวบ้าน
0: วัยรุ่นถึงกับขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันแล้ว
1: ใครจะอยู่แล้วเสียงดังป้องปังขนาดนั้นนะ
0: ปังแต่ก็ไปจังกะปังแรก
1: ต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหนองทาในวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าเขามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโดยเจ้าตัวบอกว่าไปซักผ้าตู้หยอดเหรียญแล้วแวะไปหาน้อง
0: ๆไป
1: ที่นั่งเล่นกันอยู่แถวนั้นแหละก็เจอแบบนี้ก็ใจตนกสิ
0: ตกกระจายเลย
1: มีลูกอีก5 ขวบใจตกวิ่งหนีเสียงหลงกันเลยขึ้นรถผิดคันไปขึ้นรถชาวบ้านเขาดิ
0: ดีไปขับเขาไปเลย
1: คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยตำรวจคนเนี้ย
0: ล่าสุดเป็นยังไง
1: ที่สภ.เมืองอุดรธานีร้อยตำรวจคนดังกล่าวครับ
0: มาแล้วมาปรากฏตัว
1: พร้อมด้วยทนายความเดินทางเข้าพบสารวัตรร้อยเวรเนี่ยนะครับ
0: เพื่อให้ปากคำ
1: และชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าที่เครียด
0: และก็ผู้สืบข่าวก็ถาม
1: พี่ผู้กอง
0: ฟังคำชี้แจงหน่อยสิล่ะ
1: ผู้กองพูดหน่อยสิแกไม่พูดเลย
0: แ
1: ต่เดินขึ้นพบพนักงานสอบสวนกับพวกกันเนี่ย
0: ไปทนายไปด้วยเนี
1: ่
0: ยตำรวจยังต้องมีทนายด้วย
1: ต้องมีสิเพราะว่าตัวเองต้องให้ทนายคุยนะ
0: ข่าวพบพนักงานสอบสวน
1: ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจริงแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไป
1: ขณะเดียวกันมีคลิปของภาพสวนชนะหนองทาแห่งนี้ตกยามเย็นยามค่ำคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มาส่งเสียงดังแล้วก็เบิ้ลรถเนี่ย
1: เดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงเนี่ยนะ
0: ต่างวงดื่มเครื่องดื่มกันเนี่ยนะ
1: แล้วก็เอาซ่อมกับขวดมาเคาะกันก็แก๊กก็แก
0: ๊กแล้วก็ร้องเพลงกันไป
1: ชาวบ้านก็เดือดร้อน
0: ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ย
1: บอกก็ไงก็ไม่ฟังเตือนไงก็ไม่เอาผู้กองก็หมั่นไส้ก็ชักปืนยิงเลยเด้
0: โป่งปังเนี่ยนะ
1: ยิงขึ้นฟ้ายิงเทวดาทำไมเราย
0: ิงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ย
1: เพราะว่าวัยรุ่นมันก่อความรำคาญเน
0: ี่
1: ย
0: แกก็คงจะรำคาญด้วยละมั้ง
1: ใช
0: ่ว่ากันไปเนี่ยนะ
1: จ๊ะ
0: ไม่น่า
1: ใจเย็นๆดื่มกาแฟลุงช้างนี่จะได้ไม่เดือดร้อน
0: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้นะ
1: ครับผม
0: ก็มีอยู่สองสูตรนี่แหละ
1: ใครไปเที่ยวบางแสนไปเจอไปในทะเลเป็นสีดำเลยอ่ะ
0: มาคล้ายโครนเลยอ่ะ
1: ทำมานักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำอ่ะ
0: อ้าว
1: โอ้ทำไมไม่ไปโผล่พัทยาไปเนี่ยทหารเหมือนกันมาตั้ง 5,400 คนนะ
0: อ้าวดูแลต้อนรับก็ให้ดีด้วยนะ
1: ทำไมบางคนก็ดีก็ได้รีบไปกันจังกันไม่รู
0: ้อ้าว
1: หรือจะไปขายกุ้งเผา
0: อ้าวก็บางทีเขาก็อยากจะไปเที่ยวน้ำทะเลกันบ้างนะ
1: โอ้แต่ว่าไปบางแสนไม่ไหวนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ต้องตรวจสอบกันหน่อย
0: น้ำมันดำไง
1: ครับ
0: คล้าย
1: มันเป็นอะไรสีมันดำขุ่นคล้ายโคลนน่ะ
0: หรืออาจจะเป็นไอ้น้ำมันอะไร
1: น้ำมันเครื่องใครปล่อยน้ำลงทะเลหรือเปล่าจากการสอบถามนักท่องเที่ยวบอกว่ามาเที่ยวจังหวัดมาจากอุดรจะพาเด็กๆมาเที่ยวน้ำทะเล
0: มาเล่นน้ำทะเลที่บางแสนเนี่ย
1: พอมาถึงกลับใจตนก
0: ตกกระจาย
1: น้ำทะเลสีดำขุ่นคล้ายกับขี้โคลนน่ะ
0: รู้สึกผิดหวังน่ะ
1: เดินทางมาตั้งไกลไม่กล้าลงเล่นน้ำเลย
0: เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดระคายเคือง
1: ส่งผลกระทบต่อผิวหนังอะนะ
0: เขาก็กลัวเหมือนกันเนี่ย
1: เป็นผิวหนังเป็นอะไรก็สบู่ตะปีดาเขาสิสบู่แก้คันนะปอกวันนี้อีกสองวันไหนคันน่ะทั้งเราในฟอกปุ๊บหอมปุ๊บเลยนะ
0: กลิ่นหอมชื่นใจสบู่ลุงช้าง
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟงจากลุงช้างใจอากาศร้อนๆเ
1: น
0: ี่ย
1: เดี๋ยวก็จะล้าวฉานกันมันยิงผมนี่ยิง
0: แจ๋ว
1: อ่ะเวลาหมดแล้วครับเราสองคนเห็นทีจะต้องล่ำลากันไปแล้วล่ะ
0: ไปก่อนนะ
1: พรุ่งนี้เราจะกลับมากันใหม่นะขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
0: โชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
1: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: สุขหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมา พ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์ขอบคุณมารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพยางเสือเป็นผู้สนับสนุนรายการครับดูแลสุขภาพร่างกายฝนฟ้าจะตกเขาบอกพายุไม้สักนะชื่ออะไรครับมนุษย์กำลังจะถล่มประเทศไทยโอ้ยขอให้มันจริงอะลพบุรียังไม่มีฝนเลยยังแห้งแล้งอยู่แต่ก็อย่าประมาทนะครับดูแลตนเองนะครับเดินออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับขอบพระคุณหลายๆครับมาฟังเพลงกันก่อนเข้ารายการใหม่ๆนะครับแฟนเพลงจากตลาดโกโก้ขอไว้อยากจะฟังเมืองมนสมบัติเจริญว่างั้นแล้วแต่จะลุงดอนจะจัดให้ผมจัดให้เลยเอาเพลงคล้องตอบน้องแก้กันเมืองมนสมบัติเจริญและอรุณีขวัญบัวกรับเถิดเรียมจ๋าและเรียมสะอื้นนะครับเพลงนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองมนกันอย่างมากมายสมัยโน้นนะก็เสียชีวิตไปนานแล้วสองเพลงครับมอบให้กับป้าจันเทียมด้วยแฟนเพลงทุกท่านเซิร์นแซบครับ

0: ีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งนิดประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับกลับเถิดเรียมจ๋านะครับเสียงร้องของเมืองมนสมบัติเจริญและเรียมสะอื้น อรุณีขวัญบัวครับเป็นผู้ขับร้องมอบไปกับแฟนเพลงจากตลาดโกโก้นะครับแฟนเพลงทุกท่านนะก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับตามที่ลุงดอนโฆษณาก็มียาหญ้าบลิงบำรุงสายตานะตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกนะครับแสบตาน้ำตาไหลนี่ยาหญ้าบลิงดูแลได้นะครับมีอย.นะครับงาดำสกัดเย็นนะครับตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลหัวเข่าเจ็บเข่ากระดูกพรุนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนี่กระดูกจะพรุนนะเราไปหาหมดหาหมอมาเรารู้นะไปวัดความส่วนสูงเนี่ยน้ำส่วนสูงมันหายไปสกอร์เอา160นะตอนนี้เหลืออยู่158เป็นยังไงบ้างล่ะนั่นแหละครับก็คือกระดูกมันทรุดตัวมันเล็กลงผู้ชายผมยังเป็นนะแต่ก่อน165เหลือตอนนี้เหลือ163มันเตี้ยลงสารวันซื้อมารับประทานเลยนะครับเอนไซม์ไบโอก็ปรับความสมดุลในร่างกายนะท่านใดที่เป็นเบาหวานเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดนะครับเป็นภูมิแพ้นะนี่ซื้อมารับประทานภูมิแพ้คือยังไงคันไงยอกยอกแยกแยกก็เลยเป็นลมพิษเนี่ยนะภูมิแพ้ฝนเขาฟ้าแลบแพรบอยู่โน้นทางเพชรบูรณ์เราอยู่ทางนี้หูคันขึ้นมาแล้วก็มีก็ซื้อมารับประทานเลยนะครับมีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านตามที่ลุงดอนได้โฆษณาไปก็ไม่ว่าจะเป็นร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วอำเภอโคกสำโรงในทุกร้านเลยร้านขายยาตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ในบขส.สิงห์บุรีครับอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีร้านสุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่บ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันหรือโทรศัพท์หาลุงช้างง่ายที่สุด0812901691ครับเอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งนะครับมอบให้กับป้าจันเทียมก่อนแล้วเนาะแล้วก็ขอบคุณยายใจดีด้วยแฟนเพลงทางตลาดโกโก้ทางพระพุทธบาทนะครับสมยศทัศนพันธ์และผ่องศรีวรนุชครับเซิร์นแซบครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับร่มใสแห่งความหลังสมยศทัศนพันธ์และข้าวคอยเคียวพงศ์ศรีวรนุชนะครับมอบให้กับคุณยายใจดีแฟนเพลงทุกท่านป้าจันเทียมอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับรับประทานนะครับหลังจากที่ทานอาหารเข้าไป2วัน3วันไม่ขับไม่ถ่ายเนี่ยใส่เลี่ยมจอยครับโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาราคีนกด้วยนะบำรุงร่างกายครับดีมากๆนะครับเอามาฟังอีก2เพลงครับทูลทองใจและนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไป2เพลงครับรังรักในจินตนาการเสียงร้องของทูลทองใจน้องรอรังรักขับเสียงร้องของนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะครับครับเป็นเพลงอมตะนะฟังทีไรก็ไพเราะทุกเที่ยวนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือฟื้นฟูดินรักษาดินนะครับเพิ่มสารอาหารในดินดินเป็นกรดบ้างเป็นด่างมั่งดินแข็งกระด้างนะครับใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเวลาก็ไล่มาแล้วครับมาฟังอีก2เพลงครับส่งให้กับพี่อัมพรสาวสวยหนองเขเจ้าของสวนผักหวานคงจะเก็บผักหวานอยู่มั้งป่านนี้ไม่ต้องไปเก็บมากมายหรอกเด้ออากาศมันยิ่งขมุกขมัวฝนฟ้าจะตกนะครับก็เมื่อวานก็ตกดีไปเหมือนกันนะกลางคืนก็ตกบ้างนะเนาะลพบุรีก็คงจะไปทั่วฟ้านั่นเขาบอกพายุจะเข้ามาเป็นพายุชื่อว่าพายุไม้สักก็ขอให้มันเข้ามาลพบุรีให้มันมีบางฟังอีกชุดหนึ่งครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขกันมากๆก้านแก้วสุพรรณและผ่องศรีวรนุชครับเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691อย่ายาบริ
5: ผลิตภัณฑ์มาโรยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมาโรยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
9: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
10: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
10: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
11: 081 290-1691
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
11: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-169110ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
12: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืช ใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
11: 081-290-1691
13: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
14: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผล

0: อาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
2: ยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911193และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนค่ะก็โปรโมชั่นของเราประจำเดือนนี้อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้เท่านั้นนะคะที่ร่วมโปรโมชั่นกับเราเนาะก็กติกาก็มี3โปรด้วยกันนะคะโปรที่1ซื้อรวมได้นะคะยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์รวมเป็น2ขวดนะคะโปรโมชั่นที่3เดิมๆซื้อ4แถม1 4แถม1อันนี้ต้องสินค้าตัวเดียวกันเท่านั้นนะคะซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นซื้อ4ได้5ค่ะหมดเขต30กันยายนนะคะชอบโปรไหนยังไงแจ้งได้หรือซื้อไม่ตรงตามโปรจะซื้อ1กล่อง2กล่องไม่ลงไม่รวมอะไรใดๆทั้งสิ้นได้เลยเสียค่าส่งเองแค่นั้นน่ะนะคะแค่เสียค่าส่งค่าส่งแอนก็คิดแค่ครั้งเดียวแบบเหมาๆไม่ว่าคุณจะซื้อของกี่ชิ้นโอนมาก็50บาทปลายทางก็100บาทต่อการสั่งซื้อ1ครั้งนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสั่งซื้อหลายอย่างจนตรงตามโปรโมชั่นปั๊บอ้าวส่งฟรีมีของแถมตามนี้เลยนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นเดือนกันยายนเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะผู้มีอุปการะคุณสั่งซื้อสินค้าใดๆจากรายการของเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านแม้จะไม่ได้อุดหนุนสินค้าในรายการแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดนะคะในทุกๆช่วงทักทายได้ค่ะทักไม่เป็นก็ไม่เป็นไรส่งกำลังใจมารัวๆนะสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีค่ะหอมอร่อยนะคะกล่องละ165ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะราคาพิเศษก็คือพูดว่าราคาพิเศษก็คือหมายถึงราคาถูกกว่าปกติแล้วก็ยังส่งฟรีแบบ EMS ด้วยนะคะสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่เนาะเป็นกาแฟเจนะคะกาแฟเนี่ยเป็นอาราบิก้านะคะคาเฟอีนจะต่ำแล้วก็ส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วก็ทั้งถั่วเหลืองแล้วก็ต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะประโยชน์เยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ต้องนำประโยชน์มาเอ่ยอ้างอะไรใดๆเพราะแอนคิดว่ากาแฟก็คือกาแฟนะคะของดีมีประโยชน์ใส่ไปก็อร่อยเนาะเพียงแต่ว่าบางท่านบอกโหกาแฟแอนคอฟฟี่แก้โรคอะไรได้บ้างไว้ตายแล้วอย่าไปคิดขนาดนั้นเลยค่ะกาแฟก็คือกาแฟนะคะใส่ของดีมาให้ก็ถือว่าเออดีเพิ่มแต่จะถึงขั้นรักษาโรคนี่คงไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังนะกาแฟก็คือกาแฟนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาราบิก้าเนี่ยจะเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำสุดแล้วนะคะอายุเท่านี้กินได้ไหมกินได้หมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าถ้าหมอห้ามเนี่ยก็ต้องเชื่อหมอก่อนนะคะเนาะอย่างของแม่แอนเนี่ยเขาก็ยังกินอยู่นะคะ1ซองแม่แอนจะแบ่งกินเป็นซองค่อนข้างใหญ่นะแม่แอนเขาก็จะแบ่งกิน2มื้อนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ใครก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าแม่แอนก็สุขภาพเขาก็เป็นปกติสมวัยแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเกินเหตุเกินผลแม่แอนก็ยังกินอยู่นะคะอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะอายุไม่เท่าแม่แอนแต่หมอห้ามแล้วด้วยโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวก็ต้องเชื่อหมอนะคะคุณผู้ฟังนะแอนไม่ใช่หมอแอนก็แนะนำได้ตามที่แอนทราบเนี่ยเพราะว่าคนใกล้ชิดแอนอย่างแม่แอนปีเนี้ย86กำลังจะเข้าสู่87นะคะกำลังจะเข้าสู่87 ก็ยังกินอยู่แล้วก็1ซองแบ่งกิน2มือตามนี้เลยเนาะอ่ะก็ใช้วิจารณญาณ นิดนึงก็แล้วกันนะคะส่วนท่านที่สั่งซื้อไปกินถูกใจแอนก็ดีใจด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะกาแฟเนี่ยคือคนทำเขาตั้งใจทำมาอร่อยทั้งหมดแหละค่ะแต่ว่ากาแฟมันก็มีเยอะหลากหลายสายพันธุ์เนาะหลากหลายยี่ห้อเออความชอบคนก็มากมายหลายแบบหวานมากหวานน้อยหวานกลางอันนี้ขมไปอันนี้นั่นนู่นนี่แล้วแต่นะคะเชื่อว่าทุกคนที่เขาผลิตออกมาก็เพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคแต่ว่านะรสนิยมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแอนคอฟฟี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครชอบก็ดีใจด้วยค่ะเนาะถ้าคนยังไม่ถูกปากก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะกาแฟเยอะแยะหูเป็นไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นยี่ห้อละมั้งเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้เลือกให้ถูกใจเผื่อสนใจแอนคอฟฟี่กาแฟเจก็แจ้งได้นะคะ0819474708ว่าแล้วขอสักอึกก่อนนะเมื่อกี้ชงมาแบบร้อนจี๋เลยอะนะกินไม่ได้เลยพอเปิดฝามาเนี่ยไอกาแฟขึ้นมาแว่นมัวเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอสักนิดหนึ่งนะอ่ะ1 2 3มีใครอยากจะเฉี่ยวกับเรามั้ย อื้อยังร้อนอยู่เลยแต่พอจิบได้1อึกอ่ะนิดหนึ่งนะคะร้อนจี๋เลยแล้วก็ไอ้แก้วที่แอนบอกเนี่ยนะแก้วใบโปรดของแอนเนี่ยเก็บความร้อนได้นานมากนะคะบางทีถึงขั้นไม่หายร้อนสักทีต้องเปิดฝาทิ้งไว้ แต่ว่าอยู่ได้ยาวนะคะเอออยู่ได้ยาว2ชั่วโมงสบายสบายยังได้กินเป็นกาแฟอุ่นกาแฟร้อนกับเขาบ้างถ้าชงเป็นแก้วปกติมาแวบเดียวกลายเป็นกาแฟเย็นเฉยเลยเ นาะอ่ะทีนี้มาเรื่องของข่าวกันดีกว่านะคะเรื่องของข่าวเราเริ่มต้นกันที่ที่ไทยรัฐก็แล้วกันนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะอืมก็อ๋ออันนี้เมื่อวานนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะพ่อแม่ที่ว่าไปร้องนางปวีณาเอาผิดครูพี่เลี้ยงสั่งลูกชาย5ขวบนะมีอะไรนะทำทาสีไม่เสร็จเออทาสีไม่เสร็จแล้วก็ทำโทษด้วยการจับแก้ผ้าหมดเลยเหลือแต่ถุงเท้าอะค่ะแล้วก็ให้น้องวัย5ขวบไปยืนหน้าห้องเรียนจนน้องอับอายนะคะอ้างว่าน้องค่อนข้างดื้อก็บอกว่าเออแล้วก็อ้างว่าน้องค่อนข้างดื้อทำให้น้องเนี่ยอับอายนะคะที่ถูกเพื่อนล้อทำให้น้องมีอาการซึมกลับบ้านเนี่ยไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนนะคะหลังเกิดเหตุโรงเรียนก็ไม่มีการดำเนินการอะไรกับครูพี่เลี้ยงคนนี้ครอบครัวก็เกรงว่าครูก็อาจจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กนักเรียนคนอื่นอีกทางด้านแม่ของน้องคนนี้สมมติว่าชื่อน้องกี้เด็กชายกี้แม่อายุ30นะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมลูกชายกลับจากโรงเรียนอ้อย่าสังเกตเห็นว่าทำไมใส่ชุดกลับด้านก็หลานก็เลยเล่าว่าถูกครูทำโทษจับถอดเสื้อผ้ายืนหน้าห้องเพราะระบายสีไม่เสร็จน้องอายแล้วน้องก็ร้องไห้ซึมแล้วก็บอกว่าครูดุแล้วก็ใจร้ายมากเบื้องต้นตอนนั้นย่ายังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ให้รู้แล้วก็ยังคงให้น้องกี้เนี่ยไปโรงเรียนตามปกติวันรุ่งขึ้นวันที่29ลูกก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ช็อกตกใจสอบถามรายละเอียดก็บอกว่าครูถอดหมดเลยเหลือแค่ถุงเท้าแค่นั้นเองแล้วก็ให้ไปยืนหน้าห้องก็พูดง่ายๆว่ายืนแก้ผ้าหน้าห้องอะนะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สรุปแล้วว่าทางโรงเรียนก็บอกว่าไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกับครูคนนี้ได้นะคะทางครูพี่เลี้ยงก็ไลน์มาขอโทษแต่บอกว่าลูกดื้อนะคะไลน์มาบอกว่าทำจริงและลูกดื้อครูประจำชั้นก็บอกขอให้ลบไลน์นะคะที่เป็นไลน์ของผู้ปกครองให้ลบไลน์แต่แม่ไม่ลบนะคะแล้วก็ไปแจ้งความเสร็จก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกวัย5ขวบ ก็เลยไปแจ้งกับนางปวีณาซึ่งนางปวีณาก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะครูที่สอนเด็กเล็กเนี่ยต้องใช้จิตวิทยาในการสอนโดยเฉพาะกับเด็กอายุแค่5ขวบก็มีวิธีอื่นที่นุ่มนวลค่อยๆสอนให้เด็กรักครูรักการเรียนอยากมาโรงเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็มีการประสานไปที่นางเกศีที่ปรึกษาของของผู้ว่าชัดชาตินะคะตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดครูพี่เลี้ยงคนนี้นะแล้วก็พาเด็กเข้ารับการประเมินเยียวยาสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะหากครอบครัวต้องการย้ายโรงเรียนเนี่ยเขาก็ทางมูลนิธิก็พร้อมที่จะประสานหาโรงเรียนให้โรงเรียนใหม่ให้ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเมื่อวานนี้ยังไม่จะแจ้งนะก็บอกว่าถอดเสื้อผ้าสรุปแล้วคือพูดง่ายๆว่าแก้ผ้าเลยนะแล้วก็เหลือแค่ถุงเท้าแล้วเอาลูกเข้าไปให้ไปยืนหน้าห้องโอ้โหนะให้เป็นใส่และอีกแค่ระบายสีไม่เสร็จเนี่ยนะมันจะยังไงกัน5ขวบเนี่ยเนาะก็รอดูกันต่อไปนะคะสำหรับข่าวนี้เนาะถือว่าเป็นข่าวความคืบหน้านะคะแล้วก็มีภาพข่าวของผัวเก่าหึงโหดขับรถเก๋งชนอดีตเมียเอาอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังเพิ่งจะมีข่าวนะคะที่ว่าทั้งอดีตเมียแล้วก็ผู้ชายคนใหม่นะคะตายคาที่กันไปเลยนี่มาใหม่อีกรายหนึ่งแล้วนะคะคนละรายกับข่าวเดิมนะสำหรับข่าวนี้ก็เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรเมื่อวานนี้เองค่ะตำรวจสอบสวนสภ.คลองขลุงได้รับแจ้งรถเก๋งเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์มีคนเจ็บก็ไปตรวจสอบนะคะหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงกำแพงเพชรพบรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีแดงป้ายทะเบียนกำแพงเพชรกระเด็นห่างจากจุดที่ชนไป200เมตรแล้วก็พบคนเจ็บเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวนรีรัตน์อายุ39ได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองขลุงส่วนรถคู่กรณีขับหนีไปแล้วเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีดำป้ายทะเบียนกำแพงเพชรคนขับชื่อว่านายบรรเจิดอายุ41ปีเป็นอดีตสามีของคนเจ็บนะคะเป็นคนขับค่ะตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถเก๋งเนี่ยขับตามมอเตอร์ไซค์นรีรัตน์มาจากสี่แยกท่ามะเขือแล้วก็ขับเลี้ยวขวามาชนมอเตอร์ไซค์ของนรีรัตน์ที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งจนนรีรัตน์เนี่ยกระเด็นตกจากมอเตอร์ไซค์ส่วนรถเก๋งคันก่อเหตุก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปไกลถึง200เมตรจากเหตุการณ์ในคลิปพบว่าหลังจากชนแล้วในบรรเจิดผู้ก่อเหตุพร้อมกับเพื่อนที่มาด้วยกันลงจากรถไปดึงมอเตอร์ไซค์ที่ติดคาออกจากหน้ารถแล้วก็ขับหลบหนีไปตำรวจได้รับแจ้งก็จัดชุดสืบสวนไล่ล่าหาตัวคนขับจนพบแล้วก็นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นรีรัตน์คนเจ็บบอกว่าตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะได้รับบาดเจ็บตามร่างกายที่ขาทั้งสองข้างซึ่งได้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจที่สภ.คลองขลุงพร้อมกับเปิดบาดแผลให้ดูโดยเล่าว่าหลังผู้ก่อเหตุขับรถชนแล้วล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยได้เหยียบขาข้างขวาของเธอไปด้วยโชคดีที่ขาไม่หักสาเหตุน่าจะมาจากการที่ตนบอกเลิกกับอดีตสามีซึ่งก็เลิกกันจริงๆมาแล้วเนี่ย2เดือนแต่เขาพยายามมาตามตื้อเพื่อขอคืนดีแต่เธอไม่ยินดีกลับไปคบแล้วสุดท้ายบล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมดจากนั้นอดีตสามีก็พยายามติดต่อคนรอบข้างพร้อมกับขู่จะทำร้ายต่อเนื่องโดยครั้งสุดท้ายก็คือวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาทักแชทมาหาลูกสาวว่าจะมาแต่งงานกับตนแต่ตนก็ปฏิเสธว่าไม่ต้องมาเพราะมันสายเกินไปแล้วโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจะไปทำงานตามปกติเห็นแล้วล่ะว่ารถอดีตสามีเลี้ยวหัวกลับมาและขับตามมาชนตนซึ่งตนมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจจะชนตนเองจากทางด้านหลังโดยหลังเกิดเหตุก็พยายามที่จะถอยรถมาทับอีกแต่พอดีญาติของตนมาช่วยเหลือได้ก่อนจากนั้นก็ดึงมอเตอร์ไซค์ของตนที่คาอยู่หน้ารถเก๋งแล้วก็ขับหนีไป ต่อมาตำรวจชุดสืบสภ.คลองขลุงออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุและรถคันก่อเหตุได้โดยพบตัวผู้ก่อเหตุที่บ้านพักอยู่ที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมทั้งเชิญตัวผู้ที่เป็นเพื่อนเนี่ยมาสอบปากคำในบรรเจิดอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะชนเมียให้ถึงตายต้องการที่จะชนเพื่อให้หยุดรถและลงมาเคลียร์ใจแต่สถานการณ์ตรงนั้นมันบานปลายไปแล้วตนจึงดึงรถมอเตอร์ไซค์ออกจากหน้ารถเก๋งแล้วก็ขับรถกลับบ้านจากนั้นก็ได้ติดต่อกำนันในตำบลขอมอบตัวกับตำรวจก็ยอมรับว่ารักเมียคนนี้มากที่ผ่านมามีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยจนสุดท้ายก็คิดว่าฝ่ายหญิงไม่คืนดีแน่ๆจึงอยากเคลียร์ใจกันโดยจุดที่ทำให้ตนฟิลขาดก่อนที่จะก่อเหตุคือฝ่ายหญิงได้โพสต์โซเชียลกับแฟนใหม่และส่งข้อความเสียงมาในไลน์ว่าไม่ขอกลับไปคบหากับตนอีกสาเหตุเพราะเรื่องหึงหวงส่วนเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันกับตนเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรตำรวจก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแจ้งข้อหาพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะนี่โชคดีว่ากระเด็นออกมาห่างรถนะเออไม่งั้นติดไปกับรถหรือว่าจะโดนถอยมาทับอะไรยังไงอย่างที่คิดเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละนะคะคุณผู้ฟังถึงขั้นขับรถไล่ชนนะแล้วจากในภาพถนนที่เขาขับไล่ล่าไปเนี่ยค่ะมันถนนค่อนข้างโล่งเลยนะเออคือคุณจะแซงก็แซงไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะชนเบาๆก็พอได้นี่ชนซะจนโอ้โหก็อย่างที่บอกนะโชคดีที่กระเด็นออกจากรถไปเนาะก็จะโดนข้อหาอะไรบ้างไม่รู้นะคะแบบนี้สองวันติดเลยนะขับรถไล่ล่าชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนาะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานค่ะพอคิดว่าหมดสิทธิ์เท่านั้นละก็โอ้โหนะถึงขั้นจะฆ่ากันให้ตายเลยทีเดียวน่ากลัวมากๆนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีภาพข่าวของมีข่าวความคืบหน้านะคะรวบแล้วค่ะแมนเจ้าของลุงทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีล่วงละเมิดลูกจ้างนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ทำการสกัดจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของลุงทุเรียนเพราะมีผู้เสียหายมาร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าของลุงทุเรียนรายเนี้ยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างแล้วก็โดนกันหลายรายนะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมหนึ่งในผู้เสียหายก็เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจันทบุรีแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับนายไพโรจน์หรือนายแมนตามหมายจับของศาลจันทบุรีลงวันที่4กันยาความผิดคือพรากผู้เยาว์อายุกว่า15แต่ไม่เกิน18ไปจากผู้ปกครองโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจและพาบุคคลอายุเกิน15แต่ไม่เกิน18ไปอนาจารหลังศาลออกหมายจับในไพโรจน์พยายามหลบหนีออกจากพื้นที่เดิมเพื่อเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่จนเมื่อวานนี้นะคะ11นาฬิกาชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าผู้ต้องหาแอบเดินทางมากบดานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีก็นำกำลังเข้าสังเกตการจนเจอตัวในไพโรจน์อยู่ที่ถนนสาธารณะหน้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมกับอ่านหมายจับให้ฟังนายไพโรจน์ก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงๆและยังไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อนจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตำรวจยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนก็ข่าวนี้น่าจะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคงจะจำกันได้เนาะก็น้องๆหลายคนนะคะเจอแบบนี้บางคนเข้ามาขอสมัครงานนะคะเป็นเด็กผู้หญิงอะอายุ 15-16 นะคะหวังว่าจะมีรายได้พิเศษอะไรแบบเนี้ยมาเจอนายจ้างอย่างเนี้ยนะคะหวังนายจ้างเฮียหวังนะคะแล้วก็ก่อเหตุ และอีกอย่างหนึ่งในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเมียรู้ด้วยนะเออแต่ก็เข้าข้างผัวนะคะไม่รู้ยังไงก็ขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมนะคะเพราะว่ามีน้องๆที่มาสมัครงานอยู่ที่ลงเนี่ยหลายคนแล้วก็โดนกันเยอะนะคะต่างกรรมต่างวาระค่ะเจอหลายๆข้อหาซะหน่อยจะได้อยู่ในคุกนานๆนะคนประเภทนี้เป็นพิษภัยเป็นอันตรายนะคะส่วนเรื่องของยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนะคะเยอะแยะหลายข่าวอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะอ่ะดูข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะนี่ก็ไล่ล่ากันระทึกเลยค่ะแก๊งขนยาเสพติดพอจวนตัวปั๊บจอดรถหนีเข้าป่าทิ้งกระเป๋ายาบ้าเอาไว้1,600,000 เม็ดนะคะที่อุดรธานีค่ะเมื่อวานเนี้ยชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ขอนแก่นสกัดจับขบวนรถขนยาติดตามมาจากอำเภอคำตากล้าสกลนครจนมาถึงตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะก็มาถึงถนนเส้นเนี้ยรถมุ่งหน้าไปบ้านดอนผู้ตำรวจต่อชดภาค2 3คันนะคะไล่กวาดรถปิกอัพมิตซูบิชิแคปไตรตันนะคะสีดำทะเบียนอุดรธานีมีผู้ชาย2คนซึ่งเป็นรถขบวนการขนยาขับหลบหนีด้วยความเร็วสูงแล้วก็เลี้ยวเข้าป่าท้ายบ้านดอนผู้ซึ่งพอเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเป็นทางตันผู้ชายคนขับทิ้งกระเป๋าที่บรรจุยาบ้าลงจากรถทีละกระเป๋าจนกระทั่งตามมาแล้วก็พบรถจอดทิ้งอยู่ในป่าส่วนคนขับกับผู้โดยสารอีกคนหลบหนีไปแล้วจากการตรวจค้นพบกระเป๋าสีดำ3ใบสีเทา1ใบบรรจุใบละ 400,000 เม็ดรวมแล้วก็เป็น 1,600,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ขอนแก่นยึดรถปิกอัพและยาบ้าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานีพร้อมกับจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะรายแรก 1,600,000 เม็ดค่ะมาดูรายถัดไปนะคะสำหรับรายถัดไปนี่ก็ไล่ล่าเหมือนกันไล่ล่ากันตั้ง60กิโลนะคะจนไปเจอค่ะหนุ่มคนนี้ขนไอซ์มา332กิโลค่ะอุ้ยเนาะจะเอาไปถมที่หรือยังไงก็ไม่รู้ได้ค่าจ้างมา100,000แล้วก็ยอมรับว่าทำมาแล้ว2ครั้งนะคะไม่โดนจับสักทีชะล่าใจได้เงินแสนใช้อีกต่างหากแต่ไอ้ที่ขนมาไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะ332กิโลอะค่ะคุณผู้ฟังกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะเขาก็แถลงข่าวการจับกุมนายนิมิตศักดิ์อายุ28ปีเป็นคนยโสธรพร้อมของกลางยาไอซ์7กระสอบ332กิโลมือถือ1เครื่องรถเก๋ง Toyota Vios สีเทาทะเบียนอุบลราชธานีอีก1คันจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะที่หมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมาจากเพื่อนบ้านบริเวณ 3,000 โบกริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโพไซอุบลราชธานีจะส่งให้เครือข่ายภาคกลางก็รายงานให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรับทราบแล้วก็จัดชุดสืบสวนโดยมีพันตำรวจโทบวรศักดิ์ผู้กำกับนะคะแล้วก็พันตำรวจโทไกรสอนสารวัตรนะคะนำทีมร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติดลงพื้นที่ตรวจสอบก็ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขนยาเข้าไปนี่แหละ จนไปพบรถต้องสงสัยตรงตามที่รับแจ้งแสดงตัวขอตรวจค้นแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังติดตามไล่ล่าไป60กว่ากิโลค่ะก่อนที่จะสามารถสกัดจับกุมเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์ทั้งหมดนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนายนิมิตศักดิ์รับสารภาพว่าได้รับงานจากเครือข่ายยาเสพติดค่าจ้างขนย้ายเนี่ยแสนบาทเพื่อให้นำยาไอซ์เนี่ยไปส่งที่ภาคกลางทำสำเร็จมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกเนี่ยลำเลียงยาไอซ์ไปส่งสระบุรีเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ม่วงเท่าอำเภอเขมราชอุบลราชธานีดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะครั้งแรกสำเร็จได้มาแสนหนึ่งติดใจครั้งที่สองเรียบร้อยเลยนะคะ300กว่ากิโลโอ้โหเนาะเยอะแยะมากมายนะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวอันตรายจริงๆขนกันรัวๆนะคะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะภารกิจขอให้ลุล่วงเนาะแล้วก็ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะแหมนะเรื่องของคุณหมอปากแซบเนาะหมอปากแซบรายนี้นะคะเมื่อวานนี้ดูหลายๆคนก็คงจะได้เห็นคลิปแล้วมั้งเอะก็ชั้นต่ำชั้นต่ำโอ้ยไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแบบงงอะนะสารพัดเลยนะทำซุ่มทำเสียงเสียงเล็กเสียงน้อยโมโหโทโสนะคะฝ่ายคนที่เขาอะไรคะคุณหมออะไรเนี่ยนะฝ่ายที่เขาโต้ตอบกับคุณหมอทางโทรศัพท์อ่ะแล้วก็บันทึกเสียงไว้ก็เหมือนกับยิ่งทำเสียงอะไรคะหมอยิ่งฝ่ายหญิงหวานนะคะฝ่ายหมอก็เอาใหญ่เลยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าอนาจใจมันเนาะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอก็เจอเฮ้อก็กรณีสาวที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอะนะคะไปขอความช่วยเหลือจากในกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.หลังอ้างว่าถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่พูดจาซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยระหว่างที่เดินทางมาขอใบส่งตัวถึงขั้นแช่งให้ตายก่อนวัย40เลยแล้วก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็เป็นแชทข้อความด้วยเมื่อวานที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ถนนเจริญพัฒนาแขวงบางชันเขตคลองสามวาในกองตรีพร้อมกับหน่วยสปสช.นะคะก็เดินทางไปตรวจสอบโดยในกองตรีดร.ธนกฤตเนี่ยก็บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พบข้อร้องเรียนสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการของคลินิกอย่างน้อย2ประเด็นประเด็นแรกคือผู้ป่วยร้องเรียนว่าไม่ได้รับใบส่งตัวไปรักษาต่อซึ่งที่ผ่านมาสปสช.ก็เคยมีการตักเตือนและให้ดำเนินการแก้ไขแต่ยังคงมีเรื่องร้องเรียนเหมือนเดิมเกิดขึ้นประเด็นที่2เรื่องการจ่ายยาให้ผู้ป่วยก็มีข้อมูลร้องเรียนว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยได้รับยาแค่7วันเองทั้งที่เขาเป็นผู้ป่วยเรื้อรังแล้วบางรายเนี่ยก็ต้องกินยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องระยะนานทำให้เขาจะต้องเดินทางมารับยาตลอดมารับบ่อยมันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกในการรักษาซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าทำไมถึงจ่ายยาแบบนั้นแล้วก็กรณีของผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคเรื้อรังเขาก็นำหลักฐานมาร้องเรียนกล่าวหาว่าหมอเนี่ยมีพฤติกรรมด่าทอใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อผู้ป่วยพูดถึงอาการป่วยแล้วก็บอกกล่าวแล้วก็พูดในทำนองว่าอาจจะตายภายใน40ปีซึ่งในกองตรีดร.ธนกฤตก็บอกว่าถ้อยคำพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเพราะว่ามันกระทบสภาพจิตอย่างแรงแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเขาเกิดความกลัวหรือสูญเสียความเชื่อมั่นในการรักษาดร.ธนกฤตก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับรัฐมนตรีสาธารณสุข เนื่องจากการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในลักษณะเนี่ยถูกร้องเรียนนะคะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านวันนี้ก็เลยประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ก็จะใช้อำนาจตามมาตราที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็ให้บริการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ส่งกำลังเข้าร่วมดูแลพื้นที่และมีผู้ร้องเรียนเดินทางมาร่วมให้ข้อมูลด้วยดร.ธนกฤตเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของคลินิกแล้วก็แพทย์ที่ถูกกล่าวหาก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะกรณีคำพูดที่ถูกร้องเรียนโดยเฉพาะนะคะกรณีคำพูดที่ถูกร้องเรียนแล้วก็ประเด็นการส่งใบประเด็นการออกใบส่งตัวและเรื่องของการจ่ายยาให้ผู้ป่วยส่วนการดำเนินการในระบบหลักประกันสุขภาพดร.ธนกฤตบอกว่าหากผลการตรวจสอบว่าให้บริการเข้าข่ายสร้างความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจะใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อระงับปัญหารวมถึงพิจารณายุติสัญญากับหน่วยบริการดังกล่าวหากมีการยุติสัญญากับคลินิกจะต้องจัดระบบรองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์รักษาอยู่เดิมโดยประสานย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการรักษาส่วนกระแสข้อมูลว่าหมอคนนี้เคยย้ายสถานพยาบาลหรือมีความเกี่ยวข้องกับคลินิกหลายแห่งดร.ธนกฤตบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุหรือว่ารายละเอียดอะไรได้ตอนนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากพบว่ามีคลินิกอื่นที่เกี่ยวข้องกับแพทย์รายนี้และอยู่ในระบบบริการเดียวกันจะตรวจสอบพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปขณะที่ก่อนลงตรวจในคลินิกนายแพทย์วีรพันธ์รองเลขาธิการสปสช.บอกว่าคลินิกแห่งเนี้ยถูกร้องเรียนมาที่สปสช.เนี่ยหลายครั้งแล้วก็มีการตักเตือนแต่ไม่เคยปรับปรุงและเมื่อสปสช.เข้าตรวจสอบ2ครั้งก็พบว่าเป็นจริงโดยเฉพาะความผิดปกติในการเบิกจ่ายและให้บริการไม่เป็นไปตามกำหนดจึงเตรียมสั่งหยุดให้บริการแบบด่วนที่สุดส่วนคนไข้กว่า 9,000 คนที่ลงทะเบียนรักษาด้วยบัตรทองที่คลินิกแห่งนี้จะประสานกับทางกทม.พร้อมกับส่งไปสถานพยาบาลใกล้เคียงแต่สิทธิโรงพยาบาลรับส่งต่อก็ยังเป็นโรงพยาบาลเดิมระหว่างการลงตรวจพื้นที่ดร.ธนกฤตก็มีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับหมอคนนี้เมื่อรับสายปรากฏว่าหมอคนนี้นะร้องไห้อ้างว่าเครียดจนนอนไม่หลับเพราะมีโทรศัพท์มาก่อกวนและต่อว่าไม่หยุดพร้อมบอกว่าเหนื่อยและอดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ขอเลิกเป็นหมอจะหนีไปบวชและต่อให้ไม่ทำอาชีพหมอก็อยู่ได้สบายเพราะว่ามีรายได้จากการเก็บค่าเช่าบ้านเดือนละ10,000-20,000เราสบายอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปเหนื่อยยากนะคะเป็นหมอมา14ปีไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้เคสอื่นที่ไม่มีปัญหาเขาก็รักษากันตามปกติเจาะเลือดที่คลินิกก็ไม่ต้องรอคิวเขาทำร้ายร่างกายเขายั่วขนาดนั้นตั้งใจจะทำลายหมออยู่แล้วไม่อย่างนั้นหมอทำโรงพยาบาลรักษาคนไข้ตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงโรงพยาบาลเอกชนไฮโซไม่ได้หรอกเมื่อถามว่าทำไมไปบอกว่า30บาทรักษาไม่ดีหน่วยงานรัฐได้รับความเสียหายนะหมอก็บอกว่าถ้าเล่าแล้วจะรับได้ไหมหลายๆโรงพยาบาลที่เป็นเคส30บาทเขาไม่รักษาแต่ให้นอนตายดร.ธนกฤตก็เลยบอกว่าหากรู้จักญาติที่เป็นเคสถูกปล่อยให้นอนตายให้มาร้องเรียนกับตนได้เลยแล้วก็ว่าให้หมอเนี่ยไปชี้แจงผ่านรายการทีวีได้เลยซึ่งหมอก็บอกว่าได้ระหว่างนั้นแม่ของหมอตะโกนเข้ามาบอกว่าหมอเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดพูดจาไม่รู้เรื่องพร้อมทั้งถามว่าถ้าเลิกเป็นหมอแล้วใครจะรักษาแม่เพราะแม่อายุ80กว่าแล้วและแม่ก็ใช้สิทธิ์30บาท นอกจากนี้หมอก็พยายามอธิบายเกี่ยวกับการรักษาคนป่วยแต่ละคนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าไม่ได้จะไม่ส่งตัวแต่คลินิกต้องทำหน้าที่ที่ถูกกำหนดมาก่อนจะส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่คนไข้จะไปดำเนินการทุกอย่างที่โรงพยาบาลเลยซึ่งมันไม่สามารถทำได้มันเป็นการตรวจรักษาเกินจริงแต่ยังไงก็ตามดร.ธนกฤตได้คุยกับแม่หมอซึ่งอยู่ที่คลินิกอ่ะก็ยืนยันว่าตัวแม่เองก็รักษาโรคเบาหวานด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทซึ่งแม่บอกว่าแม่ก็ใช้มาตลอดแล้วโรงพยาบาลเขาก็ดีจ่ายยาก็ดีประมาณนี้นะคะอ้าวจะเลิกเป็นหมอไปบวชอาม่าสวนกลับเลยบอกบวชแล้วฉันจะกินอะไรยังไงเออนะคะอาม่ากับหมออยู่ด้วยกันนะหมอก็พร่ำไปอาม่าก็สวนกลับมาข้างๆน่ะดูสิคะเนี่ยเนาะจะไปบวชจะไหวเหรอนะคะจะไปเฉ่งพระที่วัดเข้าหรือเปล่าอ่ะติดตามกันต่อไปนะคะทำอะไรก็ตามนั้นแหละค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนะคะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ43มาแจ้งความหลังจากถูกกลุ่มคนทำทีเป็นพลเมืองดีขู่บังคับจะจับส่งตำรวจนะคะแล้วก็ที่อำเภออมก๋อยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้เขาระวังกันอย่างเข้มข้นเพราะว่าวัดความชื้นในดินพุ่งไป249มม.เสี่ยงดินถล่มด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดของข่าวเนาะตอนนี้ก็มาที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะคะยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกค่ะเดี๋ยวนะคะตอบนิดหนึ่งยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสัยชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์099-184-6665 099-184-6665ค่ะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมด้วยนะคะก็โทรศัพท์สอบถามคุณหมอได้เลยนะคะอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนหรือว่าถ้าใครชอบเรื่องของสมุนไพรนะคะก็สามารถสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะเล่าอาการให้ฟังถ้าที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณไม่มีคุณหมอจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์คุณหมอใจดีมากๆเลยนะคะโทรไป0991846665 0991846665นะคะเมื่อวานนี้น้องขวัญข้าวที่โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรไม่รู้โอ้โหนะคะดิ้นกระจายเลยบนเวทีโอ้โหแรงดีจริงๆนะคะเห็นหลานแล้วเป็นห่วงเอวจะเคล็ดไหมลูกเอ้ยนะคะโอ้โหนะคะเต้นแรงเต้นดีมากๆแสดงว่าเขาสนุกเขาเนาะเนี่ยกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะอยู่บนเวทีใหญ่เลยนะคะเด็กๆ เต้นกันสนุกสนานค่ะเยการส่งมาให้เยแอนดูนะคะอ่ะนะรุ่นหลานรุ่นเหลนสนุกสนานคึกคักกันดีนะคะเด็กๆ เดี๋ยวนี้เก่งนะคะแสดงเขาคือได้แสดงออกกันเก่งมีความสุขที่ได้แสดงออกได้โชว์ได้อะไรพวกนี้ไม่เหมือนตอนรุ่นเราเด็กๆนะอย่างรุ่นแอนเนี่ยขี้อายนะคะคุณครูให้ทำอะไรก็ทำแต่ทำแบบเหนียมๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมือนรุ่นนี้เขาโอ้โหปล่อยกันเต็มที่นะคะเห็นแล้วก็แบบน่าเอ็นดูนะคะบอกเต้นสะบัดเลยเขาบอกยายขายปุ๋ยต้องเต้นแรงๆเ ติมพลังขายปุ๋ยแล้วต้องเต้นแรงด้วยนะเอออ่ะนะคะขำๆแม่เสียดายน่าจะซูมซะหน่อยเนาะเออจริงๆด้วยป้าเห็นไกลเกินใครถ่ายให้เนี่ยถ่ายเองหรือเปล่าน่าจะซูมมาดูกันนิดนึงนะคะดูสเต็ปซะหน่อยเนาะอืมอ่ะสำหรับประการนะคะเร็วๆนี้ก็จะไปแถวตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเอารองพื้นไปส่งนะคะสำหรับคุณป้าที่สั่งมาเนี่ยเขาบอกอยากจะลดต้นทุนบ้างประการบอกได้เลยดีเลยแหละนะคะส่วนข้าวดีดก็แจ้งกันมาเยอะนะได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนหลายๆคนที่หยุดใช้ไปนะคะคือได้ใช้แล้วนะคะแล้วเขาดีดยุบไปแล้วมาใหม่ก็กลับมาใช้กันใหม่ได้เลยนะคะจะใช้แบบต่อเนื่องก็ยิ่งดีเหมือนกับของน้องนัทของน้องนุ๊กเกอร์ของลุงแปะเนี่ยเขาใช้กันแบบต่อเนื่องไม่มีข้าวดีดเลยแล้วดินมันก็จะดีตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างจบเนาะก็ติดต่อสอบถามประการแล้วกันนะคะเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันโทรไปหาประการที่099ขออภัยที่0806264419 0806264419และ0879934626087-993-4626ประกันเขามีเบอร์นะคะโทรเบอร์ไหนก็ได้แต่ว่าโทรไปแล้วประกันเขายังไม่ได้รับสายอันนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าประกันเขาก็โทรศัพท์เยอะพูดคุยเยอะสายหนึ่งนานบ้างช้าบ้างยังไงก็ต้องรอเดี๋ยวประกันเขาเสร็จธุระแล้วเขาโทรกลับเองเนาะเดี๋ยวส่วนตอนนี้ฟังสปอตแป๊บหนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทักทายแล้วก็ฟังข่าวกันไปจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07 07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ของใครชายใดทั้ง
6: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก
6: ็
7: เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
11: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
15: สถานีวิทยุนเรตาร์สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รุ่งสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานฝ่าฝืนกฎหมายชี้โทษหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
18: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
19: คณะผู้แทนสำนักงานกสทช.นำโดยกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.พลตำรวจเอกด็อกเตอร์ณัฐธรเพราะสุนทรและรักษาการรองเลขาธิการเข้าร่วมประชุมกับ7หน่วยงานสำคัญณประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่22-29สิงหาคมที่ผ่านมาครับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการส่งเสริม AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมหาลือร่วมกับ Google New Zealand และศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้นนำถึงแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างดิจิทัลความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองอธิปไตยทางข้อมูลครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงของไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับ
17: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายโดยขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับสถานการณ์โควิด-19 สะสมตั้งแต่ปี 2569 พบผู้ป่วยกว่า 1.08 แสนรายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB 1.1.8.1 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
11: กองโรคระบาดเผยข้อมูลตามรายงานณวันที่3กันยายน2569ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายเป็นผู้ป่วยใน637รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายส่งผลให้ปี2569ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายและมีผู้เสียชีวิต16รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทำงานจนถึงผู้สูงอายุ

0: โดยลักษณะอาการปัจจุบันใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียและมีไข้ต่ำส่วนอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งเคยพบก่อนหน้านี้ปัจจุบันพบได้น้อยลงโดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันและภาวะลองโควิดสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
1: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลพบุรีค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะเมื่อวานก็ลงคลิปพี่จี้นะคะพี่จี้ไปเที่ยวไหนมาก็ไม่รู้นะก็เลยกำลังจะเดินเข้าบ้านก็เลยเรียกซะหน่อย ก็เดินมาหาค่ะมีบางท่านบอกแม่เดินมาหาแม่ด้วยก็เขาก็แบบนี้แต่ว่าได้แค่นั้นนะคะจะไปจับไปอุ้มไปอะไรนะจีจี้จะไม่ชอบนะคะนะแล้วง่ำแม่ด้วยเห็นไหมตอนท้ายๆคลิปก็ง่ำอย่างนั้นเป็นประจำนะคะอ้อนไปง่ำไป แต่ไปไหนก็เดินตามนะคะเดินตามแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวเขาก็ไปไหนของเขาแบบว่าอิสระจริงๆนะแต่แอนก็ไม่ชอบบังคับสัตว์เลี้ยงนะคะตัวไหนอยากมาอ้อนอยากมาหาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ชอบก็ตามใจเขานะคะลูกลงลูกลิงทุกอย่างนะคะแอนก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้เลี้ยงแบบว่าต้องให้อยู่กับตัวอะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งกระดอสนะคะแต่ดอสเนี่ยเขาเป็นของเขาอาการหนักมากต้องการให้แม่อยู่ใกล้นี่ขนาดว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะไม่เคยบังคับว่าจะต้องจับกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะแอนชอบให้เขาเป็นตัวของเขาเองอะแต่ละตัวแต่ละตัวพอเขาก็รู้เองแหละว่าเราเพราะเราเป็นคนให้อาหารนะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันแมวนี่เลี้ยงมาเป็น10ตัวก็นิสัยต่างๆกันนะคะจีจี้ก็จะออกแนวอิสระนิดหนึ่งนะคะเวลาหิวก็มาอ้อนมาหาอะไรก็ว่ากันไปจบด้วยสวบแม่เล็กๆเบาๆนะคะแม่ก็ตอบโต้นะไม่ใช่ไม่ตอบนะคะง่ำหูไปหน่อยเหมือนเคี้ยวแล้วก็เดินตามกันไปต่อนะคะมาขออาหารกินชอบขอขนมหมากินนะคะแต่แมวก็กินได้ที่เป็นพวกไก่กรอบนะคะไก่กรอบแอนก็จะมีซื้อติดบ้านเอาไว้เป็นรางวัลอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดแบบเวลาเรียกแล้วเขาโอ้มาทันทีหรือว่าสั่งให้ทำอะไรอันนั่งซิลูกอะไรเงี้ยเขาทำดีแล้วก็มีรางวัลให้ก็เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะคะในการฝึกหมาฝึกแมวนะคะจีจี้ก็จะชอบมากนะคะร้องอ้อนตามนะคะให้แม่เอาให้แต่ว่าต้องบิชิ้นเล็กๆนิดนึงชอบกินของกรอบๆแปลกเหมือนกันนะคะจีจี้ก็จะเห็นว่าหุ่นผอมเพรียวนะคะเพราะที่แอนว่าจีจี้ผอมเพราะว่าแอนเห็นแมวบ้านอื่นเขาว่าตันๆกันแบบอุ้ยน่ากอดอะแต่จีจี้ได้แค่นี้ค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะอาจจะออกกำลังกายเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ขึ้นหลังคาบ้านเดี๋ยวก็ขึ้นต้นหมากลาก

0: ไม้ไปไหนตอนไหนมานะคะเป็นสาวหล่อนะเพราะว่าทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณบางท่านก็บอกจีจี้หน้าสวยหน้าเขาจะคมๆเฉียวๆนิดหนึ่งนะคะก็หน้าไหนก็เลี้ยงหมดนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อหามาเนาะรับอุปการะรับอุปการะมาแมวเนี่ยน่าจะสัก10 กว่าตัวได้แหละนะจำไม่ได้คือไม่จำอะค่ะบางทีก็รับมาเป็นคอกเลย3 ตัว 4 ตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลี้ยงไปตามนั้นก็ขอบคุณที่เอ็นดูจีจี้เนาะมาทักทายกันนิดนึงดีกว่านะคะคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะเตรียมอุปกรณ์ไปทำบุญแล้วนะคะทำบุญผลไม้มีลำไยมีมังคุดอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะเราก็สาธุไปด้วยกันค่ะน้องฟลุ๊กมาแล้วมอร์นิ่งครับป้าแอนวิวยามเช้าที่บ่อเลี้ยงกุ้งของน้องฟลุ๊กกับพี่อ้วนครับพี่อ้วนแม่พาวิ่งออกกำลังกายอยู่นึกภาพไม่ต้องส่งรูปมาก็ได้นึกภาพอยู่ตุ้มตะตุ้มตุ้ยนะคะวิวสวยมากเลยครับน้องฟลุ๊กนะเห็นแล้วสดชื่นจังโอ้โหบ่อกุ้งกว้างไกลขนาดนี้นะวิวดีมากเลยสีน้ำกับสีฟ้าเนี่ยเป็นสีเดียวกันเลยเนาะหรือว่าฟ้ามันจะสะท้อนลงน้ำคะสวยมากขอบคุณนะฝากจุ๊บฝากจุ๊บเหม่งอ้วนฝากจุ๊บเหม่งอ้วนทิ้งแล้วกันคุณวิทย์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณประดิษฐ์นะคะมีนกมาฝากพี่แอนด้วยสวยๆนะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณสมใจอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่แอนวันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้เบสิกนะคะที่กินกันได้ทุกมื้อทุกบ้านแกงไก่อันนี้หน่อไม้สดใช่ไหมคะเหลืองอร่ามเหลือเกินน่ากินนะคะน่ากินกินกับข้าวก็ดีนะคะกับขนมจีนก็ได้นะแนวนี้เนาะคุณภาวนาสวัสดีวันเสาร์วันพระค่ะคุณแอนเตรียมตัวไปวัดเดี๋ยวเอาบุญมาฝากนะคะโอ้ขอบคุณมากมากค่ะอนุโมทนาสาธุไปอีกหนึ่งท่านนะคะแอนนี่ไม่ได้มีโอกาสไปละค่ะแต่ว่าแอนก็อาศัยไปถวายสังฆทานเอาอะไรเอาแบบนี้นะคะลุงทับสวัสดีค่ะลุงคุณกนกวันด้วยนะคะคุณพันนิตาค่ะคุณประยูนนะคะแล้วก็คุณวิโรจน์ค่ะคุณกล้วยไม้สีฟ้าคุณพะเยาด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านค่ะทักทายเป็นกำลังใจกันคุณกระเวกทำอะไรคะวันเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะวุ้นกะทิกำลังนึกอยู่ว่าเขาเรียกอะไรวิแนวสีขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะนะคะเหมือนวุ้นเลยเอาวุ้นกะทิซะจริงๆเนาะโอเคเลยนะคะแต่ละบ้านแต่ละบ้านตอนนี้เมนูอาหารเมนูขนมขนมใดๆนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะป้าละเมียดด้วยนะคะแล้วก็คุณหน่อยค่ะวันนี้สีม่วงสวยนะคะคุณจำเป็นค่ะโอ้ต้นอะไรนะคุณจำเป็นใช่ต้นไม้บ้านเราหรือเปล่าสวยเนาะสวัสดียามเช้าค่ะป้าขอบคุณนะคะคุณวิเชียนก็เช่นกันค่ะสวัสดีกันทุกเช้าขอบคุณนะคะพี่มานะค่ะมากับดอกบัวสีม่วงนะคะบอกว่า711ชัดเจนนะคะวัดสิงห์หนองมะมงแล้งอดอยากทรมานน่าสงสารมากโอ้มากมายเลยเหรอคะพี่เหรอฟังดูน่าตกใจเลยนะบอกขอให้น้องแอนและแฟนๆโชคดีแข็งแรงชนะปัญหาทุกสิ่งไปได้ขอบคุณมากๆค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาด้วยนะคะหนองมะมงถึงขั้นแล้งเลยเหรอคะหลายที่หลายแห่งเนาะฝนฟ้าไม่ตกไอทีเขาอยากให้ตกก็ไม่ไปมาตกเอาแถวๆในเมืองให้มันเฉอะแฉะอยู่เนี่ยเนาะคุณนพดลสวัสดีค่ะน้องหมวยด้วยนะคะสวัสดีวันเสาร์คุณจิราพรด้วยค่ะขอบคุณนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะว้าวมีดอกบัวมาฝากด้วยนะคะค่อยๆบานสวยจังนะคะคุณชมด้วยนะคะแล้วก็คุณภาวนา คุณยุพินค่ะสวัสดียามเช้าวันนี้วันพระไปทำบุญด้วยกันนะคะคุณแอนแล้วก็แฟนข่าวขอบคุณค่ะนะคะฝากอนุโมทนาสาธุไปด้วยคุณลำพึงคุณพิกุลค่ะแล้วก็คุณมาลีนะคะรวมถึงคุณแป้นนะคะคุณสำอางคุณปัญญานะคะแล้วก็ลุงชอยค่ะขอบคุณมากทุกท่านนะคะคุณพรทิพย์ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทักทายเป็นกำลังใจกันเนาะยามเช้านะคะตอนนี้ท้องฟ้าสว่างสวยแล้วค่ะอุณหภูมิบ้านเราณเวลานี้เท่าไหร่เมื่อวานเขาบอกว่าแหมลพบุรีจะฝนตกหนักนั่นนู่นนี่ตกจริงๆแต่ว่าไม่ใช่อำเภอเมืองนะคะเป็นอำเภอบ้านหมี่เนาะเมื่อวานนี้คุณเดี๋ยวนะคะเป็นอำเภอบ้านหมี่เมื่อวานคุณอะไรนะบอกแอนมาบอกว่าบ้านหมี่ฝนกำลังตกแล้วก็ตกแรงด้วยนะแต่ว่าบ้านแอนไม่มีเลยนะคะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนจิ๊ดๆเนาะไม่มีเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทักทายเป็นกำลังใจกันคุณกล้วยไม้สีฟ้าบอกว่า711แทรกมากฟังไม่ได้เลยแต่ว่า855ชัดแจ๋วฟังอยู่ศรีราชาค่ะก็ถ้าเกิดฟังทางทิศนั้นน่ะจะเป็น855นะคะแต่ว่า711เขาก็แจ๋วของเขาไปอีกทาง693เขาก็แจ๋วของเขาไปอีกทางนะถึงได้มีสัก3คลื่นนะอยากมีหลายคลื่นแต่ว่าทุนน้อยนะคะเอาไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละคลื่นออกอากาศก็หลายสตังค์อยู่ค่ะคุณผู้ฟังแอนก็อยากให้ทุกคนฟังให้ชัดนั่นแหละแต่ว่ายิ่งหลายคลื่นก็ยิ่งหลายสตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันฟังไม่ชัดจริงๆก็อย่างที่บอกนะคะเข้าเว็บก็ได้อะไรก็ได้นะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันเนาะเดี๋ยวมาที่ย้ำโปรโมชั่นกันก่อนนะคะโปรโมชั่นอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถมยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม4 e-covid ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันนะคะถ้าซื้อถึง 2,500 ก็แถม2ชิ้นเลยค่ะก็คือแถมทั้ง CE COVID แล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วย2ขวดนะคะอย่างละ1แล้วก็โปรโมชั่นที่3อันนี้ซื้อตัวใดก็แถมตัวนั้นซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5นะคะโปร1กับโปร2เนี่ยคุณซื้อรวมเอา 2,000 2,500 แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรสินค้าในรายการนะคะแต่ว่าถ้าโปรที่3นี่ก็ซื้อ4แถม1ซื้อตัวไหนก็แถมตัวนั้นของแถมเปลี่ยนไม่ได้นะคะมีแต่ว่าจะรับหรือไม่รับเพราะว่ามันคือของแถมค่ะกติกาของเราเหมือนกันหน้าไมค์หลังไมค์เพราะฉะนั้นนะคะหน้าไมค์ว่ายังไงหลังไมค์ก็แบบนั้นคือบางท่านเอ๊ะอย่างนี้ได้ไหมนั่นได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเลยนะจะได้ไม่ต้องถามกันนะคะหน้าไมค์ยังไงหลังไมค์อย่างนั้นเป๊ะๆนะคะตามกติกาส่วนกาแฟก็ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังพิเศษยังไงก็คือ1ลังเนี่ยบรรจุ60กล่องหารออกมาแล้วเนี่ยลังละ 8,000 จะเหลือกล่องละ160จะเหลือกล่องละ133นะคะแล้วก็มีเศษสตังค์นิดหน่อยเอาตี133ท้วนๆไปเลยนะคะแล้วก็จากปกติ165เนาะแล้วต้องเสียค่าส่งด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดซื้อยกลังเนี่ยหารออกมาแล้วเหลือ133แล้วแอนส่งฟรีให้แบบ EMS นะคะแบบ EMS นะไม่มี COD นะ COD เก็บเงินปลายทางไม่มีนะเพราะว่าไม่ไหวค่าส่งแพงแค่ EMS อย่างเดียวก็นะคะหลายร้อยแล้วเพราะว่ามันหนักเนาะตามนี้นะคะก็อยากได้แบบไหนก็แจ้งมาแล้วกัน0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์คุณน้อยว่าไงคะ คุณน้อยรับแล้ว1ลังนะกาแฟ1ลังโอนเสร็จเรียบร้อยเอาขอบคุณคุณน้อยนะคะเดี๋ยวแอนจัดการให้นะสำหรับกาแฟแอนคอฟฟี่นะคะกินเองเป็นของฝากของขวัญเยี่ยมใครถวายพระเคยคือมีคุณลุงท่านหนึ่งบอกเออนะก็ไปเยี่ยมเพื่อนบางทีก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขาเพื่อนมีหมดแล้วเอากาแฟไปฝากก็ปรากฏว่าเพื่อนก็ถูกใจเออก็เลยหารกันซื้อเป็นหลังอะไรทำนองนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแอนก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องของกาแฟใครคอเดียวกันอยากลองชิมอะไรก็ได้นะขั้นต่ำ4กล่องแต่ว่าถ้าซื้ออาหารเสริมอย่างอื่นแล้วก็เอากาแฟสักกล่องนึง2กล่องอะไรก็ได้นะคะอันนี้เนาะซื้อรวมไปได้แอนก็ไม่ได้คิดค่าส่งเพิ่มแต่ถ้าเอากาแฟอย่างเดียวเขาก็มีกติกาของเขามาแบบนั้นนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อเนาะยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราโปรยหัวข้อข่าวไปว่ามีผู้หญิงอายุ43ปีค่ะมาแจ้งความบอกว่าถูกกลุ่มคนถูกกลุ่มคนเนี่ยทำทีว่าเป็นพลเมืองดีแต่มาขู่บังคับจะจับส่งตำรวจค่ะเมื่อวานตอนเย็นได้มีนางเจนนามสมมุตินะคะอายุ43เป็นชาวตำบลบางปะรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเข้าพบพันตำรวจโทณัฐพลสารวัตรสอบสวนสภ.ลาดหลุมแก้วปทุมธานีแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นตำรวจมาข่มขู่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายเธอโดยจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนื่องจากว่าทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็อับอายเจนบอกว่าเมื่อวันที่1กันยาตอนตี3ขณะที่เธอเดินทางจากลาดหลุมแก้วจะมาหาลูกซึ่งมีบ้านพักอยู่แถววัดหงปทุมมาวาดแต่เนื่องจากว่าลูกเนี่ยยังไม่กลับเธอจึงไปนอนเล่นนั่งเล่นอยู่ที่ศาลาวัดหงปทุมมาวาดที่ตำบลบางปะรอกกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อปุ๊กซึ่งเขาก็อาศัยอยู่แถวนั้นจากนั้นเธอก็เผลอหลับไปจู่ๆมีกลุ่มบุคคลเป็นชาย3หญิง3มาปลุกแล้วก็ขอทำการตรวจค้นโดยมีชายสวมเสื้อกั๊กอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจสืบสวนและมีผู้หญิงสวมเสื้อแดงอ้างว่าเป็นตำรวจหญิงจากนั้นก็ได้ให้ผู้หญิงอีกคนมาตรวจค้นที่ตัวเธอแล้วก็กระเป๋าถือของเธอเมื่อไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่ไปเจอยาบ้า2เม็ดกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อปุ๊กซึ่งเป็นเพื่อนของเธอหลังจากทำการตรวจค้นชายอีกคนนึงก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสักพักก็มีตำรวจสายตรวจสภ.เมืองปทุมธานีมา2คนเมื่อเจ้าหน้าที่สายตรวจมาถึงชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจได้ให้ตนกับเพื่อนเนี่ยขึ้นรถ Toyota นะคะสีขาวจำทะเบียนไม่ได้แล้วก็พาไปที่สภ.เมืองปทุมธานีพอไปถึงสภ.เมืองปทุมธานีชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจสืบสวนก็นำผู้หญิงชื่อปุ๊กและตนไปส่งให้ตำรวจต่อมาตำรวจได้แจ้งว่าให้ตนกลับบ้านได้ส่วนคนชื่อปุ๊กเนี่ยถูกจับพร้อมกับยาบ้า2เม็ดหลังจากตำรวจให้ตนกลับบ้านตนก็เดินลงมาจากโรงพักแล้วก็มาเปิดกระเป๋าพบว่าเงิน400บาทกับโทรศัพท์มือถือ1เครื่องหายไปจึงเดินไปพูดกับกลุ่มบุคคลที่อ้างเป็นตำรวจว่าเงินของตนหายโทรศัพท์มือถือก็หายพวกนั้นก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้พยายามบังคับสอบถามตนว่าตนเป็นผู้จำหน่ายและส่งยาแล้วก็ยังกล่าวหาว่าตนขโมยรถมอเตอร์ไซค์พร้อมถามหาว่ารถจอดอยู่เนื่องจากพวกเขาพบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ในกระเป๋าของตนซึ่งตนก็ยืนยันว่ากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเป็นของตนแต่ว่ารถมันเสียกลุ่มบุคคลที่อ้างเป็นตำรวจก็พูดจาข่มขู่และยืนยันว่าจะพาตนไปส่งบ้านย่านตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วบังคับให้ตนเข้าไปนั่งในรถเก๋งที่เบาะหลังโดยมีชายหญิงคู่ที่อ้างว่าเป็นตำรวจนั่งคุมประกบมาแล้วก็ผู้ชายอีกคนขับรถมอเตอร์ไซค์ขับตามหลังมาตลอดทางระหว่างทางกลุ่มคนดังกล่าวสอบถามตนว่าที่บ้านน่ะอยู่แถวไหนจะเอาตัวไปส่งบ้านแล้วก็ขอตรวจค้นที่บ้านด้วยพร้อมกับพูดขู่อีกว่าเอายาเสพติดมาจากไหนแต่ตนปฏิเสธทุกอย่างและไม่ให้ไปส่งที่บ้านซึ่งขณะนั่งมาในรถตนได้ถูกผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นตำรวจนะเอาแขนกระทุ้งตนตลอดจากนั้นกลุ่มบุคคลทั้งหมดก็พาตนมาที่สภ.ลาดหลุมแก้วโดยพูดว่าจะจับกุมตัวส่งตำรวจ เมื่อมาถึงสภ.ลาดหลุมแก้วกลุ่มบุคคลดังกล่าวจอดรถหน้าโรงพักแล้วคนขับรถเก๋งกับชายที่ใส่เสื้อกั๊กก็พาตนขึ้นมาที่ห้องรับแจ้งความแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้เดินออกจากห้องพร้อมสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติตนซึ่งตำรวจตรวจสอบแล้วก็พบว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีและไม่มีความผิดอะไรนอกจากนี้ตำรวจยังสอบถามชายทั้งสองคนด้วยว่าเป็นใครโดยชายคนที่ขับรถได้บอกว่าเป็นพ่อค้าขายของอยู่ตามตลาดนัดส่วนชายที่ใส่เสื้อกั๊กบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตนก็เตรียมออกจากห้องนะคะเพื่อจะกลับไปบ้านลูกสาวในเขตอำเภอปทุมธานีหญิงคนที่ใส่เสื้อแดงก็เดินตามมาด่าต่อว่าตนกล่าวหาว่าตนโกหกจากนั้นตนจึงได้เดินออกจากห้องแจ้งความผู้หญิงเสื้อแดงก็ไม่พอใจปรีเข้ามาเอามือผลักข้างหลังตนเหมือนจะทำร้ายตนจึงเดินกลับเข้ามาในห้องรับแจ้งความอีกครั้งพร้อมกับบอกเจ้าหน้าที่ว่าผู้หญิงเสื้อแดงทำร้ายตนจึงเกิดการโต้เถียงกันทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่พอใจแล้วก็พากันเดินทางกลับไปส่วนตนก็กลับที่พักจนกระทั่งเมื่อวานตนก็เลยมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับบุคคลกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในฐานความผิดหน่วงเหนี่ยวกักขังและก็ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดพร้อมกันนี้ตนได้เห็นคลิปและในข่าวต่างๆที่กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อ้างว่าเป็นพลเมืองดีตนอยากถามว่าเนี่ยเหรอคือพลเมืองดีแอบอ้างเป็นตำรวจแล้วก็พูดจาข่มขู่ตลอดเวลาอยากให้สังคมได้รับรู้ว่ายังมีกลุ่มบุคคลแบบนี้เห็นคลิปและในข่าวต่างๆบอกกลุ่มบุคคลเนี้ยอ้างว่าตัวเองเป็นพลเมืองดีแต่อ้าวสรุปแล้วเงินเขาหายไป400โทรศัพท์มือถือก็หายด้วยนะคะแล้วยังข่มขู่คุกคามนะคะตามเนื้อข่าวเมื่อสักครู่เนาะเท็จจริงยังไงติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปแต่ก็ถ้ามีผู้หญิงคนนี้เขาออกมาเตือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะอ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าเป็นอะไรต่อมีอะไรเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องมีบัตรมีอะไรแสดงนะอย่าไปเที่ยวให้เขาค้นอะไรเราง่ายๆไม่ได้นะคะอันนี้ตำรวจตัวจริงเขาก็เตือนมาเนาะไม่มีสิทธิ์มาค้นมาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ยังว่าเวลามากันทีเนาะมากัน6คนอย่างนี้มากัน6คนแล้วก็ทำท่าทีคุกคามมันก็น่ากลัวก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะจะไปโชคร้ายเจอไอ้กลุ่มคนนะคะกลุ่มคนไม่ดีแต่มาแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรแบบนี้อันตรายเลยทีเดียวนะคะอ่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ซอยรามคำแหง39นะคะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณช่วงประมาณเกือบทุ่มแล้วค่ะศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรามคำแหง39แยก15นะคะแขวงพระพลาเขตวังทองหลางกู้ภัยหัวหมากเขาก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุนะคะแต่ว่าสักพักเดียวก็สามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะFacebook ของศูนย์วิทยุพระรามก็โพสต์บอกว่าขณะนี้เพลิงสงบแล้วไม่มีคนเจ็บรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะไฟไหม้ก็เกิดเหตุกันได้บ่อยๆแทบทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยปลั๊กไฟสายไฟมันเก่ามันแก่ยังไงก็ดูแลแก้ไขปรับปรุงนะคะอย่าปล่อยปละละเลยชะล่าใจนะเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่คุ้มกันนะคะแจ้งข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โต้ข่าวเรื่องของพลายสาริกาช้างป่าตัวตึงว่าถูกไฟช็อตดับไปแล้วขอยืนยันว่ายังอยู่ยังตึงอยู่เหมือนเดิมมีข่าวว่าช้างป่าตัวตึงเขาใหญ่ถูกไฟช็อตตายเจ้าหน้าที่ล่าตัวนะคะเจ้าหน้าที่เจอตัวนะคะล่าสุดเมื่อเช้าวานนี้ปลอดภัยแข็งแรงดีแล้วก็พร้อมวอนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ด้วยนะคะพลายสาริกาเนี่ยเป็นช้างป่าชื่อดังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะขอย้ำนะว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเขายังแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่เป็นปกติค่ะ ก็แล้วทางชุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังช้างป่าเขาก็ถ่ายภาพพลายสาริกาขณะเดินผ่านบริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์เพื่อจะกลับเข้าป่าธรรมชาติเตรียมตัวพักผ่อนในบริเวณวัดซึ่งเป็นจุดนอนพักประจำของเขาเลยเขานอนที่นี่มาตลอดหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันว่าพลายสาริกาปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างที่เป็นข่าวคลาดเคลื่อนในโลกออนไลน์ก็คืออาจจะมีก็ได้ที่ว่าช้างโดนนะคะประสบเหตุอะไรอย่างนี้เนาะแต่คนจำผิดจำถูกช้างถามจริงว่าจะไปจำได้เหรอหรือว่าเขาจะจำกันแอนจำไม่ได้อะนะหน้าเหมือนกันหมดไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ถ้าจะให้สังเกตแบบจริงๆก็จะดูที่งางาสั้นงาเล็กอะไรอย่างที่เขาเรียกเนาะงาเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็ดูกันไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเหมือนกันหมดช้างเด็กก็เหมือนกันช้างผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะติดตามหลายเพจเหมือนกันจำไม่ค่อยได้นะคะชอบดูช้างเด็กน่ารักนะคะเวลาที่เขาอยู่กับควานเขาพ่อเขานะแต่ละตัวรู้ภาษาจริงอ้อนนั่งตรงนั่งตักใดๆบางทีมีงอนนะคะทำเป็นเดินเตะเตะเตะทีเปรี้ยงอะไรเงี้ยแบบขำอ่ะเนอะมีแบบมันน่าเอ็นดูกันในแต่ละสปีชีส์จริงๆเนอะแล้วก็บางทีเห็นความที่เขาตัวใหญ่อ่ะนะแล้วเขาแต่เขาเป็นลูกช้างอะไรเงี้ยพฤติกรรมก็จะแบบอุ้ยไอเด็กยักษ์นะความรู้สึกเราไอเด็กยักษ์เอ้ยนะคะตัวขนาดนั้นนะแต่จริงๆยังเป็นเด็กแต่มีแถวบ้านเนี่ยนะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วตัวก็ดำนะคะแต่ว่าพฤติกรรมไม่โตเลยนะคะพฤติกรรมเป็นเด็กจริงๆไม่มีใครเลยค่ะดิกกี้สี่ขวบแล้วนะเป็นสาวแล้วเออแต่ว่าทำไมพฤติกรรมไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยก็ไม่รู้พี่เดฟเนี่ยเขายังเป็นนะจากเขาเป็นเด็กน้อยพอเขาโตขึ้นเขายิ่งสุขุมนะคะเขายิ่งสุขุมยิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่อะไรนี่เขาสุขุมแล้วเรามองเห็นเลยเขาไม่มีแบบพฤติกรรมที่เป็นเด็กซนๆอะไรแบบเนี้ยแต่ดิกกี้ทุกวันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างนะคะนอกนั้นอย่างเก่าเลยแต่ว่าพฤติกรรมความดุเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่อยู่คนเดียวนะคะจะเราก็จะแอบสังเกตดูนะบอกดิกกี้อยู่ตรงนี้เฝ้าบ้านให้แม่นะอะไรเงี้ยเขาก็จะไปนอนอยู่หน้าประตูบ้านโอ้ยวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็ทำท่านี่แบบใครมาส่งของเนี่ยคือเราเห็นแล้วบอกโหดิกกี้ทำท่าแบบนี้ใครเขาก็ต้องกลัวนะลูกก็ต้องดุแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้อีกว่าดุจริงหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในบ้านก็ใช่ไหมคะก็มุ้งมิ้งกับเราเนี่ยแต่กับคนอื่นน่ะจังก้าจ้องหน้าเขาแล้วพฤติกรรมนิสัยด้วยไม่นิ่งไว้ใจไม่ได้ แอนยังกลัวเลยบอกอย่าลืมเฉยเดียวนะแอนคิดว่ามาถึงวันนี้ดิกกี้น่าจะดุแบบสายเขาเรียกอะไรไม่นิ่งอะค่ะคุณผู้ฟังพื้นฐานเขาไม่น่าจะเป็นหมาดุแต่เขาก็ดุนะคะทำให้ไม่นิ่งแล้วเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้ก็เสียดายเหมือนกันไม่กล้าพาออกไปเดินเล่นนะคะเอาไม่อยู่ค่ะปลิวเลยละแอนอะแค่เห็นมอเตอร์ไซค์ก็ยกสองขาใส่เขาโอ้ยแอนเนี่ยวันนั้นตาเหลือกเลยนะคะสุดฤทธิ์เลยแอนดึงดิกกี้แบบสุดฤทธิ์ตัวแอนนี่เซซซแบบโอ้โหสู้ไม่ได้จริงๆค่ะทุกวันนี้ขนาดแอนทดสอบนะเมื่อวานนี้แอนก็ทดสอบดูว่าจะทำยังไงเล่นชักเขย่อกันนะคะถือผ้ากันคนละฝั่งเขาชอบเล่นกับแอนไงเขาก็เอาผ้าคาบมาแล้วก็อ่ะมันเลยเฮ้ยเขาชอบมาท้าทายแอนเล่นลักษณะแบบนี้นะชอบเล่นกันแอนจับด้านหนึ่งเขาด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหลากแอนไปแบบแอนยั้งยังไงก็ไม่อยู่แรงพลังมหาศาลจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะอยู่บ้านลูกต่อให้มีสายจุงแม่คงปลิวตามไปไม่เอาไม่ไหวแล้วก็เล่นในบ้านนี่แหละก็พยายามเล่นกับเขาให้เขาได้ออกกำลังให้เขาได้สดชื่นนะคะแบบนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหงอยเกินเนาะเป็นคือเป็นหมาตัวโตต้องได้รับการออกกำลังนะคะไม่งั้นกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวกล้ามเนื้อแฟบไม่แข็งแรงอ่ะมากันที่คอลัมน์อาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะคอลัมน์อาชญากรรมมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนะไม่มีแล้วงั้นเราก็ไปกันที่ข่าวสดดีกว่านะคะทางด้านข่าวสดค่ะอ้าวล่าสุดก็เจอแล้วนะคะผู้หญิงวัย33ปีที่ว่าหายตัวไปกับแฟนหนุ่ม7วันนะคะ ไม่ติดต่อทางบ้านเลยเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ถูกบังคับไปเที่ยวแล้วโทรศัพท์อ่ะมันไม่มีสัญญาณว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ติดต่อกับทางบ้านได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังนั่งรถทัวร์กลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วปลอดภัยดีแล้วก็กำลังเดินทางกลับไปหาแม่แล้วก็กลับไปหาลูกเนาะอ่ะนะคะไปเที่ยวทางเหนือสัญญาณใดๆไม่มีแต่วันนี้ได้กลับบ้านแล้วก็ดีใจด้วยดีใจไปกับคุณแม่แล้วก็ดีใจไปกับลูกชายนะคะเพราะว่าหายไปแบบที่ว่าติดต่อไม่ได้เลยอะนะคนทางบ้านที่คอยอยู่แล้วมันผิดสังเกตอะใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ววันนี้ลูกแล้วก็คือปลอดภัยแล้วนะคะได้กลับบ้านก็รอรับเลยแล้วกันค่ะส่วนภาพข่าวนี้นะคะเรื่องของอุบัติเหตุก็เยอะค่ะคุณผู้ฟังไปไหนมาไหนระวังโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะข่าวนี้ก่อนแล้วกันบอกไม่พอใจเพื่อนบ้านหลอนคิดว่าจะเอาแบ็คโฮเนี่ยมาพังบ้านเขาก็เลยไปจุดไฟเผาแบ็คโฮซะจนใช้การไม่ได้เลยหลอนทำลายนะคะพวกนี้เนาะหลอนแล้วก็ทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายคนอื่นก็เป็นหนุ่มวัย35ปีหลอนยาค่ะจากอำเภอลำปลายมาสนะคะจากอำเภอลำปลายมาสเจ้าหน้าที่เขาก็ไปคุมตัวในฉัตรชัยหรือในฉัตรวัย35ปีเมื่อคืนนี้กลางดึกฉัตรชัยเนี่ยไปจุดไฟเผารถแบ็คโฮเขาจนเสียหายฉัตรชัยสอบถามฉัตรชัยก็ให้การบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยชอบปล่อยน้ำเสียไหลมาที่บ้านเขาเป็นประจำแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงใส่ผักพืชสวนครัวที่แม่เขาปลูกไว้จนเสียหายทำให้เขาเนี่ยเก็บความแค้นเรื่อยมาแล้วก็วันนั้นก็เสพยาบ้าไป2เม็ดแล้วก็กินเหล้าขาวไปอีกขวดหนึ่งช่วงเย็นเห็นมีรถแบ็คโฮมาจอดหน้าบ้านยอมรับว่าหวาดระแวงนะคะเพราะเชื่อว่าเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับตนสงสัยว่าจะเอารถแบ็คโฮมาทุบบ้านตัดสินใจจัดการรถแบ็คโฮซะก่อนเลยช่วงกลางดึกด้วยการงัดฝาถังน้ำมันออกแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันเนี่ยนำไปจุดไฟแล้วก็เผาที่ห้องเครื่องของรถจะได้ใช้การไม่ได้แล้วก็เสียหายไปตามที่ต้องการจริงๆขณะที่เจ้าของรถแบ็คโฮชื่อว่านายชัยรินทร์อายุ55ปีเขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างมาจากอบต.โคกล่ามให้เอารถแบ็คโฮมาขุดกอไผ่3กอที่อยู่ข้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านจึงให้ลูกน้องเอารถแบ็คโฮไปเคลียร์พื้นที่หน้างานปรับแต่งพื้นดินทำที่จอดแบ็คโฮแล้วก็ได้จอดรถเอาไว้ที่ตรงข้ามบ้านในฉัตรชัยช่วงดึกลูกน้องโทรศัพท์มาบอกว่ารถถูกเผาค่าเสียหาย 200,000 มีชุดสายไฟเข้าหัวเก๋งแล้วก็สายน้ำมันไฮดรอลิกเข้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะมีชุดสายไฟเข้าหัวเก๋งแล้วก็สายน้ำมันไฮดรอลิกนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกทางด้านตำรวจก็แจ้งข้อหาในฉัตรชัย2ข้อหาเสพยาแล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ฤทธิ์ของยานะคะกินแล้วก็บ้ากันไปคนละแบบ2แบบนะคะก็สมชื่อเขาเนี่ยแหละบ้าๆเพี้ยนๆหลอนๆนะคะหาเหตุให้ตัวเองนะคะหาเรื่องให้ชาวบ้านชาวช่องทำให้สังคมเขาอยู่ไม่เป็นสุขเนาะน่าเบื่อหน่ายแต่ละวันแต่ละข่าวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรถบรรทุก6ล้อชนมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะเหยียบซ้ำนะคะเด็กหญิงวัย8ขวบค่ะตายคาที่เลยนะคะตำบลฉลองภูเก็ตค่ะ ตำรวจได้รับแจ้งนะคะก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงเย็นรถบรรทุก6ล้อทะเบียนภูเก็ตขับโดยนายมนัสชัยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy สีชมพูดำทะเบียนกรุงเทพล้มอยู่ข้างกันเป็นร่างของน้องสิริน้องสิรินยาวัย8ขวบน้องเสียชีวิตแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนคนขับเนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นลุงของเด็กได้รับบาดเจ็บกู้ชีพให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลตรวจสอบกล้องหน้ารถที่สัญจรไปมาพบว่าก่อนเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์เนี่ยตีคู่มากับรถบรรทุกพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางเบี่ยงเขากำลังทำถนนมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเลนก่อนที่รถบรรทุกจะเหยียบมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่ที่พื้นถนนแล้วก็เลยไปจอดข้างทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดต่างๆแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ตีคู่มากับรถบรรทุกพอถึงทางเบี่ยงที่เขากำลังทำถนนก็เปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเปลี่ยนเลนแล้วก็ล้มอยู่ที่พื้นถนนใช่ไหมรถบรรทุกมาเขาก็คงจะเบรกไม่ทันเหยียบมับแล้วก็เลยไปจอดรออยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะขับรถประมาทนะคะรถมอเตอร์ไซค์จะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะจะเจ็บจะตายก็รถมอเตอร์ไซค์เอาไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขับขี่กันอย่างระมัดระวังค่ะเด็กหญิงตัวเล็กๆนะคะอายุ8ขวบค่ะเสียชีวิตเป็นหลานนะคะขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่นะกำลังน่ารักเลยทีเดียวนะคะ8ขวบขอให้ไปสู่สุคติเนาะรวบวัยรุ่นค่ะ3คนเที่ยวผับพอเมาได้ที่ปั๊บแม่หิ้วสาวไปขืนใจถ่ายคลิปเพื่อนหนีไปแจ้งตำรวจจับกันคาห้องเลยทีเดียวนะคะตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นค่ะไปจับกลุ่มนายอนุรักษ์อายุ22นายณัฐชัยอายุ19นายประกฤตอายุ19 3คนนี้ในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหลังได้รับแจ้งจาก0191สภ.เมืองขอนแก่นว่านางสาวเออายุ20ปีนะคะมาแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเอมาแจ้งความบอกว่า B นะคะอายุ21เพื่อนเนี่ยกำลังถูกผู้ชาย3คนรุมขืนใจอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งให้ตำรวจไปช่วยเพื่อนด้วยหลังพนักงานสอบสวนรับแจ้งก็ประสานตำรวจสายตรวจออกตรวจสอบเมื่อไปถึงห้องพักเจอผู้ชาย3คนอยู่ในห้องกับ B ก็เลยเชิญตัวทั้งหมดมาที่สภ.เมืองขอนแก่น A บอกว่าเธอกับ B เนี่ยมาเที่ยวสถานบันเทิงหลังจากร้านปิดมีผู้ชาย3คนอาสาว่าจะพาไปส่งที่หอพักแต่เมื่อเดินทางออกจากสถานบันเทิง3คนนี้กลับพามาที่แห่งเนี้ยเป็นหอพักเหมือนกันเป็นหอพักของนายอนุรักษ์เมื่อมาถึงห้องทั้ง3คนก็กระทำชำเราบีบนที่นอนโดยมีนายประกฤตเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยขณะที่เพื่อนกำลังกระทำเนี่ยนะคะจากนั้นตอนนั้นคือ B เนี่ยอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติส่วนตนก็เมาแต่ยังมีสติอยู่ A ว่างั้นแล้วก็รู้เรื่องก็อาศัยจังหวะที่3คนนี้เผลอวิ่งออกจากหอพักมาที่ถนนมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขับขี่รถสัญจรไปมาให้พาไปแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การว่ารู้จักกับผู้หญิงในสถานบันเทิงที่ไปดื่มไปเที่ยวกินด้วยกันจนสถานบันเทิงปิดบริการจึงชวนกันไปดื่มต่อที่ห้องพักส่วนการกระทำชำเราทำไปเพราะความเมาแล้วฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ขัดขืนตำรวจก็ให้ทำการลบภาพที่เป็นคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายขณะข่มขืนบีเอาไว้ออกจากโทรศัพท์แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยกดขู่เข็นด้วยการประทุษร้ายโดยผู้หญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นก่อนที่จะคุมตัวดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวฟ้องนะคะฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นกันต่อไปก็นะคะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะอย่าไว้จะไปไว้ใจอะไรง่ายๆนะคะ อะไรที่เสียไปแล้วก็เอากลับคืนไม่ได้แม้กระทั่งว่ามันจะถูกจับกุมกันไปแล้วเนี่ยโชคดีที่เพื่อนก็ไปแจ้งตำรวจและตำรวจก็มาได้ทันคาหนังคาเขาเลยนะคะไม่อย่างนั้นไอ้คลิปที่มันถ่ายไว้ก็จะกระจายไปถึงไหนอีกไม่รู้เนี่ยดูสิเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะคะไหนจะเมาไหนจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปกับผู้ชาย3คนเนี่ยให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะระมัดระวังตัวเองกันเยอะๆเนาะมีข่าวเรื่องของผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นชายคูเวตอยู่ๆไปฉีดสเปรย์อะไรใส่เภสัชกรเขาก็ไม่รู้นะคะจนเขาเกิดอาการผิดปกติต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจเขาจับได้ปรากฏว่าไปก่อเหตุลักษณะเนี้ยตั้งหลายครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรนะคะตำรวจเขากำลังส่งขวดสเปรย์ไปตรวจสอบชนิดของสารเคมีอยู่ค่ะชายคูเวตคนนี้ทำทีมาขอซื้อยาที่ร้านขายยามุกดาฟาร์มาซีอยู่ที่อำเภออยู่ที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ภูเก็ตแล้วก็ใช้สเปรย์อะไรสักอย่างอยู่ในขวดน้ำหอมไปฉีดที่ลำตัวของเภสัชกรคนนี้จนเขามีอาการผิดปกติลิ้นแข็งพูดไม่เป็นประโยคเลยแล้วก็ทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นรัวเร็วแน่นหน้าอกเหมือนกับจะวูบจนต้องเรียกรถฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลป่าตองเหตุเกิดกลางดึกวันที่2กันยานะคะล่าสุดเมื่อวานพันตำรวจเอกกรกฤตผู้กำกับสภ.ป่าตองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แล้วก็สืบทราบจนสามารถจับตัวผู้ชายคนนี้ได้เป็นชาวคูเวตพร้อมของกลางเป็นขวดน้ำหอมที่ใช้ก่อเหตุเอามาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายส่วนผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ตก็บอกว่าจากการสอบสวนผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวจนสามารถรวบตัวได้ตำรวจได้นำขวดน้ำหอม2ขวดส่งพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาว่าสารข้างในเนี่ยมันเป็นสารเคมีประเภทไหนกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังของไอ้หมอนี่ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามผู้เสียหายแม้ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาเรื่องเนื่องจากว่าชายชาวคูเวตดังกล่าวเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับประเทศแต่ตำรวจยืนยันว่าจะต้องประสานแจ้งข้อมูลไปยังสถานทูตคูเวตเพื่อรับทราบเหตุการณ์และพฤติกรรมของชายคนนี้โอ้โหขนาดลิ้นแข็งเซใจเต้นวูบๆว่าๆนั่นยังไม่เอาเรื่องอีกเหรอคะน่าจะเอาซะหน่อยเนาะน่ากลัวอันตรายอ่ะคือมันต้องไม่ใช่ของดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นว่าลิ้นแข็งพูดไม่ได้ทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นรัวเร็วแน่นหน้าอกคล้ายจะวูบเนี่ยมันต้องเป็นพิษเป็นภัยแต่ว่ามันจะเป็นพิษมากแค่ไหนก็รอตรวจก่อนนะคะให้ติดคุกก่อนค่อยกลับบ้านดีมั้งนะลักษณะแบบนี้น่ากลัวเพราะว่าก่อเหตุบ้านเราเสร็จแล้วก็เตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกก็ไม่รู้นะคะแปลกกันเหลือเกินค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวของข่าวความคืบหน้านะคะเรื่องของเนี่ยที่ลพบุรีเนี่ยเฮียร้านข้าวมันไก่กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน่ะเออนะเห็นว่าเป็นเพื่อนรักกันอีท่าไหนยังไงเว้ยนะคะฆ่ากันตายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะก็คนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดคนหนึ่งขายข้าวมันไก่นะคะก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานเนี้ยความคืบหน้านะคะร่างของนายเอวัย61ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงนะคะโดยมีญาติก็รอรับร่างเมียกับลูกสาวก็เดินทางมาถึงก็โผล่เข้ากอดร้องไห้กันระงมซึ่งเมื่อวานเนี่ยยังไม่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเนื่องจากว่ารอญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดและก็ต่างประเทศผลชันสูตรจากนิติเวชก็ระบุว่าวิถีกระสุนเข้าจุดสำคัญเมียผู้ตายก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าคู่นี้เขาเป็นเพื่อนรักกันตั้งหลาย10 ปีทั้งคู่ต่างก็มาขายของใกล้กัน แฟนเธอนะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือปืนนะขายข้าวมันไก่ร้านติดกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินกันมานานไม่มีเรื่องบาดหมางแล้วแต่ทราบว่าทั้งคู่เคยมีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือต่างเลิกรากันไปแล้วก็มาคุยกันใหม่ด้วยดีแต่ว่าระยะหลังก็ได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการทวงหนี้ทวงสินโดยตนก็ไม่รู้เรื่องถึงปัญหานี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะมานั่งกินลำไยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมองสามีตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่15นาทีแล้วก็เดินมาเจาะยิงสามีตนจนล้มคว่ำท่ามกลางความตื่นตระหนกเสียงหวีดร้องแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไปที่ร้านขายมันไก่ของตัวเองร้านขายข้าวมันไก่ไปนั่งสูบบุหรี่สบายใจแล้วก็จากนั้นอีก5นาทีก็หยิบปืนมาจ่อหน้าผากตัวเองต่อหน้าต่อตาตนและพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นตายตามสามีของตนไปบอกสามีของตนนะหวังดีกับเขาไปหยิบยืมเงินมาให้หลังจากที่เขาประสบปัญหาสามีได้นำเงินมาให้ผู้ก่อเหตุเนี่ย200,000โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือนมานานเป็นปีจนล่าสุดมือปืนได้ยินข่าวว่าเจ้าของเงินเขายกยอดตัดยอดเงินให้ทั้งหมดจึงได้เดินทางไปหาเจ้าของเงินด้วยตัวเองซึ่งเจ้าของเงินบอกว่าตัดยอดเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นหลังจากนั้นมามือปืนกับสามีก็มีเรื่องบาดหมางกันอ้างว่าสามีของตนมั่วยังมาเก็บดอกเบี้ยทั้งที่เจ้าของเงินเขายกยอดเขายกดอกเบี้ยให้แล้วก็เลยบานปลายอาฆาตกันเรื่อยมาสะสมบ่มความแค้นโดยที่ไม่ยอมคุยกันจนเกิดการเข้าใจผิดถึงขั้นเอาชีวิตกันสำหรับร่างของบีผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแก้วจันทรารามอยู่โคกสำโรงลพบุรีนะคะก็เป็นเพื่อนกันแท้ๆนะคะแต่พอมีปัญหากลับไม่พูดจากันให้เข้าใจเนาะมันก็เลยคาราคาซังนะคะขาดใจนะคะเรียกว่าเหมือนมันความรู้สึกมันคงเหมือนกับพอเข้าใจผิดกันแล้วนะรักมากนะคะแต่พอเข้าใจผิดก็อาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมเพื่อนทำแบบนี้ได้ก็เหตุการณ์น่าจะเกิดจากความไม่เคลียร์ใจกันนั่นเองน่าเสียดายเนาะเสียดายระยะเวลาที่คบกันมาหลายสิบปีนะคะไม่น่าจะมาเกิดเหตุอะไรทำนองนี้เลยเนาะอ่ะก็ต่างคนก็ต่างจากไปขอให้ไปสู่สุคติก็แล้วกันนะคะ6:50นาทีนะคะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะมีปัญหาใดๆทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ก็ติดต่อสอบถามปักกับประกาศได้เลยนะคะโทรหาประกาศที่0806264419และ0879934626นะคะเรื่องเขาดีดตอนนี้กำลังเป็นปัญหาเยอะโทรหาประการได้เลยนะคะประการบอกว่าวันๆเนี่ยมาเอาเขาดีดกันเยอะเลยแถวๆบางบัวทองไซน้อยเนี่ยนะบางคนยังไม่เคยใช้บางคนเคยใช้แล้วก็หยุดไปแต่บางคนก็ใช้กันเป็นประจำอันนี้ก็แล้วแต่นะคะมาได้เลยแจ้งล่วงหน้าก็ดีประการจัดการเตรียมเอาไว้ให้หรือว่าจะให้ส่งแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะและประการบอกว่าคนที่เอาดินก้นบ่อมาถมที่นะจะปลูกอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอกอันนี้ขอให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีสูตรรองพื้นลงไปถ้ามีฟางก็เอาฟางเนี่ยปูลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีทับฟางลงไปบอกดินแบบเนี้ยสีมันจะเป็นสนิมหน่อยๆ อย่าใส่เคมีนะพืชจะไม่โตเลยอ่ะเรื่องพืชเนี่ยถามประการได้ทุกพืชง่ายๆนะคะโทโลดนะคะ0806264419และ0879934626นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ของเรานะคะอ่ะตามนี้เนาะคุณลูกชาวนาบอกอนุโมทนาบุญนะคะคุณแอนแกงขี้เหล็ก เอ่ยกล้วยบวชชีเอ่ยบอกคุณแอนเป็นสว.แล้วระวังจะโดนดึงล้มนะแรงเขาเยอะจริงๆใช่ค่ะแอนก็ถึงได้กลัวนี่เลยแต่แอนน่ะสงสารเพราะว่าแอนเลี้ยงหมากี่ตัวกี่ตัวแอนก็พาไปเดินเล่นนะคะให้เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศให้เขาได้เจอคนเยอะๆความดุอะไรของเขาจะได้สงบเหมือนพี่เดฟอ่ะพี่เดฟรู้ภาษามากเจอใครก็ทักได้คุยได้นะคะนิ่งๆเลยนะคะแต่ว่าถึงเวลาเฝ้าบ้านถึงเวลาอารักขานี่ก็ทำงานแบบเต็มที่มากเรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เรื่องสักอย่างติงต้องไปวันๆนะคะดิกกี้นะแอนก็สงสารว่าไม่ได้ออกไปไหนนะได้อยู่แต่ในบ้านต้องคอยเล่นกลัวเขาจะเครียดนะน้องชวีกับแม่สังวาลคุณไผ่ด้วยนะคะแล้วก็คุณละไมค่ะอันนี้คุณละไมรับอะไรนะโอ้ไบโออีพลัสกับโดลาอินะคะชุดใหญ่เนาะอย่างละ4แถม1อ่ะโอนเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจัดการให้นะคะคุณประดับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายอุดหนุนกันเนาะเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลาไปพร้อมกับสปอตเนาะบ่ายโมงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่บ่ายโมงวันนี้วันเสาร์นะคะ693ก็ฟังได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะบ่ายโมงไปถึงบ่ายสาม2ชั่วโมงเลยถ้าเกิดใครฟัง693ชัดอะเนาะ855ก็เหมือนเดิม2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น711จะเหลือชั่วโมงเดียวนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองอ่ะสะดวกฟังกันช่องทางไหนเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี
2: ่สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสาร

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังเสียหายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: อย่าผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลุยจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังพังฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทางทะเลโดนโทษหนักจำคุก2ปีปรับ 200,000 คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังล่าสุดดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวทือเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตว่ามีเรือท่องเที่ยวให้บริการดำน้ำผูกเรือจอดประจำที่ต่อเนื่องหลายวันโดยนำท้ายเรือไปผูกติดกับฐานทุ่นโดยตรงจึงส่งเจ้าหน้าที่กองป้องกันปรับปรามและบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองเข้าตรวจสอบทันทีโดยจากการลงพื้นที่พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเสี่ยงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อแนวปะการังเนื่องจากแรงดึงของเรือและกระแสลมอาจฉุดให้ฐานทุ่นเคลื่อนตัวไปกระแทกหรือขูดกับปะการังจนแตกหักอีกทั้งยังเป็นการจอดแช่ขวางไม่ให้เรือลำอื่นเข้าไปใช้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยพ.ศ. 2566ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มเรือท่องเที่ยวจำนวน2ลำพร้อมควบคุมตัวผู้คุมเรือชาวไทย2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีภูธรฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ. 2558จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเริ่มกระบวนการสอบสวนทางวินัยต่อเมสันกรีนวูดและมาติโอเกดูซี่รวมถึงสโมสรเฟเบเช่หลังเกิดเหตุวุ่นวายระหว่างนักเตะและเหล่าแฟนบอลหลังจบเกมรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ศึก UCL เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เฟเดเบเช่บุกไปเอาชนะโอลิมปิกลียง 2-1 ในรอบเพลย์ออฟนัดที่2ส่งผลให้เฟเดเบเช่ผ่านเข้าสู่รอบลีกจัดอันดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามหลังสิ้นเซโนวิชจากผู้ตัดสินมีรายงานว่าแฟนบอลลียงบาง